0: เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุตติดองคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอขานุวรรักษาบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจในโอกาสนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรรักษาบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมพร้อมได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็ว
0: อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็ว
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11วันนี้ว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมการระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้มีสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการเหลือเพียง37แห่งได้กลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนโดยเฉพาะโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศจะส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์มณฑลทหารบกที่12หลังจากอพยพและส่งต่อผู้ป่วยให้พ้นภาวะน้ำท่วมไปที่นั่นและกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันนี้โดยต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาและทยอยเปิดให้บริการได้อย่างเต็มรูปแบบภายใน16ตุลาคมนี้ส่วนที่เขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือครุภัณฑ์เนื่องจากโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชน ตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานเพื่อรับมือฝนตกหนัก
0: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยและผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
4: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนในวันนี้ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนแบ่งการนำเสนอ3โซนหลักโดยโซนลองจิวิตี้จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางรอบศูนย์เศรษฐกิจช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันนี้ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบประกาศปิดถนนและเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษได้แก่ถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูงถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมาตรการควบคุมการจราจรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และภารกิจรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมระดับนานาชาติครั้งนี
5: ้ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: วันนี้มีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนมาฝากกันรัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับมาตรการดูแลนักเรียนให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งความปลอดภัยภายในสถานศึกษาภัยออนไลน์การใช้ AI รวมถึงการคุ้มครองสิทธิของเด็กในโรงเรียนจะเพิ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งการคัดกรองบุคคลการตรวจสอบของมีคมและสิ่งของผิดกฎหมายพร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาทำหน้าที่ทั้งป้องกันรับแจ้งเหตุสอบสวนและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่สำคัญกำลังเตรียมเปิดช่องทางแจ้งเหตุความไม่ปลอดภัยแบบเรียลไทม์ผ่าน LINE Taffy Fong Du เพื่อให้เมื่อเกิดเหตุปัญหาสามารถส่งตรงถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้รับการแก้ไขเร็วขึ้นและหากพบว่าผู้บริหารสถานศึกษามีการปกปิดข้อมูลหรือปกปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็อาจถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: 7นาฬิกา16นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว ABC ของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ายูเครนจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันเพื่อให้พลเรือนชาวยูเครนสามารถเลือกผู้นำของตนเองได้ส่วนประเด็นเกี่ยวกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นถือเป็นเรื่องง่ายที่โยนความผิดให้กับยูเครนซึ่งประชาคมโลกต่างเข้าใจดีว่าสาเหตุที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นเป็นผลจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำยูเครนเกี่ยวกับการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียอย่างต่อเนื่องและอ้างว่ายูเครนควรมีประธานาธิบดีคนใหม่หลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันของรัสเซียท่ามกลางแรงกดดันเกี่ยวกับราคาน้ำมันในประเทศที่พุ่งสูงขึ้นก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้
9: ทำเนียบประธานาธิบดีปากีสถานออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยระบุว่าประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมสั่งระงับปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐบาลท้องถิ่นจังหวัดไคเปอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศที่นำโดยพรรคปากีสถานเตรีอีอินซาฟหรือ PTI ของนายอิมรานคานอดีตนายกรัฐมนตรีปากีสถานความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีของรัฐบาลกลางปากีสถานโดยอ้างว่าพรรค พรรค PTI ล้มเหลวในการปราบปรามกลุ่มติดอาวุธรวมถึงกองกำลังความมั่นคงและประชาชนยังคงเป็นเป้าหมายการโจมตีอย่างต่อเนื่องตลอด2ปีที่ผ่านมาซึ่งไม่สามารถนิ่งเฉยได้อีกต่อไปด้านนายซูฟิกาบูคารีโฆษกของพรรค PTI ออกแถลงการตอบโต้การตัดสินใจดังกล่าวซึ่งถือเป็นการรัฐประหารที่มาในรูปแบบของการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจนำไปสู่การนองเลือดและความไม่สงบระลอกใหม่
0: องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือ IOM ออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเรือบรรทุกผู้อพยพลำหนึ่งประสบเหตุล่มบริเวณทางตอนเหนือของเมืองโอโบกของจิบูตีในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกที่จะเดินทางไปเยเมนในช่วงระหว่างคืนวันที่8ถึงวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย139รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก15รายและสูญหายอีก84รายจากจำนวนผู้โดยสารทั้งหมด305รายซึ่งทั้งหมดเป็นชาวเอธิโอเปียขณะที่นายอเล็กซานเดอร์คอยแซกหัวหน้าภารกิจของ IOM ประจำจิบูติแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ซึ่งถือเป็นเครื่องเตือนใจถึงอันตรายที่ผู้อพยพต้องเผชิญท่ามกลางการแสวงหาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายแพทย์มูฮัมหมัดนาคิบมัดกาซาลีประธานคณะกรรมการการศึกษาและสารสนเทศของรัฐยะโฮของมาเลเซียที่ประกาศตัดสินใจขยายระยะเวลาปิดสถานศึกษาทุกแห่งออกไปอีก5วันตั้งแต่วันที่12ถึง16ตุลาคมนี้เนื่องจากความเสี่ยงด้านสุขภาพต่อเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาท่ามกลางดัชนีคุณภาพอากาศที่ยังคงอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพนายแพทย์นาคิปกล่าวเพิ่มเติมว่าการตัดสินใจดังกล่าวประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบันรวมถึงการคาดการณ์ของทิศทางลมจากเกาะกาลิมันตันของอินโดนีเซียในช่วงระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้ซึ่งกระแสลมอาจนำมลพิษทางอากาศข้ามพรมแดนจนส่งผลกระทบให้คุณภาพอากาศในพื้นที่เลวร้ายลงไปอีกพร้อมย้ำว่าทางการรัฐยะโฮจะติดตามเกี่ยวกับคุณภาพอากาศโดยจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500อาร์กติกโอเพ่น2026ที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์ในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการเจอกับมีอาร์บริดเฟสมืออันดับ15ของโลกจากเดนมาร์กซึ่งผลปรากฏว่าแบดนี้รัชนกพยายามสู้อย่างเต็มที่แต่ยังต้านคู่แข่งจากเดนมาร์กไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ2เกม17 21และ13ต่อ21เพราะรองแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 636,500 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นซึ่งเจ้าภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองไทยส่งเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาล่าสุดทัพใหญ่นักกีฬาพาราทีมชาติไทยรวมทั้งหมด412คนออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิด้วยเครื่องเช่าเหมาลำของการบินไทยมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนำโดยนักกีฬาระดับโลกอย่างสายสุนีจันนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนรวมถึงพงศกรแปรยอและชัยวัฒน์รัตนะเจ้าของผลงานเหรียญทองจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยให้นักกีฬาเดินทางด้วยเครื่องเหมาลำจะช่วยให้อุปกรณ์ของนักกีฬาไปถึงเร็วไม่กระทบกับการฝึกซ้อมสำหรับนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีมาโดยตลอดซึ่งจากเอเชียนพาราเกมครั้งที่4ที่เมืองหางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนไทยทำได้27เหรียญทองอยู่อันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลครั้งนี้ไม่อยากกดดันนักกีฬาอยากให้นักกีฬาแสดงผลงานให้เต็มที่โดยเชื่อว่าจะทำได้ไม่น้อยกว่าเดิม27เหรียญทองพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ The Princess มหาจักรีสิรินธรครับ Tour of Thailand 2027ที่จังหวัดเชียงรายระหว่างวันที่24มีนาคมถึง2เมษายนปีหน้าเตรียมจัดอย่างยิ่งใหญ่เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ 72 พรรษาพร้อมเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยและต่างชาติเก็บคะแนนสะสม UCI ลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028หลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่มาร่วมการแข่งขัน ่งผลให้อาจต้องเพิ่มจำนวนทีมจากเดิมที่ตั้งไว้ประเภทละ20ทีมเพื่อรองรับทีมนักปั่นจากนานาชาติพิจิตร กัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11มีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคม2569โดยในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันที่12ตุลาคมในภาคใต้และวันที่13ตุลาคมภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 น.สูงกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01
11: นาทีกับกปท.ในช่วงภาวะน้ำท่วมเจ้าของรถจำนวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ำท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วเพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ต้องกำจัดน้ำออกจากชิ้นส่วนที่มีน้ำซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทำความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ทประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อรีดน้ำออกหรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงละไม่เกิน5วินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่2ในการแสดงหนังตะลุงมักนำโม่งมาใช้เพื่อกำกับจังหวะและทำนองประกอบการขับร้องของในหนัง รางโมง1รางประกอบด้วยโมง2ใบคือโมงที่มีเสียงแหลมเรียกว่าหน่วยจี้และโมงที่มีเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยทุ้มทั้ง2ใบจะแขวนไว้ในรางไม้เรียกว่ารางโมงโดยนายหนังตะลุงต้องตกแต่งโมงหน่วยจี้ให้มีเสียงใกล้เคียงกับเสียงตนเพื่อให้การขับร้องบทกลอนไพเราะชวนฟังมากที่สุดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
9: สำหรับในช่วงที่2สามารถติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ IMF วันแรกวันนี้ค่ะ
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ที่จะเริ่มขึ้นในวันนี้กรมศุลกากรเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานสำคัญที่มีบทบาทในการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเป็นไปอย่างราบรื่นสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยเช้านี้รับฟังเรื่องนี้จากนายพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสงสุขครับ
15: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีกรมศุลกากร
16: สวัสดีครับ
15: ค่ะจากการลงพื้นที่ตรวจท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะมีความพร้อมมากน้อยเพียงใดคะในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกอะค่ะ
16: ก็จากที่ท่านรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังท่านเอกนิติที่ติดพันประพาสนะครับก็ลงพื้นที่ไปมั่งวันที่10เราก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานคือการบูรณาการพร้อมปฏิบัติงานแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทั้งด้านบุคลากรสถานที่ขั้นตอนในการอำนวยความสะดวกรวมถึงการซักซ้อมการปฏิบัติงานเวลามีปัญหาเกิดขึ้นจริงนะครับเช่นมีการเปลี่ยนไฟล์การเดินทางกระเป๋าไม่มาหรือว่ามีข้อติดขัดอย่างไรก็ตามแล้วก็มีทางแก้มีโซลูชันในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดแล้วก็เป็นการสร้างความประทับใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินทางมาถึงเมืองไทยนะครับ
15: ค่ะทางกรมศุลกากรมีบทบาทและก็หน้าที่สำคัญอย่างไรคะในการสนับสนุนการจัดประชุมในครั้งนี้ค่ะ
16: ก็กรมศุลกากรนะครับได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลังให้รับผิดชอบด้านการต้อนรับอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมทั้งขามาแล้วก็ขากลับนะครับก็มี VIP ประมาณ400ท่านประกอบด้วยผู้บริหารธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศมี Head of State, Head of Government รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังหรือเทียบเท่าผู้ว่าการธนาคารกลางหรือเทียบเท่าของประเทศต่างๆ รวมกว่า191ประเทศนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกรมศุลกากรเนี่ยก็ได้เสริมกำลังเจ้าที่เข้าไปร่วมเกือบ100คนนะฮะรวมทั้งที่ปฏิบัติงานอยู่ปัจจุบันด้วยโดยปกติเราเอาจากที่ต่างๆที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะครับคอยให้การต้อนรับผู้มาเข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นงานที่เราได้รับมอบหมายในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้ามาร่วมประชุมแล้วก็เรื่องสัมภาระพิธีการสุวรรณภูมิขั้นตอนการผ่านพิธีการต่างๆ

0: ขึ้นไปได้ดีครับ
1: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการเข้มงวดหรือว่าการอำนวยความสะดวกด้านพิธีการศุลกากรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานประชุมครั้งนี้อย่างไรบ้างอะคะ
0: ก็เราก็บาลานซ์นะครับการอำนวยความสะดวกก็ดำเนินการไปแต่ว่าทุกอย่างก็ต้องถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายแต่ว่าอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้รับความสะดวกรวดเร็วว่าราบรื่นเราก็มีการประสานข้อมูลมาก่อนล่วงหน้าสำหรับของที่ติดตัวมาเช่นบางท่านก็มีบริการจะต้องมีอาวุธเข้ามาจะต้องมีการผ่านพิธีการมีการขออนุญาตก็มีการดำเนินการมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่จะมาถึงครับ
1: ค่ะได้มีการวางแผนบริหารจัดการอย่างไรคะกรณีผู้โดยสารและก็สัมภาระที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศจำนวนมากในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเพื่อป้องกันความล่าช้าแล้วก็ลดผลกระทบต่อผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะ
0: ก็ในส่วนนี้กรมศุลกากรได้จัดตั้งเรียกว่าคอมมานด์รูมนะส่วนประสานงานอยู่ที่สำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่สนามบินนะเพื่อติดตามสถานะเที่ยวบินกรณีที่เครื่องบินมาถึงจะมาถึงกี่โมงใครจะไปรับประสานติดต่อกับเรือซองออฟฟิเซอร์ประสานกับหน่วยงานทั้งสำนักงานเศรษฐกิจการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยในการไปต้อนรับนะครับเราก็จัดสรรกำลังให้เหมาะสมคนหนึ่งก็ไปรับจากเกตมาอีกคนหนึ่งก็ไปรับกระเป๋านะครับมีการเดินทางเข้ามาเยอะจริงครับช่วงวันที่11ถึง14เนี่ยจะพีคสุดก็
1: ค
0: ือเดินทางมากันหลายสิบไฟลท์นะครับแล้วก็คาดว่ามีผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมที่ได้รีจิสเตอร์ไปแล้วนะฮะผมฟังข้อมูลล่าสุดเนี่ยเกือบ 17,000 คนละนี่ไม่รวมกับที่ไม่ได้รีจิสเตอร์แล้วก็มีไซต์อีเวนต์ต่างๆที่เป็นนักธุรกิจที่เดินทางเข้ามาร่วมในอีเวนต์ต่างๆที่เป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดขึ้นคู่ขนานกับการประชุมครับ
1: นอกเหนือจากการให้บริการที่รวดเร็วแล้วก็จะต้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วค่ะกรมศุลกากรเนี่ยให้ความสำคัญกับประเด็นใดเป็นพิเศษนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในสายตานานาชาติค่ะ
0: ก็เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับก็เป็นก้าวแรกเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพ
1: ค่ะกรมศุลกากรจะมีมาตรการตรวจสอบสิ่งของสัมภาระหรือว่าอุปกรณ์ที่นำเข้ามาค่ะเพื่อใช้ในการประชุมให้เป็นไปตามระเบียบได้อย่างไรบ้างอะคะ
0: ก็มีการประสานข้อมูลล่วงหน้าสำหรับผู้เดินทางเข้ามาร่วมประชุมรวมถึงของที่นำติดตัวมานะครับก็ต้องมีการขออนุญาตมาก่อนล่วงหน้าเพื่อเวลามาถึงเนี่ยจะได้ผ่านพิธีการตรวจก่อนได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะครับโดยในส่วนนี้เราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ข้อมสายพานแล้วก็มีการคัดกรองโดยมีการประสานข้อมูลมาล่วงหน้าประกอบกับข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เรามีทั้งข้อมูลผู้โดยสารข้อมูลสัมภาระต่างๆก็ช่วยให้เราอำนวยความสะดวกในขณะเดียวกันก็สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้องครับ
1: ค่ะจากที่ผ่านมาที่เกิดเหตุอุทกภัยเรื่องกระเป๋าค่ะตรงนี้เราได้มีการเตรียมพร้อมรองรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินอย่างไรบ้างอะคะ
0: ก็อันนี้เนี่ยมีการเขาเรียกทำมาฟันดิงเซนซี่แพลนนะไว้ล่วงหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราประสานทั้งสายการบินสายท่าอากาศยานก็คือ LT แล้วก็ทางสายการบินรวมถึงเจ้าหน้าที่ของเราในการอำนวยความสะดวกในการสมมติกระเป๋าไม่มาเนี่ยจะทำยังไงหรือมาช้าก็ต้องตามไปส่งที่โรงแรมที่พักนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะไม่เกิดนะครับว่าจะมีการเดินทางมาแล้วไม่ได้รับกระเป๋าเพราะว่าผู้เดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยก็ต้องใช้เสื้อผ้าสมมติใช่ไหมฮะที่ต้องใช้ในการใส่ในการเข้าร่วมประชุมเราก็พยายามติดตามกระเป๋าให้ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาครับ
1: แล้วเราได้มีการนำพิธีท่านเข้ามาช่วยในการอำนวยความสะดวกหรือว่าในการตรวจสอบอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ
0: ก็อย่างที่เรียนครับเมื่อกี้ก็ถ้าได้ก็คือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ตั้งสายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยนะครับ
1: ค่ะสำหรับประชาชนทั่วไปค่ะที่มีแผนการเดินทางเข้าออกประเทศในช่วงการจัดการประชุมอย่างเงี้ยค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวอย่างไรแล้วก็มีข้อควรปฏิบัติใดคะที่กรมศุลกากรอยากจะแนะนำเป็นพิเศษอะค่ะ
0: ก็จริงๆแล้วสนามบินก็เปิดให้บริการประชาชนทั่วไปโดยปกตินะครับก็ เราก็ไม่ใช่บริการแต่ผู้มาเข้าร่วมประชุมเราบริการผู้เดินทางเข้าออกประเทศรวมถึงประชาชนทั่วไปด้วยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากช่วงเวลาสัปดาห์ที่จะถึงเนี่ยก็จะมีผู้เข้าใช้สนามบินเนี่ยในปริมาณที่หนาแน่นกว่าปกติก็ขอให้เผื่อเวลาในการ

0: เดินทางในการเช็คอินนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะในโอกาสที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญนี้ค่ะขอให้ท่านฝากถึงประชาชนนะคะเพื่อร่วมกันสนับสนุนการจัดงานแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนนะคะ
0: ก็การประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติก็ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและให้ความร่วมมือกับเจ้าที่ในการร่วมกันสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพันทองลอยกุลนันอธิบดีกรมศุลกากรที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจทางเว็บไซต์ World Bank Live โดยไม่ต้องลงทะเบียนและไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับงานในวันนี้เวลา 17:00 น.นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการนำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่ประชาชนเข้าถึงได้และมีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างโอกาสการจ้างงานมานำเสนอเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงองค์ความรู้และแนวคิดจากเวทีเศรษฐกิจระดับโลกโดยเฉพาะประเด็น AI อนาคตการทำงานและการเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการรายย่อยมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างโอกาสให้คนไทย
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: รัฐบาลเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจประจำปี2569หลังสถานการณ์อุทกภัยส่งผลกระทบต่อผลผลิตและการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอและราคาเป็นธรรมติดตามรายละเอียดได้ในช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
8: เทศกาลกินเจปีนี้อาจไม่คึกคักเหมือนปีที่ผ่านมาเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกทำให้ผลผลิตผักบางชนิดลดลงและราคาปรับตัวสูงขึ้นขณะเดียวกันผู้ประกอบการก็ต้องรับมือกับพฤติกรรมการจับจ่ายของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยเสียงสะท้อนจากเจ้าของร้านจำหน่ายอาหารเจรายหนึ่งในชุมชนตลาดเล่งบวยเอี้ยย่านเยาวราชกรุงเทพมหานครระบุว่าบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่ผ่านมาโดยประเมินว่าจำนวนลูกค้าลดลงประมาณ30%เนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทำให้การออกมาจับจ่ายใช้สอยเป็นไปด้วยความยากลำบากขณะเดียวกันพฤติกรรมการซื้อวัตถุดิบของลูกค้าบางส่วนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่มักซื้อเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณ5 วันปรับมาเป็นการซื้อก่อนเริ่มเทศกาลเพียง1 วันสะท้อนถึงความระมัดระวังในการใช้จ่ายโดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและจำเป็นต้องสำรองเงินไว้ซ่อมแซมบ้านเรือนส่วนสถานการณ์ราคาวัตถุดิบและผักสดในช่วงเทศกาลพบว่ามีทั้งสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้นและสินค้าที่ราคายังคงใกล้เคียงเดิม
9: พอมันน้ำท่วมเนี่ยคนจะตัดสินใจก่อนว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแล้วพอคนที่มันอยู่ในเขตพื้นที่น้ำท่วมหรืออะไรลำบากเขาบางทีเขาจะออกมาจะมาซื้อยังยากเลยก็ไม่น่าจะหายไปประมาณสัก30-40%กรุงเทพมันไม่เคยเจอมรสุมอย่างนี้ตกต่ำมาสองคืนขายนู่นขายนี่ก็ใกล้เคียงเดิมนะ จะมีบางอย่างขึ้นสินค้าที่ขึ้นราคาเนี่ย100อย่างก็ขึ้นอาจจะสัก10อย่างอะไรอย่างเงี้ย
8: อย่างไรก็ตามภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจโดยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ประสานตลาดกลางและเกษตรกรให้เร่งรวบรวมและกระจายผลผลิตผักเข้าสู่ตลาดเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและบรรเทาแรงกดดันด้านราคาต่อทางผู้ประกอบการและผู้บริโภคหลังสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อผลผลิตในหลายพื้นที่ซึ่งจากการตรวจสอบณตลาดกลางสีเมืองพบว่าราคาขายส่งผักปรับลดลงอาทิผักบุ้งจีนจาก100บาทเหลือ60บาทต่อกิโลกรัมและผักกาดขาวลุ่ยจาก18บาทเหลือ14บาทต่อกิโลกรัมขณะเดียวกันเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลกินเจกรมการค้าภายในยังประสานห้างสรรพสินค้าและผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาเครื่องปรุงรสอีกทั้งยังจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเจได้ในราคาที่เหมาะสม
10: สำหรับเทศกาลกินเจปี2569นะครับก็ให้พูดคุยกับทางห้างนะครับให้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับซอสปรุงรสเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับในเทศกาลกินเจนี้นะครับเราก็ขอให้ตรึงราคานะครับทุกฝ่ายนะครับช่วยกันลดราคาสำหรับสถานการณ์ผักนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆครับว่าราคามีการปรับสูงขึ้นผมก็ได้ประสานนะครับทางตลาดกลางขอให้ผู้ค้านะครับและเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่นะครับเร่งระดมเข้ามาในตลาดกลางก่อนนะครับเพื่อให้มีผลผลิตเนี่ยสามารถกระจายนะครับไปยังตลาดสดนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเชื่อว่าสถานการณ์ผักก็น่าจะทรงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็จะไม่ขยับไปมากไปกว่านี้นะครับก็ทางกรมวิจัยก็พยายามจะเสริมผักนะครับจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาเติมเข้ามาในระบบให้มากขึ้นนะครับ
8: แม้สถานการณ์น้ำท่วมจะทำให้เทศกาลกินเจปีนี้เต็มไปด้วยความท้าทายตั้งแต่ปริมาณผลผลิตต้นทุนวัตถุดิบไปจนถึงกำลังซื้อของประชาชนแต่มาตรการดูแลปริมาณสินค้าและราคาจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการบรรเทาผลกระทบลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนควบคู่กับการลดแรงกดดันด้านต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันผู้ริมปราศภาภารายงานท่านผู้ฟังคะกระทรวงแรงงานจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์ลูกจ้างและสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้แก่สถานประกอบการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาการจ้างงานและฟื้นฟูอาชีพให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
11: สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ไม่ได้กระทบแค่บ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังหมายถึงรายได้ของคนทำงานและสภาพคล่องของนายจ้างประชาชนจำนวนมากไม่สามารถเดินทางไปทำงานขาดรายได้ขณะที่สถานประกอบการบางแห่งต้องหยุดกิจการชั่วคราวกระทรวงแรงงานจึงเร่งเข้าไปดูแลทั้งลูกจ้างนายจ้างและผู้ได้รับผลกระทบเพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วนายจุลพันธ์อมรนิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขในพื้นที่ประสบอุทกภัย30จังหวัดรวม79จุดและกรุงเทพมหานคร13จุดโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมช่างฝีมือประมาณ400คนให้บริการซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งตั้งแต่เริ่มดำเนินการจนถึงวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมาสามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ให้ประชาชนแล้วกว่า 5,000 คันซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 4,800 รายการซ่อมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน5รายการประชาชนได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนกว่า 22,600 คน
12: เราเปิดมาเนี่ย30จังหวัดเป็นจำนวนทั้งสิ้น79จุดซึ่งทั้งหมดเนี่ยเพื่อให้บริการประชาชนให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับทางรัฐบาลเนี่ยได้มีการอุดหนุนงบกลางมาเพื่อให้ทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยดำเนินการในการที่จะไปซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนแล้วก็จะมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนกำลังไปเรื่อยๆนะครับหมายความว่าในขณะนี้เนี่ยเราก็จะไปรุมในจุดที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก็ขอเรียนเชิญนะครับพี่น้องประชาชนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าพาหนะไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์รถยนต์เนี่ยที่มีความเสียหายเนี่ยนะครับทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยกระทรวงแรงงานพร้อมที่จะให้บริการในการซ่อมแซมให้กลับคืนไปสู่สภาพเดิมนะครับ
11: ภารกิจของกระทรวงแรงงานยังครอบคลุมถึงการประคองรายได้ของลูกจ้างและการช่วยให้สถานประกอบกิจการเดินหน้าต่อได้ซึ่งจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทำให้ลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้และนายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างลูกจ้างสามารถขอรับเงินทดแทนจากประกันสังคมในอัตรา 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน180วันส่วนกรณีเสียชีวิตหากเป็นผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39สามารถขอรับเงินค่าทำศพเงินบำเหน็จชราภาพและเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตส่วนผู้ประกันตนมาตรา40รับเงินค่าทำศพสูงสุด 50,000 บาทตามเงื่อนไขการส่งเงินสมทบส่วนสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมกระทรวงแรงงานมีกองทุนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ผู้ประกอบการกู้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงและฟื้นฟูสถานประกอบการวงเงินไม่เกิน2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีผ่อนชำระไม่เกิน5ปีส่วนนายจ้างและสถานประกอบการ SME กระทรวงแรงงานเตรียมโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อรักษาการจ้างงานวงเงินคงเหลือ 14,980 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียงร้อยละ 2.35 ต่อปีเพื่อเสริมสภาพคล่องภายใต้เงื่อนไขที่ต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ80หากต้องการยื่นเรื่องขอรับสิทธิ์สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506ให้บริการตลอด24ชั่วโมงหรือติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทุกจังหวัดนิตยาคุณสิมรายงาน
6: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปรับหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือ ITA ประจำปี2569เน้นการประเมินจากข้อเท็จจริงและพฤติกรรมการทุจริตมากกว่าการตรวจสอบเอกสารเพื่อยกระดับความโปร่งใสและแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงานภาครัฐติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
13: ผลการประเมิน ITA หรือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐถือเป็นสมุดพกวัดระดับความสะอาดขององค์กรภาครัฐทั่วประเทศแต่ที่ผ่านมากลับพบข้อสังเกตว่าหลายหน่วยงานได้รับคะแนนระดับสูงแต่ในทางปฏิบัติตามหน้าหนังสือพิมพ์กลับยังเห็นข่าวคดีทุจริตสินบนและการยักยอกงบประมาณเกิดขึ้นซ้ำซากดังนั้นเพื่อให้การประเมินสะท้อนภาพความเป็นจริงปปช.จึงต้องแก้ปัญหาจริงจังกับเรื่องนี้นางสาวสวรรยารัตนราชผู้อำนวยการสำนักประเมินคุณธรรมความโปร่งใสและส่งเสริมธรรมาภิบาลกล่าวว่าสำนักงานปปช.ได้รื้อเกณฑ์ประเมิน ITA ปี2569ใหม่โดยตัดการผูกขาดข้อมูลจากส่วนราชการและเพิ่มน้ำหนักในเรื่องประสบการณ์ตรงจากผู้รับบริการและประชาชน
14: ค่ะเรียนว่าเดิมเนี่ยค่ะการประเมินส่วนใหญ่เราจะเน้นดูว่าหน่วยงานมีระบบป้องกันการทุจริตมีการส่งเสริมธรรมาภิบาลและเปิดเผยข้อมูลแต่การถามถึงประสบการณ์หรือเหตุการณ์ทุจริตที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยยังมีสัดส่วนค่อนข้างน้อยดังนั้นในปี2519เราจึงมีการปรับเกณฑ์ใหม่ค่ะโดยเพิ่มน้ำหนักการวัดเรื่องประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตโดยตรงมากขึ้นเช่นมีการเรียกรับสินบนหรือไม่มีการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบหรือไม่หรือมีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดหรือไม่ค่ะ
13: สำหรับการประเมิน ITA ปี2519ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมามีเป้าหมายเอ็กซเรย์หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมากถึง 8,319 แห่งตั้งแต่ระดับกระทรวงกรมรัฐวิสาหกิจไปจนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านสัดส่วนคะแนน100คะแนนเต็มแบ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์หรือ OIT 30คะแนนการสอบถามบุคลากรภายในหรือ IIT 30คะแนนและส่วนสำคัญที่สุดคือการสอบถามผู้รับบริการหรือบุคคลภายนอกหรือ EIT สูงถึง40คะแนนที่สำคัญกฎเกณฑ์ใหม่นี้ได้เปลี่ยนจากให้หน่วยงานคัดเลือกผู้ตอบแบบสอบถามเองมาเป็นการดึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นสถาบันวิชาการภายนอกเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้เก็บข้อมูลอย่างเป็นกลางเพื่อป้องกันการเกณฑ์คนมาอวยหรือการแต่งตัวเลขคะแนน
14: จุดเปลี่ยนที่สำคัญของ ITA ปี2559อีกประการหนึ่งก็คือการเก็บข้อมูลจากประชาชนจะมีความเป็นอิสระและเป็นกลางมากขึ้นค่ะดังนั้นในปีนี้เนี่ยจึงให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยภายนอกเป็นผู้เก็บข้อมูล EIT เพื่อให้การเก็บข้อมูลมีความเป็นกลางและหน่วยงานที่ถูกประเมินจะไม่สามารถเลือกผู้ตอบแบบประเมินเองได้ค่ะ
13: นอกจากนี้ในยุคแก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดหนักทางสำนักงานปปช.ยังได้ย้ำเตือนประชาชนเกี่ยวกับการเก็บข้อมูลทางโทรศัพท์และอีเมลโดยเน้นย้ำว่าเจ้าหน้าที่ผู้เก็บข้อมูลจริงจะไม่มีการขอข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านเลขบัตรประชาชนหรือส่งลิงก์ให้กดโอนเงินเด็ดขาดหากพบพฤติกรรมดังกล่าวให้สันนิษฐานทันทีว่าเป็นมิจฉาชีพปปช.ย้ำว่า ITA ไม่ได้จัดอันดับเพื่อการลงโทษแต่คือการตรวจสุขภาพองค์กรเพื่อชี้จุดเสี่ยงและปิดช่องโหว่การโกงกินจึงขอเชิญชวนประชาชนและภาคเอกชนร่วมสละเวลาสะท้อนข้อมูลตามความเป็นจริงเพื่อร่วมกันสร้างระบบราชการที่โปร่งใสและตรวจสอบได้อย่างแท้จริง
15: ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
16: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
17: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
16: โดนครับซื้อครับ
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
19: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
20: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
19: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
20: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
19: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
21: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่1ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น2พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา3มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุข
1: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
4: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเก็บข่าวมาคุยดำเนินรายการโดยธีรพงษ์โสดาสีค่ะ
1: โลกในยุคโลกาภิวัตน์ข้อมูลข่าวสารมีอย่างมากมายหลากหลายทั้งจริงและเท็จธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์จะมาคัดกรองข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ให้ท่านฟังในรายการเก็บข่าวมาคุยเก็บข่าวมาคุยจะเสนอแนะวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงสร้างสรรค์โดยไม่มีผลประโยชน์อย่างอื่นแอบแฝงแต่มุ่งมั่นเพื่อยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตามนโยบายรัฐบาลที่จะให้ทุกคนก้าวเดินไปพร้อมๆกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรายการเก็บข่าวมาคุยมีเสนอทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึงเวลา 9:00 น.ในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

รายการเก็บข่าวมาคุยของเราก็เป็นวันใกล้ถึงวันสำคัญคือวันพรุ่งนี้วันที่13ตุลาคมจำได้ไหมครับปี2559ครับที่ในหลวงรัชกาลที่9ของเราเสด็จสวรรคตนะครับในวันที่13วันนี้12เป็นวันจันทร์วันจันทร์ก็ปกติก็เสื้อสีเหลืองนะครับที่ผมใส่แล้วก็เสื้อสีเหลืองนี่ก็เป็นเสื้อที่เกี่ยวกับในหลวงนะครับรายการที่9ก็ยังเงียบอยู่งั้นนะครับวิทยุผู้ใหญ่บ้านการเงินบอกขอบคุณมากครับในหลวงของเราก็เสด็จสวรรคตฉะนั้นผมก็ใส่เสื้อสีเหลืองนะครับวันนี้ขอกำลังหาเพลงอยู่นะครับผมก็จะเปิดเพลงแป๊บหนึ่งให้ท่านได้ฟังกันนะครับในระหว่างที่รอวิทยุเนาะก็เพลงเพลง

เอาละครับท่านผู้ฟังครับนี่คือรายการเก็บข่าวมาคุยผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับดำเนินรายการสดๆเพื่อท่านที่บ้านครับก็ที่หมู่บ้านสิริพร3อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นนะครับฉากบ้านด้านหลังนี่ก็เป็นฉากร้านกาแฟสดนะครับก็เป็นฉากนะครับไม่ใช่เปิดร้านขายกาแฟแต่อย่างใดนะครับก็มีหลายฉากพอดีก็เปลี่ยนนะครับให้สดใสซับซ่าหรือแล้วแต่ความภูมิหลังของแต่ละคนก็แล้วกันคุณจอยอุรวดีติดตามรับชมขอบคุณมากครับคุณประสมสุขคุณสุขนทิพย์เอาละในวันนี้มีประเด็นข่าวที่สำคัญที่ผมจะนำเสนอหลายเรื่องนะครับเช่นสุดปราบปลื้มในหลวงและราชินีของเราโปรดเกล้าให้น้องเนเน่ครับเข้าเฝ้ากราบพระบาททูลเกล้าถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศนะครับอเมริกาก็อตทาเลนในหลวงก็ส่งรับไว้และพระราชทานคืนเพื่อเป็นที่ระลึกเกียรติประวัติแก่วงตระกูลนะครับที่น้องเนเน่มาไกลซะแล้วนะครับทั้งบ้านทั้งเงินทั้งรถสื่อต่างชาติก็ยกย่องพระปรีชาสามารถไม่ใช่พระอัศริยภาพนะครับใช้คำว่าพระปรีชาสามารถนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่พระอัจฉริยภาพนะครับนี่ราชบัณฑิตยสถานเขาบอกไว้นะครับสื่อต่างชาติทึ่งยกย่องพระปรีชาสามารถพระราชินีสุธิดาทรงบินเดี่ยวกริปเพ่นครั้งแรกเป็นเครื่องบินรบนะครับโดยพระองค์ก็ทรงผ่านการฝึกเข้มทุกขั้นตอนก็หลายท่านที่ยังไม่รู้ตอนนี้โลกก็รู้ว่าชาวไทยชาติไทยเรานะครับมีอะไรบ้างทางด้านพระราชินีก็รับสั่งกับกองทัพอากาศว่าพระองค์ไม่ต้องการให้มีเครื่องกริปเพ่นพระที่นั่งโดยฐานอากาศจะให้บินเครื่องบินลำใดก็ได้ที่ผ่านมาก็ทรงฝึกบินกับเครื่องกริปเพ่นมาแล้ว3เครื่องทั้งกริปเพ่น C D นะครับก็อะไรประมาณนี้มาดูตารางการบินของจังหวัดขอนแก่นของเราในฤดูหนาวนี้นะครับแอร์เอเชียมีบินไปภูเก็ตทุกวันพุธศุกร์อาทิตย์นะครับแล้วก็เชียงใหม่ทุกวันครับผมไปมาแล้วครับวันละ2เที่ยวทุกวันนะครับนี่แสดงว่าได้รับความนิยมพอสมควรนะครับที่บินไปประทับใจประมาณ1ชั่วโมงครับถึงเชียงใหม่แล้วนะครับงานงิ้วชุมแพครับชุมแพจัดใหญ่ศาลเจ้าจอมชุมแพ11ถึง17พฤศจิกายนเดือนหน้านะครับที่สนามเทศบาลเมืองชุมแพชมฟรีตลอดงานครับนี่ข่าวต่อมาก็จังหวัดหนองคายเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปีนี้ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมนี้นะครับพบกันที่หนองคายผมไม่เคยไปนะครับนี่ข่าวต่อมาครับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 27,000 คนนะครับต่อมาครับรัฐบาลเรากำหนดให้8เมืองศูนย์กลางหลักระดับภาคตามผังนโยบายระดับประเทศประจำปี2569ถึง2580ซึ่งจะให้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นนะครับเพื่อความเป็นเมืองศูนย์กลางหลักของระดับภาคประกอบด้วยเชียงใหม่ก็ภาคเหนือและพิษณุโลกภาคอีสานของเราก็ขอนแก่นและนครราชสีมาภาคกลางก็แถวนนทบุรีพัทยาก็ภาคตะวันออกภาคใต้ก็ภูเก็ตและหาดใหญ่ทั้งหมดนี้ก็มีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองศูนย์กลางระดับชาตินะครับแล้วก็มี10เมืองเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวของรัฐบาลที่กำหนดไว้คือเมืองอะไรบ้างนะครับแล้วก็ตอนนี้คอมเมนต์ต้องวิ่งหนีตายแล้วนะครับได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการให้ระวังซากลูกระเบิดคลัสเตอร์ที่บรรทุกซัดลอยมากับน้ำท่วมจำนวนมหาศาลไหลเข้าเมืองเลยนะครับเอาละจะมาวางไม่ใช่ว่าจะครับเรามาวางระเบิดแถวชายแดนของไทยเราแต่ว่าน้ำท่วมตอนนี้ระเบิดก็ไหลเข้าไปในคอมเมนต์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ข่าวผมจะนำเสนอให้ท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับเอาละมาเรื่องของ
ลมฟ้าอากาศของบ้านเราก่อนเป็นยังไงนะครับว่าดูนะครับผมดูก่อนนะครับอากาศขอนแก่นสดสดเลยนะครับนี่สดสดเพื่อท่านโดยเฉพาะรายการนี้ก็ทำสดสดคนเดียวนะครับอากาศขอนแก่นวันนี้ดูก่อนก็ขอนแก่นวันนี้นะครับก็ถือได้ว่าอากาศดีครับอากาศดีในช่วงที่ผมพูดอยู่นี้ก็25 องศา 26 องศาประมาณนี้นะครับก็โอเคนะครับก็เป็นเรื่องที่เราก็ดูเรื่องอากาศมาดูน้ำท่วมเป็นยังไงครับมันท่วมไหมหรือว่าน้ำเป็นยังไงระดับน้ำของขอนแก่นที่เขื่อนอุบลรัตน์ที่เป็นเขื่อนใกล้เมืองขอนแก่นไปมหาสารคามกาฬสินธุ์และอีกหลายๆเมืองนะครับที่น้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ไหลลงระดับน้ำ 60% นะครับของความจุอ่าง 60% นี่เป็นเวลา 8:00 นของวันที่12 ตุลาคม 2569นะครับเมื่อวานนี้ก็มีน้ำไหลเข้า 5,50,000 ลูกบาทเมตรครับน้ำไหลเข้านะสำหรับการระบายออกนะครับก็ไม่ได้ระบายออกแต่อย่างใดออกขอไปครับออกใช่ครับเมื่อวานนี้ก็ไหลเข้า12 ล้านวันนี้ก็ไหลเข้า5,50,000ลูกบาทเมตรนะครับไม่มีการระบายออกนะครับตอนนี้ 60% นี่พอดีครับท่านผู้ฟังครับเท่าที่ผมทำงานทางด้านข่าวทางด้านเขื่อนอุบลรัตน์ต่างๆมานี่นะครับเขาบอกว่าในช่วงนี่นะครับเก็บไว้ประมาณ 60% ดีแล้วนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดทั้งเผื่อฝนไม่ตกทั้งเผื่อฝนตกประมาณนี้เนาะทักทายท่านที่ทักทายมาก่อนนะครับคุณชัยยงกงศรีติดตามรับฟังที่บ้านหนองลุบครับขอบคุณมากครับคุณติ๋มอยู่ที่ไหนเนี่ยวันนี้ฟ้าเปิดฝนไม่ตกเห็นว่าจะไปยะลานะครับแถวคุณเบตงด็อกเตอร์อดิศรเพียงเกตนักการเมืองคุณภาพของขอนแก่นของเราท่านหนึ่งนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังรายการนี้นะครับด็อกเตอร์เจริญพรครับอาจารย์มีกติประจำวันจากศรีสงครามนครพนมบอกว่าโลกสอนว่าสิ่งใดเหนือการควบคุมและเราทำดีที่สุดแล้วให้ปล่อยวางครับก็โอเคครับปล่อยวางเนาะผอ.จิดาภาแก่นนาคำท่านอดีตประชาสัมพันธ์จังหวัดและวิทยุของเราสวัสดีครับเมื่อวานนี้ไม่ไปพบกันเนาะที่บ้านคุณหวีพออยู่เบตงคุณติ๋มอยู่เบตงฟังติดตามรับฟังตอนนี้อยู่เบตงโอ้ตายสุดของประเทศไทยเบตงเป็นจังหวัดเดียวในประเทศที่มีทะเบียนรถเป็นของตัวเองบต.เบตงอำเภออื่นไม่มีนะคุณนันทนาอินหลีจากเชียงใหม่เจ้านี่ผู้จัดรายการของผมเมื่อผมไปเชียงใหม่นะครับสวัสดีเช้าวันจันทร์สดชื่นสดใสจ้าว่ากันครับเมื่อวานไปร้องเพลงเยอะเลยนะครับผมกับคณะไปพบปะสังสรรค์ในหมู่ชมรมอดีตข้าราชการนะครับส่วนหนึ่งที่บ้านท่านอดีตทั้งหมดก็เกษียณอายุแล้วประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิอดีตปศุสัตว์อำเภอภูเวียงคุณวิทยาอากรตนนะครับขอบคุณครับอาหารอร่อยดนตรีเพราะนะครับบรรยากาศถูกใจนะครับแถมได้ห่อมากินกับบ้านด้วยเหลือครับตั้งแต่เช้าครับจัดมีชาวชมรมอดีตข้าราชการส่วนหนึ่งไปนะครับร่วมพบปะสังสรรค์ก็ถือว่าจะเป็นประจำเดือนก็ได้มั้งนะครับเดือนต่อไปก็จะพยายามให้มีพบปะสังสรรค์ครับโอเคนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมไปเมื่อวานนี้ครับโอเคครับมาเรื่องของข้อมูลข่าวสารที่จะนำมาเล่าให้ท่านได้ฟังกันเวลาขณะนี้ 8:25 ครับเป็นรายการสดๆเพื่อท่านโดยเฉพาะนะรายการนี้ก็ช่องทางที่ท่านจะติดตามรับฟังได้ก็
วิทยุ FM 99.50 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็แฟนเพจแล้วก็ Facebook ของวิทยุของเราฟังได้ทั่วโลกครับแล้วก็ Facebook ของผมธีรพงษ์โสดาสีก็ฟังได้ทั่วโลกเช่นเดียวกันนะครับก็ช่องทางใดช่องทางหนึ่งก็ติดตามรับชมรับฟังก็แล้วกันนะครับจากรายการของเรานะครับเอาละตอนนี้ก็เรื่องของน้องเนเน่นะครับในหลวงได้เสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้เนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอำนวยเยาวชนจากภูเก็ตผู้ชนะเลิศการแข่งขันอเมริกาก็อตทาเลนต์ประจำปีนี้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันก็นำมามอบให้กับในหลวงของเรานะครับจากนั้นพระองค์ก็ทรงรับนะครับแล้วก็พระราชทานคืนนะครับเพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเองนะครับเอานี่ก็เป็นเรื่องที่คนไทยทำชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่านะครับน้องเนเน่ก็มีความรู้ความสามารถเยอะพูดภาษาอังกฤษได้ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับก็ดีครับภาษาสำคัญที่สุดนะครับก็พระราชทานพระบรมราชวโรกาสราชวโรกาสนี่ก็คืออนุญาตให้เขาเฝ้านะครับถ้าใช้คำว่าวโรกาสโดยทั่วไปประมาณนั้นนะครับถ้าเฉยๆโดยไม่มีหมายให้เขาเฝ้าไม่ได้ใช้พระบรมราชวโรกาสนะครับถ้าพระเทพก็พระราชวโรกาสประมาณนี้นะครับนี่ก็พูดให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของศัพท์ทางด้านพระบรมหาราชวังคำราชาศัพท์เหล่านี้นะครับสำหรับเครื่องบินพระที่นั่งของพระราชินีที่ได้ทรงขับเครื่องริปเพนเครื่องบินรบนะครับพระองค์ท่านก็บอกว่าจะเป็นเครื่องบินลำใดลำหนึ่งก็ได้ทรงฝึกบินกับริปเพนทั้ง3เครื่องคือ B C D อะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้มีเครื่องบินพระที่นั่งของพระองค์เพราะว่าทหารอากาศอาจไม่กล้าที่จะใช้ทำการบินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เครื่องบินริปเพนนะครับพระองค์มีความรู้ความสามารถมีพระปรีชาสามารถเยอะนะครับคุณอภิรัตชัยจอมศรีโอ้จากหนองคายครับผู้สื่อข่าวใหญ่ของเราสบายดีนะครับเคยเจอกันนู้นสมัยผมบรรจุอยู่หนองคายแรกเมื่อสมัยเป็นหนุ่มเนาะปี2520นู่นเจอกันนะครับตอนนี้ก็นะครับแก่ชราไปบ้างนะครับสำหรับคุณอภิรัตชัยจอมศรีก็ผมด้วยนะครับขอบคุณคุณจันง้ออาหารจริงสวัสดีเช้าวันจันทร์ครับท่านอธิบดีมาช้าไปหน่อยครับมาช้าดีกว่าไม่มาเนาะครับดีครับดีก็นั่งขอบคุณตื่นเช้ามาก็ฟังข่าวครับใครครอบครองข้อมูลข่าวสารที่สุดคนนั้นชนะครับในโลกของยุคโลกาภิวัตน์นี้นะครับก็ information is power ที่เขาว่าอย่างนั้นนะครับข่าวต่อมาครับตารางการบินนะครับของจังหวัดขอนแก่นเราเป็นยังไงบ้างครับนี่ตารางการบินเดี๋ยวนี้นะครับบินไปภูเก็ตนะครับแล้วก็ไปเชียงใหม่ได้สบายนะครับนี่คุณเข็มราชาวดีโพสต์บอกว่าขอขอบคุณพี่สุเมธจาก CK ชูที่มอบรถพยาบาลคันที่12เนี่ย12คันแล้วคันละล้านกว่าบาทนะครับนี่คนจริงนะครับคุณสุเมธ CK ชูทำรองเท้าโรงงานผลิตรองเท้าที่ขอนแก่นของเราก็ที่ลาวด้วยนะครับส่งไปขายทั่วโลกนะครับรองเท้าที่ดังๆนะครับก็ทั่วโลกใส่ก็นี่ครับทำจาก CKU นี่แหละนะครับตอนนี้ก็บริจาคเป็นคันที่12ให้กับโรงพยาบาลต่างๆท่านบอกว่าได้เห็นคุณคีรีกาญจนภาสที่เสียสละทำความดีผมได้สัมผัสเห็นแววตาแห่งความน้ำตาแห่งความปลื้มปิติของเจ้าสัวคีรีแล้วรู้สึกดีใจและเห็นสังคมหน้าอยู่ขึ้นมาบ้างว่างั้นนะครับ
คุณเข็มชาติโพสต์นะครับท่ามกลางความลำบากที่พวกชาวบ้านเขาไม่ได้สร้างขึ้นมาเองทั้งภัยสงครามภัยเศรษฐกิจที่ย่ำแย่หรือพวกทุจริตโกงบ้านโกงเมืองหรือความเจ็บป่วยที่เขาต้องมารับกรรมขอบคุณแทนคนทุกข์ยากทั้งหลายอ้าวอนุโมทนาบุญด้วยทำดีเราก็ชมครับนี่มีเสียงนกเสียงกามาด้วยนะนกครับไม่ใช่กาเสียงนกเนาะโอเคเป็นบรรยากาศหน้าบ้านจะไปพูดในบ้านก็ได้นะครับท่านผู้ฟังแต่ผมคิดว่าพูดนอกบ้านจะเป็นบรรยากาศชิวๆสบายสบายดีกว่าไม่ใช่ไล่ไก่นะชิวๆผมก็เป็นบรรยายไปถามคนสูงอายุว่ารู้ไหมคำว่าชิวๆสำหรับวัยรุ่นเนี่ยแปลว่าอะไรบอกว่ารู้แปลว่าอะไรผมก็ถามชิวๆแปลว่าไล่ไก่อยู่เนาะบ้านเราก็ไล่ไก่เนาะงานนิ้วชุมแพครับ7วัน7คืนฟรีครับ11ถึง17พฤศจิกายนเดือนหน้าที่สนามเทศบาลเมืองชุมแพนะภายในงานมีสินค้าประหยัดมหากรรมอาหารสะอาดร้านดังสวนสนุกการแสดงเชิดสิงโตมังโกทองมีศิลปินหมอรำชื่อดังนะครับมาเล่นด้วยเอานี่ก็พี่น้องชาวชุมแพไปม้วนชมฟรีตลอดนะครับอาหารการกินเยอะส่วนที่หนองคายครับขอเชิญชวนท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาค22ถึง26ตุลาคมที่ถึงนี้นะครับที่จะถึงนี้บั้งไฟพญานาคนะครับแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารพืชเบืองดนตรีศิลปินตลอดนะครับโอเคนะครับก็ไปเที่ยวชมนะครับที่นะครับหนองคายนะครับพบกันหน้าสระกลางมั้งนี่ก็ชาวบ้านร้องเรียนมาตั้งใจมากดเงินแค่500แต่พอช่องนี่เป็นยกย่องคนทำความดีครับจะมากดเงิน500แต่พอช่องตู้ ATM เปิดออกสิ่งที่วางอยู่ข้างหน้าข้างในนะครับกลับเป็นเงินสดบึกใหญ่นับดู 89,200 บาทนี่กบินบุรีนะจังหวัดปราจีนบุรีถ้าท่านไปเปิด ATM แล้วเจอแบบนี้ท่านจะทำยังไงครับนี่ตกใจไหมหรือจะทำยังไงหรือจะเอานี่พลเมืองดีไม่เอาครับถือว่าไม่ใช่เงินของตัวเองหญิงสาวในอำเภอกบินบุรีเมื่อ

บดีกรมประชาสัมพันธ์ดำเนินรายการอยู่นะครับสนใจก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับเอาละตอนนี้มาพูดเรื่องอะไรอีกที่เกริ่นหัวข้อไว้นะครับเมือง8เมืองที่เป็นเมืองศูนย์กลางหลักระดับภาคนะครับก็เชียงใหม่พิษณุโลกขอนแก่นนครราชสีมาภาคอีสานนะนนทบุรีพัทยาภูเก็ตและหาดใหญ่หาดใหญ่นะครับไม่ใช่สงขลาเป็นเมืองศูนย์กลางหลักระดับภาคนะครับที่เขากำหนดไว้เพื่อเป็นทิศทางในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าประปาโทรศัพท์นี่แหละกระจายความเจริญและขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาคนะครับตอนนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วก็ได้กำหนดให้แต่ละภาคทำอะไรบ้างที่จะต้องส่งเสริมคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 ปีนะครับกำหนดว่ากรุงเทพและปริมณฑลเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนานาชาติเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินของภูมิภาคและให้พัฒนาเป็นเมืองกระชับว่างั้นตะวันออกครับภาคตะวันออกก็กำหนดให้เป็นฐานอุตสาหกรรมและโลจิสติกการขนส่งแห่งอนาคตเป็นแหล่งผลไม้เมืองร้อนระดับโลกและท่องเที่ยวชายฝั่งนะครับภาคเหนือก็จะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปั้นเชียงใหม่และพิษณุโลกเป็นเมืองอัจฉริยะพร้อมแก้ปัญหาฝุ่นควันภาคกลางก็จะเน้นเกษตรคุณภาพสูงและนวัตกรรมจะผลักดันให้ชะอำและหัวหินกับอยุธยาสู่ตลาดท่องเที่ยวมูลค่าสูงและวางระบบจัดการน้ำท่วมครบวงจรเหมือนกันนะครับภาคอีสานเราครับภาคอีสานเราก็กำหนดให้เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีนเกษตรก้าวหน้าและท่องเที่ยวอารยธรรมนะครับภาคใต้ก็กำหนดให้เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกเชื่อมเศรษฐกิจ2คาบสมุทรอินเดียนี่ครับกับฝั่งนี่ครับแปซิฟิกนะครับกับทะเลจีนใต้นะแล้วก็เป็นเมืองอาหารฮารานสู่ตลาดโลกของอิสลามนะครับนี่ก็เป็นสำหรับผู้ที่ต้องการอยากจะรับรู้นะครับที่ดินต่างๆการค้าการขายการลงทุนรัฐตั้งใจจะทำอะไรก็ไปกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการจะพัฒนานะครับและในระหว่างวันที่12เหรอวันที่11ถึง18ตุลาคมศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจ12นะวันนี้สิเนาะที่กรุงเทพ12ถึง18ตุลาคมก็มีการประชุมใหญ่ของธนาคารโลกและ IMF World Bank Group Annual Meetingที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยเราสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงผ่านความร่วมมือเชิงนโยบายอย่างแข่งขันกับ3องค์กรเศรษฐกิจโลกได้แก่ธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศและองค์กรความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจนะครับนี่ไทยเราไม่ใช่ธรรมดานะครับเราก็กำหนดว่าจะต้องเป็นประเทศที่มีรายได้สูงต่อไปนะครับตอนนี้ยังไม่สูงครับถ้าสูงแล้วมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับการที่การช่วยเหลือจากต่างประเทศเราจะต้องไปช่วยเหลือประเทศอื่นนะฉะนั้นก็ถือได้ว่านะครับเราก็จะขยับค่อยๆขยับขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงนะครับซึ่งการมีรายได้สูงประชาชนจะต้องกินดีอยู่ดีอย่างเท่าเทียมกันในความเป็นจริงนะครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราก็จะต้องไปด้วยกันนะครับให้มีช่องว่างต่ำนะครับสำหรับประเทศที่มีรายได้สูงนะครับเช่นเดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์และญี่ปุ่นเป็นต้นนะครับประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นถ้ารวยกระจุกก็มีรายได้เฉลี่ยสูงแต่ช่องว่างกว้างมากนะครับซึ่งก็เป็นลักษณะที่นะครับสำคัญคือเน้นกลไกการตลาดเสรีระบบสวัสดิการรัฐมีจำกัดตัวอย่างประเทศนี้ค่าครองชีพสูงลิ่วจนค่าแรงขั้นต่ำไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
เช่นสหรัฐอเมริกา

0: สิงคโปร์ซึ่งแม้จะรวยมากแต่มีดัชนีความเหลื่อมล้ำในระดับที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับกลุ่มประเทศที่พัฒนาด้วยกันแล้วนะครับผลลัพธ์ก็คือรวยกระจุกจนกระจายชนชั้นกลางและคนรายได้น้อยเผชิญความกดดันจากค่าครองชีพฉะนั้นอเมริกาที่เราไปเห็นนี่ครับหรือที่ได้ทราบข่าวนะครับยังมีคนไร้บ้านนอนเต็มนอนตายอยู่กลางถนนเยอะนะประเทศไทยเรานี่ครับก็ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่นะครับกำลังพัฒนาก็ตามแต่ว่านะครับมันก็พอที่จะอยู่ได้นะครับฉะนั้นประเทศไทยเราก็อยู่นะครับอย่างพอดีเป๊ะๆประมาณนี้นะครับนี่เป็นการกำหนดเมืองนะครับสำหรับเมืองท่องเที่ยวที่เขาตั้งเป้าหมายการท่องเที่ยวก็มี9จังหวัดนะครับคือสมุทรปราการชลบุรีเชียงใหม่เชียงรายภูเก็ตสุราษฎร์ธานีกระบี่พังงาและสงขลานะครับ10เมืองเป้าหมายด้านการท่องเที่ยวนะครับไม่มีภาคอีสานแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องติดตามดูความเคลื่อนไหวไปด้วย8นาฬิกา40นาทีท่านผู้ฟังครับขอบคุณคุณวัลไลพรตันตระบัณฑิตนะครับก็ทักทายมาคุณประสมสุขเล็กสงวนเงินคุณไคริกาศิรัประภาเดโชศรีปรยะขอบคุณทุกท่านที่สนับสนุนชมรมอดีตข้าราชการและบุคลากรกรมประชาสัมพันธ์สาขาของสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นโดยการสั่งซื้อเสื้อจากชมรมนะคะว่างานขอบคุณมากเมื่อวานนี้น้องยังจัดไปพบปะกันแล้วก็ดูความคืบหน้าของเสื้อนะครับเสื้อของชมรมนี้นะครับทำจำกัดนะท่านผู้ฟังครับหมดแล้วหมดเลยนะฉะนั้นรีบสั่งนะครับผมคิดว่าภายในเดือนนี้มั้งจะหมดแล้วล่ะคำว่าหมดในที่นี้หมายถึงสั่งท่านสั่งจึงทำเพิ่มนะครับไม่ใช่สั่งมาวางกองขายนะครับเพราะว่ามันมีจำนวนจำกัดและเราก็ไม่มีเงินนะครับแล้วก็ทำครั้งนี้เสื้อที่ท่านสนับสนุนนี้ก็มอบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในเมืองขอนแก่นและกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็เป็นสวัสดิการของชมรมอดีตข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์เขต1ด้วยนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด8เขตแต่ของเราไม่มีเงินนะครับที่จะไปสนับสนุนก็เลยทำเสื้อนะครับที่คุณภาพดีตัวละ100280เนาะตัวละ280ค่าส่ง30บาทถ้ามารับเองก็280บาทคุณภาพดีครับเสื้อเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูอีกทีนึงในวันต่อไปเอาสิ้นเดือนนี้ได้ไหมหมดแล้วหมดเลยนะครับที่จะสั่งรีบสั่งนะถ้าท่านไม่รีบสั่งเราก็ทำพอแล้วนะครับคือไม่ใช่หัวการค้าแต่ละคนก็ทำแบบอาสาสมัครนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราทำเพื่อท่านนะครับสำหรับเสื้อเนาะโอเคคุณวิทยาอากรตนติดตามครับกำลังเดินทางไปต่างจังหวัดโอ้ไปบ่อยนะครับเมื่อวานนี้คุณวิทยาก็เป็นเจ้าภาพใหญ่นะครับกับคุณธิดารัตน์ที่บ้านนะครับก็น่าอยู่มากปรับปรุงดีขยายห้องนะครับก็เป็นที่พวกเราได้พบปะสังสรรค์กันสนุกสนานตั้งแต่เช้านะครับตั้งแต่10นาฬิกา30นาทีมั้งจนถึง11นาฬิกาเอ้ยไม่ใช่จนถึง17นาฬิกาคือบ่าย5โมง15นาทีผมอยู่เป็นชุดสุดท้ายคุณบุญลือคุณรัชวรรณภรรยาผมแล้วก็คุณแจ่มคริกาและสามีแล้วก็ท่านอดีตพัฒนาการจังหวัดเลยนะครับผอ.เมียวท่านรองผู้ว่าอดีตรองผู้ว่าวิทูลนะครับก็มาร่วมด้วยขอบคุณมากครับทุกท่านครับนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เรามีปฏิสัมพันธ์กันนะครับไปพบปะพูดคุยถามไทยสารทุกข์สุขดิบเรื่องสุขภาพอนามัยเรื่องการกินการอยู่การนอนเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละนะครับแต่ละคนนะครับก็มีความสุขตามอัตภาพคุณสมเดชด้วยนะและภรรยาก็ไปด้วยดร.วิวชอบมากครับแสงแดดแบบนี้อ้าวคนกินแดดแล้วนี่ดร.วิวเนาะโอเคครับ โซลาร์เซลล์ก็คุณคาริกาบอกว่าสวัสดีค่ะขอให้ท่านอบส.มีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกวันครับขอบคุณมากครับก็ให้พรนี้ตอบสนองคุณคาริกาและคณะพวกเรานะครับและเราก็จะนัดไปเจอกันอีกทีนึงบ้านใครที่ไหนค่อยว่ากันอีกทีนึงดร.เกษรีวิวัฒนะปัทภีจากไทยอาเซียนเฮ้าส์อุดรธานีติดตามรับฟังขอบคุณมากครับจันเงาะหานจริงก็ติดตามรับฟังขอบคุณมากครับนี่ก็เป็นท่านที่ทักทายมานะครับขอบคุณทุกท่านคุณวรรณพจน์ธนกสิกรวันนี้ร่วมโครงการจิตอาสาณวัดชัยศรีบ้านสาวัตถีว่าไงนะครับก็ทราบว่าก็จะต้อนรับนะครับประเทศที่จะเสด็จมาเยี่ยมนะครับโอเคนี่เทศบาลนครขอนแก่นภาคกิจกรรมนะครับภาพเสียงชัดเจนติดตามรับฟังค่ะขอบคุณมากครับนี่อยากจะได้ข่าวของเทศบาลนครขอนแก่นที่พัฒนาบ้านพัฒนาเมืองนะครับท่านส่งมาได้นะรายการนี้ยินดีครับก็ทุกท่านละนะครับมีข่าวมีคราวเทศบาลไหนก็แล้วแต่นะครับส่งมาที่ไหนล่ะนะครับก็ส่งลงใน Facebook นั่นละหรือนะทักทายมาตอนเช้าเนี่ยพอส่งข่าวมาตอนเช้านี้ผมก็จะอ่านให้นะครับประมาณนี้นะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในช่องทางที่ท่านจะติดตามรายการเก็บข่าวมาคุยและผมธีรพงษ์โสดาสีนะครับโอเคครับข่าวต่อไปมีข่าวอะไรบ้างเนี่ยนะผมดูก่อนนะครับก็หนองคายนะครับก็ไปงานประเพณีออกพรรษาและบุญบั้งไฟพญานาค22ถึง26ตุลาคมนี้นะครับพบกันข่าวต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องของพาท่านไปเที่ยวหินช้างสีท่านเคยไปไหมแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับวิวนี่อย่างสวยปิ้นเลยล่ะจุดชมวิวหินช้างสีคือหินก้อนใหญ่ๆนะครับอยู่หลายก้อนสมัยก่อนช้างเวลามันคันขึ้นมานะครับจะไปถูไถที่ไหนล่ะก็ก้อนหินใหญ่ๆนี่แหละนะครับที่ช้างมาสีเพื่อป้องกันการคันระคายเขาจึงเรียกหินช้างสีครับมีผามืนมันลื่นนะครับแล้วก็วิวหินรูปต่างๆธรรมชาติสวยงามยิ่งหน้าหนาวยิ่งโอ้คนท่องเที่ยวจะไปเยอะล่ะอยู่ที่ไหนตำบลโคกงามอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นครับห่างจากขอนแก่นไปก็ประมาณไม่ถึง50กิโลเมตรมั้งผมว่าเนาะผมเคยไปครับมีที่พักนะครับมีความปลอดภัยการเดินทางสะดวกสบายนะครับหินช้างสีนะครับเดินขึ้นไปดูก็ประมาณ50เมตรนะครับถ้าท่านจะขึ้นไปบนหินช้างสีหรือถ้าจะหากว่าไปที่ศูนย์บริการการท่องเที่ยวนะครับซึ่งอยู่ด้านล่างนิดหนึ่งก็ลงรถปั๊บเข้าไปนะครับพักปั๊บได้ทันทีเหมือนกันแต่ถ้าจะเดินขึ้นไปก็ประมาณ50เมตรประมาณนี้นะครับเอาละนะครับท่านคงจะทราบแล้วเรื่องของผังเมืองเรื่องของอีสานเรื่องของท่องเที่ยวเรื่องการประชุม IMF นะครับวันนี้ถนนหนทางในกรุงเทพนะครับก็ตอนนี้นะครับรถจะติดกันเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจฉะนั้นนะครับเขาปิดนะครับวันนี้ส่วนราชการโรงเรียนต่างๆของกรุงเทพเพื่อให้แขกบ้านแขกเมืองเราได้เห็นบ้านเมืองของเรานะครับประทับใจในบ้านเมืองของเรา 15,000 คนที่มาอบประชุมกันนะครับ 15,000 คนลูกเมียที่ติดตามมาอีกนะครับเป็นเยอะเลยนะครับไม่น้อยกว่าทั้งหมด 20,000 คนนะท่านผู้ฟังครับฉะนั้นก็นำรายได้เศรษฐกิจดีการท่องเที่ยวมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นล่ะครับที่ให้ผู้เข้าประชุมได้เห็นเราจัดเป็นครั้งที่สองแล้วนะครับที่ IMF นี่เขาเลือกประเทศไทยเพราะว่าสามารถจุผู้คนได้เป็นจำนวนมากอย่างที่ท่านทราบนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่จังหวัดที่ประเทศไทยเรานะครับมีที่นักท่องเที่ยวเห็นที่นักท่องเที่ยวอยากจะมาเที่ยวนะครับประเทศไทยเรา ข่าวต่อมาครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเดี๋ยวนะดูก่อนอาจารย์เอื้อยสวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะท่านอาจารย์เริ่มต้นสัปดาห์ด้วยแดดจัดเลยค่ะรับฟังจากโคราชเสียงชัดเจนขอบคุณมากครับตอนนี้ก็คงไม่มีฝนแล้วบ้านเราเนาะก็น้ำก็พอมีพอสมควรอาจจะมีฝนมาในช่วงปลายอีกทีหนึ่งนะครับฝนสั่งฟ้าปลาสั่งน้องประมาณนี้เนาะก็คอยดูว่าจะเป็นอย่างไรนี่น้ำท่วมที่เขมรนะเขมรเนี่ยต้องวิ่งหนีตายแล้วได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการว่าให้ระวังซากลูกระเบิดคลัสเตอร์ลูกเท่ากำมือนะครับมันอาจจะลอยมากับน้ำท่วมจำนวนมหาศาลไหลเข้าเมืองแถวปอยเปตแถวอะไรนี้นี่ครับกรรมตามสนองเนาะนะครับจะวางนะครับระเบิดกับทหารไทยเราคนไทยแต่ตอนนี้น้ำท่วมนะครับมันก็ไหลเข้าไประเบิดไหลเข้าไปในฝั่งเขมรมีผมไปเห็นบอกว่าสิ่งที่คนไทยต้องการให้ปิดหลังสงครามไทยเขมรเพื่อความปลอดภัยของลูกหลานว่างั้นให้ปิดชายแดนถาวรไปเลยไม่ข้ามไปข้ามมาให้ปิดด้านฟ้าถาวรไปเลยไม่ให้เดินทางไปมาให้ปิดด่านทุกด่านประมาณนี้เนาะก็เป็นเรื่องที่เขาร้องเรียนมานะครับแล้วก็ชาวไทยอยากให้เป็นเช่นนั้นเดี๋ยวนะมีต้องการอะไรอีกนี่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้แหละคือให้ปิดการค้าชนิดไม่ค้าขายใดๆให้ปิดโรงเรียนไม่ให้เด็กเขมรเข้ามาเรียนฟรีในประเทศไทยอีกต่อไปว่างั้นนะครับเอานี่ก็เป็นเรื่องที่ไทยกับเขมรนะครับที่รัฐบาลจะต้องฟังเสียงประชาชนดูซิว่าอันไหนพอทำได้อันไหนทำไม่ได้ประมาณนี้เนาะข่าวต่อมาครับผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งคุมเข้มตำรวจจราจร4มาตรการครับนี่เป็นข่าวดีนะครับถ้าทำได้คุณนุรัตน์พรมดีผอ.วิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดเลยติดตามรับฟังขอบคุณมากครับผอ.นุรัตน์พรมดีผบ.ตำรวจสั่งคุมเข้มตำรวจจราจรคือ1ห้ามสวมไอ้โม่งปิดบังใบหน้าหากกังวลมลพิษให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนนี่ครับอย่าไปปิดหน้าปิดตามันเหมือนโจรนะครับฉะนั้นให้ใช้หน้ากากอนามัยสีขาวแทนตำรวจจราจรนะต่อมาถ้าอากาศร้อนจัดก็ให้งดตั้งด่านตามความเหมาะสมของสภาพอากาศโอ้จะขยันกันแข็งขนาดนั้นนะครับฉะนั้นแดดก็แดดร้อนก็ร้อนนะครับถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปตั้งด่านเลยนะครับผู้บัญชาการตำรวจบอกนะสั่งการมาต่อไปให้เน้นการตักเตือนมากกว่าปรับหากจำเป็นต้องปรับให้พิจารณาโทษแบบขั้นบันไดจากต่ำสุดไปหาสูงสุดถ้าจะปรับเพราะงั้นนะครับและทุกด่านต้องมีเหตุผลสามารถชี้แจงวัตถุประสงค์ของการตั้งด่านต่อสังคมได้นะครับตำรวจที่เขาอยากจะมาอยู่นะครับเท่าที่ผมเคยสอบถามอยากจะอยู่อำเภอหรือจังหวัดที่มีถนนนะครับเพราะว่าสามารถตั้งด่านได้สามารถเรียกเงินเรียกทองจากค่าปรับนั้นได้อะไรประมาณนั้นประชาชนก็เดือดร้อนอีกละเนาะนี่ก็ออกมาตรการมาแล้วนะครับเรื่องของการตั้งด่านนะครับต่อมาให้ปราบบอลและการค้ามนุษย์ให้ปราบบ่อนและการค้ามนุษย์หากปล่อยปละละเลยผู้บังคับการและผู้กำกับในพื้นที่อาจถูกสั่งย้ายภายใน24ชั่วโมงนะครับโอเคในเรื่องของการปราบบ่อนนะครับและการค้ามนุษย์เป้าหมายที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจบอกทำแบบนี้ก็เพื่อต้องการให้ตำรวจโปร่งใสนะครับเป็นธรรมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสาธุครับถ้าทำได้เนาะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้บัญชาการตำรวจสั่งแล้วนะครับส่วนจะทำไม่ทำก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องของการตั้งด่านของตำรวจนี่จังหวัดขอนแก่นนะครับในวันที่26ตุลาคมนี้เวลา 17:30 นการขับร้องประสานเสียงจากวงปล่อยแก่ขอนแก่นซึ่งเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในจังหวัดขอนแก่นว่างั้นมีไม่กี่จังหวัดนะวงดนตรีที่ปล่อยแก่นะครับของเราก็มีแต่คนสวยๆสาวๆหนุ่มๆนะครับเหมาะสมตามวัยนะครับถึงแม้จะเรียกว่าคนแก่ก็ตามแต่ว่าก็ปล่อยแก่แล้วมีความสุขได้พบปะพูดคุยกันได้ร้องเพลงนะครับนั่นก็เป็นความสุขของแต่ละคนเนาะวันนี้ก็วงปล่อยแก่ขอนแก่นจะเปิดตัวครั้งแรกนะวันที่26ตุลาคมเวลา 17:30 นที่บริเวณเวทีสวนสาธารณะ200ปีบึงแก่นนครวันที่26นะเพราะว่าเขาจะมีงานรอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูนะครับเป็นงานลอยกระทงของเทศบาลนครขอนแก่น24-27ตุลาคมนี้สำหรับ26ตุลาคม 17:30 นวงปล่อยแก่ขอนแก่นก็จะเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะครับก็ขอเชิญทุกท่านไปเป็นกำลังใจให้วงปล่อยแก่ด้วยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับผมก็ทำความสะอาดบ้านนะครับพยายามถอนหญ้านะครับก็หญ้าก็ไม่มีนะครับคือรีบๆถอนเหตุที่รีบๆถอนเพราะว่าถ้าหากฝนไม่ตกแล้วมันจะถอนหญ้าฉะนั้นก็เลยต้องจัดการถอนหญ้าซะนะครับที่บริเวณโคนต้นไม้นี่นะครับโอเคเขาก็เรียบร้อยดีนะครับก็ยังมีกำลังพอที่จะทำนะครับก็ไม่หนักจนเกินไปประมาณนี้เนาะนี่ก็คือภารกิจคุณสุวิทย์รับซ้ายสวัสดีครับแดดจ้าทั้งวันฝนไม่ตกลงมาหลายวันแล้วว่างั้นใช่ครับเริ่มแล้งแล้วนะตอนนี้เนาะข่าวต่อมาคุณชัดเฉลิมหัตถกรรมน้ำที่พัดลูกระเบิดและกับระเบิดเข้าไปดินชายแดนเขมรบอกว่าเป็นน้ำที่ท่วมในไทยไหลระเบิดลุกล้ำเข้าไปพอซ่านเนาะใช่ครับก็มาวางระเบิดในประเทศไทยน้ำท่วมในไทยมันก็ไหลไปเขมรนะครับนั่นก็เป็นกรรมใดใครก่อกรรมนั้นตอบสนองประมาณนั้นมั้งเนาะเขาว่ากันไปคุณยายนิ้งนองสวัสดีค่ะขอบคุณที่ปชส.วงให้ค่ะวันนี้ดูเหนื่อยไปนะคะทานข้าวหรือยังโอ้ทานเรียบร้อยแล้วครับทานเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ไปพบปะสังสรรค์กับคณะคนสูงอายุเลยยังไม่สูงอายุนั่นนะครับไปนะครับอยู่จนถึง 17:15 ครับไปร้องเพลงถ่ายทอดสดด้วยนะนะครับมีแต่นักร้องเสียงดีนั้นคณะเรามีหมอวิทยามีคุณบุญลือคุณรัชวรรณสืบแย้มมีผมมีคุณไคริกามีผอ.เมียวมีคุณปูนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนนะครับหมอวิทยานี่ขอเพลงอะไรได้ทั้งนั้นนะครับก็ดีครับสนุกดีไปพบปะสังสรรค์กันข้าวก็เลยกินก่อนแล้ววันนี้บอกภรรยาบอกว่าขอกินข้าวก่อนก็แล้วกันเป็นข้าวแบบง่ายๆขอบคุณมากครับคุณยายนิ้งน้องความสุขนะครับขอให้มีนะครับโอเคท่านผู้ฟังครับมีอะไรอีกบ้างไหมนะครับที่ท่านอาจจะทักทายมาอากาศขอนแก่นตอนนี้28องศาแล้วนะกรุงเทพก็28เชียงใหม่ก็27หาดใหญ่ก็27ผมก็พยายามเอาทุกภาคที่สำคัญมารวมในอุณหภูมิท่านต้องการทราบจังหวัดไหนอีกก็บอกมาก็แล้วกันนะครับมันจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ก็มีขอนแก่นบางกอกเชียงใหม่หาดใหญ่หรือจะเอาแถวชลบุรีพัทยากาญจนบุรีด้วยประมาณนี้ให้มันครบทุกภาคเลยเนาะเรื่องของอากาศวันนี้ก็ดูเหนื่อยว่างั้นนะครับก็ จากที่ร้องเพลงเมื่อวานนี้ครับก็สะดุกก็เหนื่อยพอสมควรละเนาะแต่ว่าก็หลับสบายกินข้าวได้นะครับโอเคท่านผู้ฟังครับรายการเก็บข่าวมาคุยผมจิรพงษ์โสดาสีดำเนินรายการนะครับก็คงจะพอสมควรเวลาเพียงเท่านี้ที่ถ่ายทอดทางวิทยุนะครับจากนั้นก็จะต่อเนื่องไปอีกนิดนึงสัก1หรือ2นาทีนะครับสำหรับ Facebook ของผมที่ชื่อธีรพงษ์โสดาสีนะครับสำหรับวันนี้ก็มีความสุขนะครับเปิดทำงานใหม่ๆวันจันทร์นะครับขอให้ท่านมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ
1: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
7: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
6: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
2: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
8: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแล้วหลายส่วนครอบคลุมทั้งประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการและภาคธุรกิจตั้งแต่ช่วงเกิดภัยการเยียวยาความเสียหายไปจนถึงการฟื้นอาชีพและธุรกิจหลังน้ำลดล่าสุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาต่อเนื่องแม้นในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมามีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะของการรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินในส่วนของภัยที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปรัฐบาลเริ่มใช้ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติครอบคลุมอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหว สำหรับที่อยู่อาศัยราว30ล้านหลังคาเรือนโดยกรณีน้ำท่วมมีวงเงินคุ้มครองบ้านสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อครั้งและกรณีเสียชีวิตคุ้มครอง2ล้านบาทต่อคนตามเงื่อนไขกรมธรรม์กนิกาแก้วใสรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้
9: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.4เตรียมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้เพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้โดยในเวลา 8:00 น.จะร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในจังหวัดภูเก็ตช่วงบ่ายจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดพังงาเพื่อติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่ต่อไปวสุรัตน์วีรศัยสวทภูเก็ตรายงาน
2: กรมศุลกากรพร้อมต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
10: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
11: FM 99.50 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
12: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เราขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย

0: ู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่งค่ะข่าวสารสาระความบันเทิงส่งเสริมการท่องเที่ยวขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปะวัฒนธรรมกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งดำเนินรายการโดยอนุ่มธงชัยทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางสวทขอนแก่น SM 99.50 MHz

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการชุมชนคนลุกทุ่งกับผมอนุพงษ์ชัยครับเช่นเคยในช่วงเวลาเช้า 9:00 นถึง 10:00 นโดยประมาณครับขอขอบคุณแฟนๆทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราในช่วงนี้เป็นเพลงที่น่าฟังครับเป็นเพลงที่ตามคำขอแฟนๆเริ่มต้นจากนักร้องลูกทุ่งเสียงดีนักร้องลูกทุ่งอมตะนักร้องลูกทุ่งที่อยู่ในความนิยมตลอดการทูลทองใจชื่อเพลงนางรองนั่นเองครับถ้าเราไปดูในเหตุการณ์ที่ผ่านมาครับวันที่12ตุลาคมของทุกปีเป็นวันที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ระดับโลกไว้หลายเหตุการณ์ซึ่งนับตั้งแต่พุทธศักราช2035การค้นพบโลกใหม่ของโคลัมบัสคริสโตโคลัมบัสนั้นเป็นนักเดินเรือชาวอิตาเลียนนะเป็นนักเดินเรือชาวอิตาลีนะนำเรือเดินทางมาขึ้นฝั่งที่เกาะในทะเลแคริบเบียนหรือบริเวณบาฮาสในปัจจุบันเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสำรวจและติดต่อระหว่างโลกกับโลกเก่ากับโลกใหม่ที่อเมริกาครับคุณปังเมื่อปีพุทธศักราช2507เปิดให้บริการรถไฟคิงกันเซ็งรายแรกในประเทศญี่ปุ่นเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟความเร็วสูงโทไกโดชิงกันเซ็งครับสายแรกโตเกียวโอซาก้านั่นเองซึ่งเปิดเป็นทางการถือว่าเป็นก้าวสำคัญของระบบการขนส่งทางรางด้วยความเร็วสูงนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2511อีควาทอเรียนกินีได้รับเอกราชนะหรือประเทศอีควาทอเรียนกินีนั่นเองประกาศเอกราชหลุดพ้นจากการปกครองประเทศจากสเปนเมื่อปีพุทธศักราช2544 Microsoft ได้เปิดตัว Windows XP บริษัท Microsoftเริ่มวางจำหน่ายระบบปฏิบัติการ Windows XP ซึ่งกลายเป็นหนึ่งใน Windows ที่มีผู้ใช้งานแพร่หลายและประสบความสำเร็จมากที่สุดรุ่นหนึ่งในประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์คุณผู้ฟังครับวันนี้วันสำคัญประจำชาติสเปนนะ12ตุลาคมของทุกปีตรงกับวันชาติของประเทศสเปนเนื่องจากเป็นวันที่โคลัมบัสเริ่มเดินทางไปถึงทวีปอเมริกาและยังเป็นวันสำคัญของหลายประเทศในทวีปอเมริกาด้วยถ้าพูดถึง Microsoft นะครับ Windows XP เดี๋ยวนี้อนุพงษ์ชัยยังใช้อยู่ระบบนี้ก็ใช้บันทึกเสียงให้ท่านฟังนี่แหละคนไม่มีปัญหาใช้งานง่ายสะดวกและประหยัดด้วยครับ

อุทยานดอกไม้จากวงจันทร์ไพโรจน์ครับเป็นงานเพลงที่น่าฟังการเจ้าสุพรรณหนุ่มบ้านสร้างปัญหาน้ำท่วมเมื่อผ่านมาอำเภอบ้านสร้างเนี่ยเป็นอำเภอหนึ่งที่มีชื่อเสียงการย้ายนายอำเภอนะก็เป็นเรื่องธรรมดาระบบราชการไม่ว่ากันละนั่นคือข่าวคราวท่านก็เสพข่าวไปดูวิเคราะห์กันนะเดี๋ยวนี้หรือในยุคก่อนก็คล้ายๆกันครับข้าราชการนั้นเป็นมือเป็นไม้ของกระทรวงทบวงกรมของการบริหารราชการแผ่นดินในระดับประเทศดังนั้นแขนขามือไม้ทุกอย่างครับมาเป็นสิ่งที่ดีนะถ้าหากแขนขาพิการหรือแขนขามันอ่อนแรงก็ต้องซ่อมกันละเป็นธรรมดาธรรมดาครับคุณผู้ฟังขอขอบคุณคุณเดชาครับหัวหน้าฝ่ายรายการไปดูข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายนะครับเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคม2569ร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคจำหน่ายสินค้าโอท็อปและอาหารพื้นถิ่นดนตรีศิลปินตลอดค่ำคืนร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับบริมฝั่งแม่น้ำโขงคืองานบั้งไฟพญานาคโลกแห่งสถานที่เล่าขานสืบต่อกันมาวันขึ้น15ค่ำเดือน11วันที่26ตุลาคมนี้ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพบกันนะครับ

ครับก็อยากจะให้ท่านได้ฟังเพลงเก่าๆเป็นลูกทุ่งที่แจ๋วแหววขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะหลังจากฟังทุนทองใจข้าเจ้าสุพรรณแล้วเราก็มาฟังเพลงจากสอนคิรีสีประจวบระพินภูไทยเออถูกใจไหมถ้ายังไม่ถูกใจก็โทรมานะ0850064400เอาในช่วงงานไหลเรือไฟหรือช่วงออกพรรษานี้จังหวัดอื่นๆเขาจัดงานไหลเรือไฟจัดงานล่องประทีปคมไฟอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะครับเราไปดูที่บ้านเรากันบ้างครับที่บ้านดงพองนี่เองครับใกล้ๆกับในตัวจังหวัดขอนแก่นตำบลศิลานะเขาจะจัดงานนี้ขึ้นในช่วงวันออกพรรษาคือพิธีงานประเพณีไหลเรือไฟของเทศบาลเมืองศิลาครับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วยแสดงศิลปะวัฒนธรรมชมความงดงามจากเรือไฟจำลองครับปีนี้ใหญ่ครับ2ลำใหญ่ๆนอกจากนั้นลำเล็กไม่ต้องนับกันเยอะครับที่คอนเสิร์ตมีคอนเสิร์ตให้ท่านชมด้วยนะแล้วจัดงานที่ไหนที่วัดท่าราชบ้านดงพองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นไปเที่ยวชมกันนะครับใกล้ๆสะดวกและที่จอดรถก็มีจำนวนมากไม่ต้องเสียสตังค์นะมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีเจ้าที่อำนวยความสะดวกอปพร.หน่วยงานต่างๆร่วมพลังกันนะทั้งเทศบาลเมืองศิลานั้นให้การดูแลปีนี้ถือว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่จัดมาเชิญนะครับ

นะงานเพลงจากสดใสรุ่งโพทองรักจางที่บางประกงคุณผู้ฟังครับวันนี้เน้นเรื่องส่งเสริมการท่องเที่ยวและงานประเพณีตามจังหวัดต่างๆที่ท่านให้ความสนใจสอบถามมาเพราะว่าพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญเราก็เลยรวมเอาทั้ง2วันมาลงในวันเดียวกันคือข่าวคราวทั้ง2วันเพราะว่าวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นเปิดเพลงที่สดุดีขององค์พระมหาราชารวมไปถึงเพลงที่สำคัญเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะพรุ่งนี้เป็นวันสำคัญวันอะไรนั้นพรุ่งนี้ค่อยไปชี้แจงในรายละเอียดแล้วก็นำเสนอเป็นเรื่องๆไปนะครับดังนั้นต้องขออนุญาตแฟนๆนะครับวันนี้อาจจะถี่ยิบเลยสำหรับงานประเพณีนะสำหรับเรื่องงานไหลเรือไฟนครพนมปี2569ชื่อแสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงอันชื่องานนะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่16ถึง17ตุลาคม2569 12วัน12คืนณศาลากลางจังหวัดนครพนมและริมฝั่งแม่น้ำโขงถนนสุนทรวิจิตรอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมเตรียมพบกับประเพณีอันสำคัญของชาวนครพนมกับมหกรรมเรือไฟ12อำเภอ12ลำถ่ายทอดพลังศรัทธาภูมิปัญญาอัตลักษณ์และความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนลุ่มน้ำโขงพร้อมประกวดเรือไฟประเภทสวยงามและประเภทความคิดสร้างสรรค์ชิงถ้วยพระราชทานไฮไลท์ในวันไหลเรือไฟใหญ่26ตุลาคม2569ชมมหกรรมเรือไฟจาก12อำเภอพร้อมเรือไฟโชว์จากที่ทำการปกครองจังหวัดนครพนมและมหาวิทยาลัยนครพนมนะรวมไปถึงพิธีทำบุญตักบาตรพิธีบวงสรวงและพิธีรำบูชาพระธาตุพนมสืบสานศรัทธาและวัฒนธรรมชมเรือไฟโบราณการประกวดซุ้มวิถีคนทำเรือไฟการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นซอฟต์พาวเวอร์รวมไปถึงกิจกรรมบริเวณลานพระหนุ่มนาคาเที่ยวชมชิมช็อปตลอด12วันพบกับร้านมัชฌากาชาติตลาดมหาไทยสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนคาราวันสินค้าอาหารพื้นเมืองกิจกรรมพาข้าวแหลงและถนนคนเดินครับไปดูหมอลำนะหรือศิลปินในแต่ละวันครับ16ตุลาคมคณะพ่อวีรพงษ์วงศ์ศิลป์ศิลปินภูไทย17ตุลาคมหมอลำซิ่งร่วมสมัย18ตุลาคมคณะเสียงวิหกนกพงศกร19ตุลาคมหมอลำซิ่งร่วมสมัย20ตุลาคมคณะเสียงอีสานนกน้อยอุไรพร21ตุลาคมหมอลำซิ่งร่วมสมัย22ตุลาคมคณะคำผุนร่วมมิตร23ตุลาคมหมอลำซิ่งร่วมสมัย24ตุลาคมคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพง25ตุลาคมหมอลำซิ่งร่วมสมัย26ตุลาคมคณะใจเกินร้อยบอยสิริชัยแอนอรดี27ตุลาคมคณะสารเล้าบันเทิงศิลป์ครับวางแผนดีๆนะครับมีระบบบริหารจัดการการจราจรอย่างดีรถสองแถวรับส่งฟรี30คนระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมเวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกา30นาทีและวันที่26ตุลาคมขยายเวลาเป็น13นาฬิกาถึง22นาฬิกาส่วนวันที่26ตุลาคมมีการปิดการจราจรเส้นทางขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยววางแผนการเดินทางและปฏิบัติการตามคำแนะนำของเจ้าที่อย่างเคร่งครัดจอดรถที่สำคัญได้แก่สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนมกองร้อยอส.โรงเรียนนครพนมวิทยาคมกองร้อยตชด.ที่236รวมถึงบริเวณโรบินสันถนนมหาสิทธิโชคและแมคโครเช็คห้องน้ำง่ายๆด้วยห้องน้ำนครพนมเว็บแอปพลิเคชันสำหรับคนหาจุดห้องน้ำสาธารณะนะในพื้นที่ที่จัดงานพร้อมระบุห้องน้ำฟรีห้องน้ำมีค่าบริการห้องน้ำสำหรับผู้พิการรวมไปถึงสามารถกดนำทางไปยังจุดหมายได้ทันทีโดยผ่านโทรศัพท์มือถือสัมมาสัมผัสวิถีเรือไฟโบราณชมเรือไฟโบราณ13ลำโดย12ลำสร้างตามปีนักกษัตริย์และ
อีกหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรือไฟโบราณสำหรับผู้ที่จำวันเกิดไม่ได้พร้อมกิจกรรมลอยเรือไฟบกกล้วยประทีปเพื่อดอกเคราะห์และขอขมาแม่น้ำพิธีบวงสรวงเรือไฟโบราณ26ตุลาคมเวลา 15:00 น.ณลาน3มิติใกล้ลานพนมนาคาปล่อยเรือไฟโบราณ13ลำเวลา 16:00 น.ณท่าเทพเทศบาลเมืองนครพนมการจัดลำพื้นการจัดพื้นที่ร้านค้าถนนสุนทรวิจิตรริมแม่น้ำโขงไม่อนุญาตให้ตั้งร้านค้าแผงลอยตลอดการจัดงานเพื่อความเป็นระเบียบความปลอดภัยโดยจัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าณจุดกำหนดได้แก่ตลาดมหาดไทยพุทธบริเวณสนามหญ้าหน้าสระกลางหลังใหม่และถนนคนเดินซึ่งเปิดบริการตลอดทั้งวันที่16ถึง27ตุลาคม2569นี้ขอขอบคุณครับข้อมูลจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครพนม

ช่วงนี้เปิดบ่อยบ่อยครับพ้องปีดาครับชื่อเพลงสาวพังโขงเพราะเราพูดเกี่ยวข้องกับแม่น้ำโขงเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ริมพังโขงนะครับจะมีงานประเพณีไหลเรือไปจะมีการดูบั้งไฟพญานาคจะมีการเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวนู่นครับไล่มาตั้งแต่จังหวัดเลยมาบึงกาฬหนองคายครับไล่เลียงไปเรื่อยๆจนกว่าจะสุดแม่น้ำโขงขอขอบคุณครับท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรานะครับวันนี้จะให้ท่านได้ฟังเพลงอย่างเต็มๆจึงขอโอกาสลาเพียงเท่านี้ไปก่อนวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้ค่อยพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
1: ประชุมสภาผู้ว่าการ

0: แอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและยังมีกิจกรรมและหัวข้อบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆเช่นงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมกันพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเป็นต้นปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุมพื้นที่20จังหวัดและกรุงเทพมหานครนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดได้แก่พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 98,595 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วให้เร่งฟื้นฟูพื้นที่เพื่อกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจะทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปผู้ว่าราชการจังหวัดตรังติดตามการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจะทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ถูกต้อง
2: นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประชุมคณะกรรมการกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของแต่ละหน่วยงานในการรับมือกับสาธารณภัยในช่วงปลายปี2569โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานจัดทำข้อมูลเชิงลึกเชิงพื้นที่พร้อมให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะนอกจากนี้ยังได้ติดตามการดำเนินการขุดลอกคูคลองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดตรังดำเนินการไปแล้ว29แห่งคงเหลือ71แห่งที่จะต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังยังได้กำชับเรื่องศูนย์พักพิงซึ่งจะต้องมีน้ำไฟและสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมใช้งานด้วยโยยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงข่าวจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาล
5: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
6: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
8: เอาเบิร์ด บ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีมันคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานผึ่งเบอร์แท้เบิ่งข้อก็ใส่สอยนี่

0: หูก้อยก็ใส่แหวนห้อยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแขวเหลี่ยมทองหูตัวนี้แหมเจ้าไปรวยอีหยังมา
1: เอ้าก็ตั้งแต่น่ะซาดค่าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดค่าข่อยห้างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ำใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินสุมือก็ย้อนวีโซล่าเซลล
0: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ำเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร0812610208อีกเบอร์0815920369สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด้อ

0: ไหวอัตราดอกเบี้ยติดต่อถึง 24% ต่อปีจ้าเงินติดล้อ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเลาะเมืองขอนค่ะ
1: ทุกเรื่องราวในเมืองขอนแก่นเราคัดสรรมาให้แล้วถึงเวลาเลาะเมืองขอนแล้วรู้ทุกเรื่องไปกับเรากับรายการเลาะเมืองขอนทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสวทขอนแก่น AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนกำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนฉนันท์ชิดาสังทองรายงาน
1: กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดพบเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัด
6: กรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรบนทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราเสม็ดเหนือ จังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586ตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ SDMS นพศรแก้วคำรายงาน
1: หลายพื้นที่ในเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลกำลังเผชิญเหตุน้ำท่วมฉับพลันรุนแรงส่งผลให้มีผู้สูญหายอย่างน้อย5รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพเนปาลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพเนปาลกำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชนประมาณ50คนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำพุทคันทกีเขตกรูขาทางตอนกลางของเนปาลได้สำเร็จหลังเกิดเหตุการณ์ที่แม่น้ำสายนี้ไหลบ่าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสร้างความเสียหายให้กับสะพานแขวนหลายแห่งรวมถึงโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำโดยเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตแต่มีรายงานผู้สูญหายอย่างน้อย5รายขณะที่ประชาชนหลายครัวเรือนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทั้งนี้เนปาลอยู่ในภาวะเฝ้าระวังขั้นสูงสุดและยังเร่งฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทาน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,400 คนและสูญหายอีกหลายพันคนปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
7: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์นะคะของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอสิชนอำเภอนพิตามอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอนาหม่อมอำเภอจนะอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบางอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอบาเจาะอำเภอรือเสาะอำเภอยี่งออำเภอศรีสาครอำเภอจนะอำเภอสุขิรินอำเภอสุไหงบาดีอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตประกอบพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอเขาพนมอำเภอหนองคองอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่อำเภอท่าชนะอำเภอชัยยาอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพุนพินอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงรสปิยาโลนุชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: FM 99.5 0 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: จังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569ระหว่างวันที่22ถึง26ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคและขบวนวัฒนธรรมทั้ง9อำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย
3: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือตัวแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111777ฟรีทั่วไทย
4: A single voice when united creates new economic and financial possibilities Thailand is ready to host the 20 and 26 International Monetary Fund World Bank Group annual meetings this October 12th to 18th

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุค่ะขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจลดอุบัติเหตุในรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสวทขอนแก่นทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์11นาฬิกาจนถึง12นาฬิกาในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ข่าวสารสาระดีเพื่อนซี้ยามเดินทางทายทุกท่านนะคะในช่วงของรายการที่เป็นเพื่อนทุกท่านค่ะสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะวันนี้เช่นเคยนะคะจิรพรมั่งคั่งดำเนินรายการอยู่ตรงนี้สดๆนะคะพร้อมเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็สวัสดีทักทายนะใครที่ติดตาม FM 99.50 MHz กันด้วยนะตื่นกันหรือยังในวันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยทำงานนะคะแล้วก็จะมีท่านที่ทำงานสถานศึกษาหรือโรงเรียนต่างๆบอกช่วงนี้วันหยุดนะคะเด็กปิดเทอมนะในช่วงระยะเวลาสั้นก็จะได้ทำหน้าที่งานบ้านต่างๆนี่คืออีกหนึ่งอาชีพนะคะแล้วก็คนที่ทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะบอกฟังในรถนะคะติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลาเพราะช่วงนี้อยากจะรู้จังเลยนะว่ารัฐบาลนี่นะจะช่วยเหลืออะไรให้กับประชาชนหรือจะมีเซอร์ไพรส์พิเศษดีๆไหมนะคะก่อนที่จะเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่อย่างเงี้ยหลายท่านก็คือติดตามข่าวสารแต่ที่แน่ๆเห็นข่าวทุกวันนะคะก็เป็นเรื่องเตือนสภาพอากาศแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะที่ได้จะเจอกับน้ำท่วมก่อนหน้านี้นะคะแต่ก็คือยังคงห่วงใยเช่นเคยนะคะฝากไปถึงทุกท่านแหละนะว่าจะอยู่เหนือใต้ออกตกสภาพอากาศช่วงนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปฝนตกเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าจุดไหนที่มีน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่คือเราแน่นอนนะก็ต้องหลบภัยไว้ก่อนหรือติดตามข่าวสารแล้วก็เชื่อนะคะปฏิบัติตามเจ้าหน้าที่นะที่ทางหน่วยงานของรัฐในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะได้เตือนบอกอพยพต้องอพยพนะคะแต่เราเห็นข่าวแล้วบอกอพยพแล้วไม่ยอมอพยพนะบอกจะอยู่กับบ้านหลังนี้จะอยู่กับทรัพย์สินแต่ว่าชีวิตตนเองก็นั่นแหละค่ะแทบจะไม่เหลืออะไรเลยสุดท้ายก็เสี่ยงเกิดอันตรายถึงชีวิตนะคะนะถ้าตราบใดที่เรายังสู้นะคะสิ่งต่างๆหาใหม่ได้ฟังเชื่อเถอะเนาะถ้าเกิดเวลาที่แบบภัยธรรมชาติมาเราต้องหลบไว้ก่อนนะฟังค่ะจะบอกเงินทองเป็นของนอกกายก็จริงเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่ว่าณเวลานั้นน่ะอะไรสำคัญที่สุดถ้าเจอกับน้ำท่วมหรือจะต้องแบบเราจะต้องยอมอยู่กับตรงนั้นแล้วให้ชีวิตตนเองนะคะถึงต้องเกิดอันตรายหรือเปล่าเหล่านั้นเป็นต้นก็ไม่ควรนะคะเอาละค่ะห่วงใยแล้วก็เป็นกำลังใจรวมไปถึงให้ทางรัฐบาลนะคะมาช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตามหมูฟังค่ะแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยานอกจากภัยธรรมชาติแล้วก็อยากจะให้ไปดูแลเนาะบอกชาวบ้านบอกงี้นะคะเรื่องของเมล็ดข้าวเมล็ดพันธุ์ต้นข้าวของเรานี่แหละคือชาวนาทำอย่างไรชาวนาก็ต้องทำแบบอย่างนั้นนะก็คือเก็บไว้กินหรือไว้รับประทานส่วนที่เหลือก็คือเตรียมไว้เพาะปลูกนะคะก็ทำนาทำอย่างไรเราเป็นเกษตรกรเราเป็นคนไทยนะคะเรียกว่ากระดูกสันหลังของชาติมีผืนนาผืนที่ต่างๆตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่9นะที่ศาสตร์พระราชาก็เศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละเรายึดถือแบบนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมนะแต่ถ้าเกิดจะมาบอกให้ทุกวันนี้ลดเรื่องของการทำนาต้องดูดีๆก่อนนะบางครั้งข่าวสารที่ทางรัฐบาลนำเสนอแบบนี้เราก็ต้องฟังหูไว้หูนะคะบางครั้งอาจจะเป็นข่าวคมลอยแต่เกิดเป็นเรื่องจริงค่ะเราต้องมาคิดแล้วแหละว่าอะไรที่ทำให้รัฐบาลถึงจะต้องให้คนไทยหรือคนที่ทำนานะคะ
จะซื้อข้าวรับประทานอย่างเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะคะเอาล่ะนะข่าวไหนที่เรารับไม่ได้หรือคิดว่าไม่ตรงปกนะคะหรือไม่ตรงกับสิ่งที่พี่น้องประชาชนได้ทำนะเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมากนะคะเดี๋ยวทำให้เกิดความเครียดค่ะก็ภาวนานะคะว่าให้ทางรัฐบาลเองได้ทำหน้าที่โดยเร็วที่สุดแล้วก็ตรงจุดที่พี่น้องประชาชนต้องการนะคะแต่คืออย่างไรก็ตามเชื่อเถอะพี่น้องชาวอีสานหรือทุกท่านเองค่ะไม่ได้รอนะไม่ได้รออะไรกับรัฐบาลมากเพราะคือทำนะตรงนั้นนะต้องกินต้องใช้ทุกวันนะคะแต่ถ้าเกิดจะช่วยจริงๆก็อีกเรื่องนะเป็นเรื่องที่ดีแหละแต่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้มานั่งรอที่จะมารอรัฐบาลอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆนะเชื่อเถอะนะคะว่าทุกรัฐบาลก็คงจะพัฒนาประเทศชาติไทยรวมไปถึงปากท้องประชาชนนะคะให้อยู่ดีกินดีนั่นแหละเราก็หวังเอาใจช่วยกันแล้วกันนะคะทีนี้มาดูสภาพอากาศกันก่อนทักทายกันนะคะหรือว่าเรื่องจิปาถะเนาะเรียกน้ำย่อยนะคะหรือว่าเสิร์ฟวันนี้นะกับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุภายใต้การอเมริกันของผอ.สทขอนแก่นผอ.อัจฉริยะ มังคานีนะคะวันนี้ช่างเทคนิคนะคะคุณพี่ศักดิ์ไรสวยสุดิกุลนะคะช่างเทคนิคสทขอนแก่นเราค่ะเช่นเคยนะ0432367262นะคะที่เราจะทักทายงานเพลงกันไปนะคะเพราะว่าเสิร์ฟความสุขพร้อมกับการขับขี่ที่ปลอดภัยกันด้วยแล้วก็วันนี้ก็เน้นนั่นแหละการใช้ยานพาหนะใช้ถนนหนทางให้ปลอดภัยรวมไปถึงเด็กๆนะคะช่วงนี้ปิดเทอมในช่วงห่วงระยะเวลาสั้นนะก็ได้พักผ่อนกันไปได้อยู่บ้านได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะคะที่บางครั้งอาจจะไปซื้อขนมนมเนยปั่นจักรยานไปหรือไม่ก็ใช้จักรยานไฟฟ้าอย่างเงี้ยเด็กสะดวกนะคะแต่ว่าเราก็ต้องนึกถึงความปลอดภัยแล้วก็ปลูกฝังให้เด็กแล้วก็พยายามเตือนเด็กนะคะขับขี่ขับรถนะปั่นจักรยานให้ระวังตาม3แยก4แยกหรือจะข้ามไปเงี้ยอย่าเพิ่งข้ามไปนะมองขวาแลซ้ายมองซ้ายแลขวาให้ดีก่อนแล้วค่อยข้ามไปอย่างปลอดภัยค่ะเพราะในพื้นที่ชุมชนเชื่อไหมว่าก็มีอุบัติเหตุนะคะเยอะมากมายเช่นเดียวกันวันนี้เราก็จะเน้นตรงนี้ด้วยนะคะมาดูสภาพอากาศที่จะนำฝากกันประจำวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดราชการนะคะเป็นวันชาติด้วยแหละนะคะซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่คนไทยทั่วประเทศนะคะก็ได้สูญเสียนะคะพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่ประเทศชาติไทยนะคะก็เรียกว่าน้ำตานะคะหลังพื้นพระสุธาเลยนะเพราะว่าเรียกว่าสร้างความตื่นตระหนกนะคะพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยนะคะได้พระองค์ท่านสวรรคตนะคะ13ตุลาคมนะเพราะนั้นจึงเป็นวันชาตินะคะแล้วก็เป็นวันประวัติศาสตร์ที่คนไทยนั้นนะคะต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9อันหาที่สุดมิได้พระองค์ท่านจะอยู่ในดวงใจของคนไทยตราบนิรันดร์นะคะแต่วันนี้วันจันทร์ค่ะขอขับเคลื่อนทำงานอีกสักวันนะพรุ่งนี้จะได้หยุดแล้วนะคะคงจะได้พักผ่อนกันสภาพอากาศนะคะวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนหรือเปล่าวันนี้แดดจ้าแดดจัดออร่าแรงมากเลย UV แรงนะคะกลัวฝ้าไหมกลัวหน้าหมองฝ้าหรือเปล่านะคะก็ใช้ครีมบำรุงหน่อยนะไม่ได้มาโฆษณาครีมนะคะนี่คือรายการสัญจรปลอดภัยไปกับสทขอนแก่นร่วมใจกันลดอุบัติเหตุวันนี้สภาพอากาศค่ะอีสานตอนบนฝนฟ้าคะนองร้อยละ10วันนี้สารตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่นะคะส่วนมากนะคะจะอยู่แถวแถบจังหวัดชัยภูมิแน่นอนค่ะขอนแก่นเลยกาฬสินธุ์สกลนครนครพนมนะร้อยละ10นะคะแต่ว่าชัยภูมิก็ร้อยละ20นะคุณฟังคือช่วงนี้มีฝนนะคะแต่ว่าอาจจะตกในจุดที่ตกไม่ทั่วฟ้าแล้วกันแต่บอกไว้ก่อนว่าคือมีฝนนะคะร้อยละ10ก็เหมือนจะลมหนาวเข้ามาเยือนแล้วแล้วก็สภาพอากาศก็จะร้อนแต่ร้อนไม่มากหรือว่าแดดแรงแสบตาเหล่านี้เป็นต้นถ้าใครตากแดดนานนะคะไม่ควรเสี่ยงเนาะกับการขับขี่ขับรถแล้วโหแดดจัดขนาดนี้เราจะพักผ่อนหน่อยหรือว่าหลบก่อนก็ได้ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าเหมือนเวียนหัวแล้วก็อาการไม่โอเคแสบตามองเห็นไม่ชัดเจนหรือไม่ก็ถ้าจำเป็นนะคะ
แว่นถนอมสายตาค่ะเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่การเดินทางเพราะช่วงนี้แดดจ้าแดดจัดแต่ก็คือยังมีฝนฟ้าคะนองค่ะก็เพราะเนื่องจากพื้นที่อีสานตอนบนฟังมีฝนลดลงนะคะแต่ว่ายังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งก็ทำให้พื้นที่นะคะก็จะเป็นอากาศแปรปรวนแบบนี้แหละค่ะเราเห็นชัดเจนเลยว่าหนาวแล้วแหละอากาศเย็นแล้วก็ผิวพรรณก็แห้งนะโดยเฉพาะท่านที่ประเภทชอบอาบน้ำอุ่นอยู่ตลอดเวลาไหนกันวันนี้เงียบจังเลยนะอยู่ที่ไหนกันบ้างคุณฟังคะตื่นกันแล้วหรือยังเอามีงานเพลงนะที่ยังค้างคากันไว้นะคะอยู่ใกล้มือเลยจัดให้เลยนะวันนี้แนวหน้าลาแฟนคุณฟังงานเพลงของคุณหนูมิเตอร์นะคะไหนใครที่แบบแอบส่องเฟซหรือทักทายเข้ามาแล้วนะลองเข้ามาโชว์ตัวหน่อยนะรายงานตัวหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาฟังกันขับขี่กับรถให้ปลอดภัยบนท้องถนนกันค่ะ

0: วันนี้ก็ถือว่าพักผ่อนกันสบายๆไปด้วยแต่ทำงานไปด้วยเนี่ยรู้สึกว่าเหนื่อยหรือเปล่านะในช่วงที่แบบเสาร์อาทิตย์นะคะได้หยุดกันไปแล้ววันนี้ถ้าใครไม่สดชื่นนะคะเหมือนจะเดียวกันกับผู้ดำเนินรายการนะคะรู้สึกว่าจุดๆท้องเสียฟังค่ะก็มีอาการนะนั่งไม่ติดเลยนะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดว่าสำหรับใครนะที่กริ้งกราดทักทายเข้ามาไม่ได้รับสายนะรวมไปถึงท่านที่บอกว่าวันนี้ทักทายกันช้าหน่อยนะไม่เป็นไรขอบคุณด้วยนะสำหรับท่านที่บอกว่าติดตามย้อนหลังนะคะกับเรื่องราวดีๆที่นี่นะคะรายการสัญจรปลอดภัยนะคะไปกับสทขอนแก่นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะซึ่งก็ถือว่าเรานะคะมาเตือนกันค่ะการเดินทางการขับขี่กับรถนะคะให้ทุกๆวันนั้นเป็นวันขับขี่ที่ปลอดภัยกันละกันนะคะอันดับแรกก็คืออยากขับเร็วนะคะแล้วก็ต้องมีสติด้วยนะคะพักผ่อนให้เพียงพอค่ะส่วนเด็กๆนะคะจะข้ามถนนหนทางบอกไว้เลยว่าช่วงนี้นะก็ต้องคือต้องเบรกก่อนแล้วก็ชะลอก่อนขออภัยเนี่ยค่ะเป็นหวัดด้วยแหละคุณฟังต้องชะลอก่อนแล้วจอดก่อนนะก่อนจะข้ามไปอีกฟากฝั่งคือมีผู้ปกครองแล้วก็คุณฟังนะคือมาเล่าให้ฟังแล้วก็บอกให้ผู้ดำเนินรายการดีเจช่วยหรือว่าเตือนได้อีกไหมเหล่านี้เป็นต้นคือเป็นห่วงเด็กนะคะบอกปั่นจักรยานไปแล้วนะขับเร็วมากแล้วก็จะมีพวกมอเตอร์ไซค์หรือไม่ก็รถอยู่ในพื้นที่ในหมู่บ้านในชุมชนคุณฟังค่ะโอ้ยถ้าเกิดว่ามาแรงปะทะกันนี่คือก็หวาดเสียวเช่นเดียวกันเพราะนั้นค่ะเตือนนะคะแล้วก็ให้ผู้ปกครองในครอบครัวแหละช่วยเตือนลูกหลานแล้วก็มีเรียกว่าความกลัวไว้ก่อนนะว่าก่อนจะข้ามนะหรือจะเลี้ยวอย่างเงี้ยก็ต้องดูด้วยว่ามีรถมาหรือเปล่าหรือมีตรงกันข้ามเนี่ยฝั่งอีกฝากฝั่งอ่ะนะคะที่เรามองไม่เห็นนะอาจจะมีแบบเฮ้ยรถวิ่งมาอย่างเงี้ยเกิดอันตรายได้นะเหล่านี้เป็นต้นค่ะก็อยากจะย้ำเตือนตรงนี้คุณผู้ฟังค่ะส่วนรถยนต์คันใหญ่นะคะก็ต้องพึงระวังกับการขับขี่นะคะแล้วก็เวลาจะเดินหน้าหรือว่าถอยหลังคือต้องเช็คก่อนบางทีมีจุดอับมุมอับสายตามองไม่เห็นนะคะจุดอับสายตานี่คือจุดที่อาจจะเป็นด้านข้างของกระจกเพื่อที่เราจะมองด้านหลังนะแต่บางครั้งเรามองไม่เห็นจริงๆหรือเราคิดว่าไม่มีเอ็นข้ามมาได้อย่างไรหรือว่าจะแซงซ้ายเนี่ยคันข้างหลังเขาจะแซงซ้ายเรามองไม่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นนอกจากเซ็นเซอร์นะคะหรือว่าสัญญาณรถที่จะช่วยเราแล้วบางครั้งอย่าชะล่าใจนะคะสัญญาณรถอาจจะไม่ทำงานก็ได้นะเราก็ต้องพยายามเวลาขับรถนะคะก็ต้องมองด้านหลังแล้วก็ดูดีๆแล้วกันนะซ้ายขวานะคะแล้วอย่ามัวแต่ขับเพลินหรือคุยโทรศัพท์นี่ใช้หูฟังส่วนใหญ่ก็คือจะขับเพลินนะคะไม่ทันได้มองด้านหลังคือกระจกบนศีรษะของคนขับนะคะจะเห็นนะว่ารถนะคะจะวิ่งมาหรือว่าจะแซงเราเหล่านี้เป็นต้นนอกจากจะมองกระจกด้านข้างด้านซ้ายเหล่านี้นะคะดังนั้นค่ะขับขี่ปลอดภัยเช็คสภาพรถก่อนเดินทางแล้วก็ใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดอย่างที่ว่ากันไปนะคะจริงๆท่านทราบดีค่ะแต่จะทำอย่างไรได้รายการนี้นะคะมันเน้นมาเตือนขับขี่รถให้ปลอดภัยนะบางท่านก็นะต่อให้เตือนอย่างไรนะก็ถ้าคนที่เขาจะมักง่ายหรือคนที่เขาจะแบบขับเร็วนะคะก็จะเสี่ยงเกิดอันตรายอยู่ดีถูกต้องแต่เราเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นนะการขับรถที่ปลอดภัยนะคะเอาละค่ะ 11:32 นในช่วงนี้ฟังสิ่งดีๆต่อด้วยงานเพลงเพราะๆค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกัน าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
4: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่เจ้าต้องหู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นท่านผู้ขับและก็ผู้โดยสารย่ามเกิดอุบัติเหตุท่านท้องถนนชั่วได้หลายกลัวกับประกันภัยรถภาคสมัครใจขอบคุ้มความเสียหายต่อตัวรถคุ้มหับที่สอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับคุ้มคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับเจ้าอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและก็เช็คมือมัดอายุของประกันภัยเด้อทุกการขับขี่ชัดเช็คชั่วไปน้ำกันคปภ.คุ้มครองผู้เฮ็ดประกันภัยประกันภัยคุ้มครองเจ้า
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.

ที่สุดจริงๆเลยนะคะมีความสุขด้วยกันหรือเป็นเพื่อนกันไปในช่วงนี้นะคะทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz และก็ AM 621 kHz นะคะ0432367265นะคะกับการขับขี่ขับรถให้ปลอดภัยคุณฟังค่ะยังอยู่ด้วยกันที่นี่นะไม่ได้บันทึกรายการสดๆนะคะอยู่ตรงนี้แหละนะหลังไมค์0432367265นะคะอ๋อนะหลายท่านบอกว่าทานข้าวปลาอาหารอิ่มน้ำสำราญมื้อเที่ยงแล้วคะเนนะจะมื้อเที่ยงแล้วนะคะมีแซวหรือบอกผู้ดำเนินรายการมื้อเช้าทานอะไรมาบ้างแล้วหรือยังนะคะที่สุดจริงๆเลยนะมีรายส่วนตัวบอกเฮ้ย ทำไมวันนี้ไม่เห็นขึ้นเพจนะคะน่าจะอันนี้เพจนะคนละลิงก์หรือเปล่านะเดี๋ยวให้ช่างเทคนิคนะคะมาตรวจสอบอีกทีนึงก็ขอบคุณกันด้วยนะหลายท่านบอกเสาร์อาทิตย์นะคะก็นึกถึงรายการสัญจรปลอดภัยเป็นเพื่อนกันไปจริงๆนะคะทีนี้มาเช็คกันตรงนี้สักหน่อยนอกจากขับขี่กับรถกันแล้วนะเวลาที่แบบฝนจะตกนะฝนจะตกนี่ขับอย่างไรน่าจะได้แบบไม่ลื่นนะคะต่อให้เก่งมาจากไหนระวังแพ้ถนนลื่นนะคะนอกจากแพ้ฝุ่นแล้วอาจจะแพ้ตรงนี้ได้ใครที่ขับรถระวังให้ดีแพ้ความลื่นนี่แหละนะลื่นปลื้ดเลยใช่ไหมคะเอาล่ะนะคะระวังแพ้ถนนลื่นก็คือต้องไม่ขับเร็วนี่นะคะลดความเร็วค่ะแล้วก็เว้นระยะห่างเพิ่มระยะเบรกเปิดไฟหน้าใช้ไฟต่ำนะคะฝนตกหนักคือทำอย่างไรอย่าไปนะต้องจอดพักในที่ปลอดภัยอย่าไปจอดใต้ต้นไม้หรือไม่ก็ป้ายโฆษณาหรือไม่ก็จุดสถานที่อาคารร้างๆที่แบบก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะคะรีบจอดเลยรู้แหละว่าเฮ้ยฝนหนักนะจอดในจุดที่ปลอดภัยก็ได้นะคะนี่คือวิธีการรับมือนะทีนี้ถ้าเกิดว่าถนนลื่นนะจากคราบน้ำมันค่ะต้องตั้งสตินะถนนหนทางมีคราบน้ำมันแล้วฝนตกมาแล้วโอ้โหนะเราใช้ความเร็วนี่คือน่ากลัวโดยเฉพาะประเภทมอเตอร์ไซค์นะคะถนนลื่นจากคราบน้ำมันอันดับแรกคือตั้งสติก่อนอย่าไปเบรกกระทันหันนะเพราะว่าเสียงล้อล็อกแล้วก็รถอาจเสียการทรงตัวลื่นถลายหรือควบคุมทิศทางได้ยากนั่นเองถอนคันเร่งค่ะก็ค่อยๆลดความเร็วคราวนี้ประคองพวงมาลัยดีจับพวงมาลัยให้มั่นให้แน่นนะคะประคองรถให้อยู่ในเลนส์นะแล้วก็ไม่หักพวงมาลัยกระทันหันด้วยเดี๋ยวรถเสียหลักนะพลิกคว่ำได้อันตรายนะนี่คือวิธีการรับมือนะคะจากถนนลื่นที่มีคราบน้ำมันค่ะถ้าเกิดเห็นคราบน้ำมันเจอคราบน้ำมันนะคะหลีกเลี่ยงค่ะหากหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงก็คือนั่นแหละลดความเร็วค่อยๆแตะเบรกค่อยๆแตะเบรกนะคะอย่าไปเบรกกระทันหันแล้วก็ประคองพวงมาลัยให้ดีขับผ่านอย่างช้าๆแล้วก็หลีกเลี่ยงการเบรกหรือเปลี่ยนทิศทางกระทันหันค่ะเมื่อพ้นคราบน้ำมันแล้วนะอย่าเพิ่งเร่งนะคะค่อยๆเพิ่มความเร็วเมื่อรถกลับมาทรงตัวแล้วก็ยึดถนนได้ตามปกติเราก็ค่อยๆตั้งสติแต่ก็ไม่ควรขับเร็วนะคะข้อสำคัญก็คือขับช้า

0: าเว้นระยะห่างแล้วก็เช็คดอกยางหรือว่ายางรถของเรานะคะคุณฟังให้พร้อมใช้งานเสมอค่ะเอาล่ะนี่คือสิ่งดีๆนะคะที่นำฝากกันไปในช่วงเวลานี้ค่ะ
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
0: ขับขี่ขับรถนะคะก็ระมัดระวังด้วยการเดินทางนะแล้วก็เด็กๆนะถ้าในช่วงนี้ปิดเทอมนะคะอาจจะออกมาปั่นจักรยานวิ่งเล่นนะหรือไม่ก็วิ่งว่าวกันนะอากาศดีแบบนี้แต่ว่าแดดจ้าจังเลยนะคะระมัดระวังด้วยกันค่ะแม้กระทั่งจะข้ามถนนหนทางนะคะให้เกียรติผู้ที่เดินทางเท้ารวมถึงเรียกว่าคนที่จะข้ามถนนนั่นแหละนะคะเราจะต้องให้เขาข้ามไปอย่างแบบปลอดภัยกันด้วยกันงานเพลงนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะอย่าเพิ่งหลับกันนะสำหรับใครนะของคุณต่ายอรไทยทักทายเข้ามาด้วยนะเท่าที่ฟ้าเพิ่นให้นะภาษาอีสานเพิ่นนะเพิ่นก็คือบุคคลที่สองที่สามนะก็คือเขาหรือไม่ก็ท่านนะลองฟังดูนะคะสำหรับใครที่ขี้เหงาหรือไม่ก็อกหักนะก็มอบให้พิเศษเลยสำหรับงานเพลงเพราะๆค่ะ

แคนกันด้วยนะคะถ้าใครส่วนตัวแล้วก็มีแฟนคลับนะที่สนิทกันนะบอกว่าวันนี้ไม่เจอเพจเลยเนี่ยต้องขออภัยด้วยกันละกันนะคะน้อมรับเนาะเดี๋ยวจะให้ช่างนะคะช่วยดูให้นะคะคุณฟังค่ะก็มีหลายท่านนะคะที่บอกว่าทักทายงานเพลงเข้ามาบางท่านก็บอกว่าเปิดคลื่นผิดนะคะFM 99.50 MHz คุณผู้ชมฟังค่ะบอกว่าในช่วงเวลานี้ปกติก็บอกเคยฟังเพลงเนาะฟังเพลงรายการของสทขอนแก่นนะอาจจะมีคลื่นแทรกหรือไม่ก็ท่านอาจจะเนาะจูนคลื่นผิดนะคะไม่ได้นะในช่วงเวลานี้ค่ะมีความสุขด้วยกันแล้วก็ขับขี่ขับรถไปเราเป็นเพื่อนร่วมทางกันรายการนี้เป็นเพื่อนร่วมทางสำหรับทุกท่านทุกอาชีพนะท่านผอ.อาชิรยามังคณีผอ.สวทขอนแก่นนะคะอำนวยการผลิตอำนวยการเรียกว่านำข่าวสารสิ่งที่เกิดประโยชน์รวมไปถึงข่าวสารรัฐบาลผู้ชมผู้ฟังฝากกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงทีมข่าวด้วยสวทขอนแก่นนะฝ่ายข่าวนะที่มีผลิตTikTok นี่นะ TikTok นะคะก็เป็นสื่อโซเชียลนะที่แบบว่าขย่ำขยี้ข่าวนะหรือว่านำเฉพาะแบบอิชชูหรือว่าสาระดีๆนะมันเน้นกันแล้วให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังแบบง่ายๆเข้าใจง่ายนะตรงกันเป๊ะเลยนะจากข่าวของรัฐบาลหรือข่าวสารที่เกิดขึ้นไม่เฟคนิวแน่นอนกันเลยทีเดียวเชียวนะคะส่วนรายการสัญจรปลอดภัยนะรายการนี้ก็อย่างที่ว่ากันไปทุกท่านทราบดีแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่แบบคุ้นกันมากเนี่ยทั้งจริงเกินรายการหรือฟังไปแล้วใกล้เที่ยงนี่คือแน่นอนแหละนะคะเราต้องมาเน้นหรือห่วงใยนะแล้วก็เตือนสติใครที่ขับเร็วไม่ขับเร็วนะคะไม่ดื่มค่ะดื่มไม่ขับคุณชมฟังเอาล่ะเนี่ยวันนี้เต็มที่ก่อนพรุ่งนี้ก็หยุดอีกหนึ่งวันก็ยังดีนะคะถือว่าเราเหนื่อยนะเหนื่อยแต่ก็คือแบบต้องสู้การเดินทางก็เช่นกันเส้นทางก็ยังคงอาจจะยังยาวไกลสำหรับใครที่บอกว่าส่งของส่งพัสดุกันเราเต็มๆกำลังใจให้ค่ะเมื่อดอกแคบานงานเพลงของคุณทรายอาสยามค่ะ

0: ทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
1: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
2: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
3: ช่วงนี้อากาศดีนะคะแต่ว่าก็มีแสงแดดออร่าจัดจ้านนะฟังค่ะก็มีหลายท่านนะบอกว่านี่คือ เป็นบรรยากาศเหมือนจะหนาวเข้ามาเยือนนะแล้วก็เป็นบรรยากาศอากาศแห้งนะคะลมก็มีลมเข้ามารวมไปถึงบางจุดก็ดูเหมือนฝนจะตกนะคะย้ำกันอีกครั้งคุณฟังค่ะสำหรับใครนะที่ใช้ชีวิตอยู่ในรถบนท้องถนนนะตอนนี้ก็คือมีฝนนะคะอีสานบ้านเรารวมไปถึงขอนแก่นร้อยละ10ค่ะก็ยังคงมีฝนให้ชุ่มฉ่ำเนาะหรือว่าต้นข้าวกำลังงอกงามในช่วงนี้นะคะก็เตรียมเหมือนจะออกรวงกันแล้วนะก็ทำให้หลายท่านก็ภาวนาว่าถ้าตกมาอีกก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่ว่าตกไปในพื้นที่แบบอย่างภาคใต้เนี่ยหรือว่าก่อนหน้านี้ที่กรุงเทพมหานครแล้วก็แถบปริมณฑลนะเรียกว่าน้ำท่วมหลายท่านบอกโอ้ตั้งแต่อยู่มาเนี่ยยังไม่เคยจะเจอน้ำท่วมอย่าลืมนะคะว่าในช่วงปี54นี่น้ำท่วมที่กรุงเทพแต่ว่าเมื่อเทียบกับปีนี้บอกปีนี้อ่วมแล้วก็หนักกว่าด้วยซ้ำไปดังนั้นล่ะค่ะเรามาช่วยกันนะขุดลอกหนองคูคลองหรือว่ารอบบ้านเราค่ะจะสร้างบ้านหรือจะต่อเติมนะคะเรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คือนี่แหละค่ะเรื่องของท่อระบายน้ำนะมาช่วยกันนะคะเพื่อที่จะแบบเอ้ยเวลาฝนตกลงมานี่คือจะได้ไม่ท่วมนะหรือไม่ก็อย่าไปตัดต้นไม้ทั้งหมดเนาะแล้วก็พื้นเนี่ยคอนกรีตแล้วก็เหลือบางส่วนนะให้มีต้นไม้ใบหญ้าเพื่อที่จะดูดซับให้มีดินนะดูดซับน้ำฝนที่ตกลงมาจะได้ไม่ท่วมกระทันหันแล้วกันอะไรค่ะหมดเวลาแล้วนะคะวันนี้กับรายการสัญจรปลอดภัยร่วมใจลดอุบัติเหตุนะคะอย่างที่ว่ากันไปค่ะเราสกิปเตือนนะคะขับขี่ขับรถข้ามถนนหนทางรวมไปถึงในพื้นที่ชุมชนค่ะเด็กๆนะคะก็อาจจะมีการไปซื้อขนมนมเนยตามร้านค้าในหมู่บ้านบางครั้งอาจจะมีการปั่นจักรยานผู้ปกครองต้องดูแลนะคะเตือนด้วยความปลอดภัยลดการเกิดอุบัติเหตุทุกที่นั่นเองวันนี้จิรพรมั่งคั่งส่งท้ายความสุขด้วยงานเพลงนี้ค่ะพี่ไปดูหนูไปด้วยนะเวอร์ชันนะคะของคุณเอิญสุรติการสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาท
1: ผู้นำสหรัฐอ้างว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายทีมฟุตบอลหญิงไทยชุด U17 ชนะเลบานอน 5-0 คว้าแชมป์กลุ่ม F พร้อมตั๋วไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่จีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกมุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาวันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีกำหนดการสำคัญในการร่วมเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยจะร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกนางคริสตารีนาเจอเจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF และนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำมุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและสร้างโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กหรือ small AI ซึ่งเป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอื่นๆอาทิงานเสวนาเปิดเวทีให้ตัวแทนผู้นำเยาวชนจากเอเชียได้ร่วมพูดคุยถึงทิศทางและโอกาสใหม่ๆของคนรุ่นใหม่ในยุคที่เศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเปิดตัวหนังสือที่รวบรวมงานวิจัยเชิงนโยบายเกี่ยวกับแนวโน้มสำคัญที่จะกำหนดความมั่นคงและมั่งคั่งของเอเชียและการบรรยายนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ตลาดแรงงานในภูมิภาคภายใต้ความท้าทายจากเทคโนโลยีใหม่ส่วนในช่วงบ่ายยังมีเวทีเสวนาหัวข้อ IMF Inspire ที่เน้นย้ำถึงบทบาทของสตรีและการดึงศักยภาพของมนุษย์ในยุคดิจิทัลตลอดจนการหารือเรื่องความร่วมมือเพื่อดึงเงินทุนภาคเอกชนมาพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระดับประเทศขณะที่ผู้เข้าร่วมประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026ทยอยเดินทางเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคึกคักภายใต้มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
2: ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ร่วมประชุมทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์บรรยากาศภายในและบริเวณทางเข้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็มไปด้วยความคึกคักท่ามกลางมาตรการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกอย่างเข้มงวดโดยมีผู้แทนระดับสูงผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกทยอยเดินทางมาถึงพื้นที่จัดงานซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศไทยภายในงานมีการตกแต่งพื้นที่ต้อนรับอย่างสวยงามสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยผสมผสานความยั่งยืนทั้งประติมากรรมศิลปะร่วมสมัยและโซนจัดแสดงพิเศษเช่น Thailand Pavilion และการแสดงพื้นบ้านของแต่ละภาคของไทยเปิดด้วยการแสดงลิเกฮูลูวัฒนธรรมการละเล่นพื้นบ้านของชาวมุสลิมทางภาคใต้ของไทยเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากนานาประเทศที่ให้ความสนใจเก็บภาพบรรยากาศและความประทับใจกันอย่างเนืองแน่นนพศรแก้วคำรายงาน
0: รัฐบาลจะแสดงศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นางสาวลลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันนี้ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร โดยรัฐบาลมุ่งใช้โอกาสที่ผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจผู้บริหารสถาบันการเงินและผู้แทนจากนานาประเทศเดินทางมาร่วมประชุมนำเสนอศักยภาพเศรษฐกิจไทยดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาวสำหรับกิจกรรมสำคัญในวันแรกคือการเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ซึ่งเป็นพื้นที่นำเสนอศักยภาพและแนวทางการพัฒนาประเทศไทยใน3ด้านสำคัญได้แก่โครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิทัลการรับมือความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระบบสุขภาพกับเศรษฐกิจรองรับสังคมอายุยืนเพื่อสะท้อนจุดแข็งของไทยในการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืนมาเชื่อมโยงกับคุณภาพชีวิตประชาชนกรมศุลกากรให้การต้อนรับผู้แทนเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ด้วยมาตรการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรและเพิ่มเติมกำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอดูแลโดยเฉพาะผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อเป็นเจ้าภาพที่ดี
3: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อต้อนรับผู้แทนที่จะเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันแรกวันนี้ว่ากรมศุลกากรมีหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกผู้เดินทางมาร่วมประชุมทั้งไปกลับโดยเฉพาะบุคคลสำคัญระดับสูงเข้าร่วมประมาณ400ท่านได้แก่ผู้บริหารธนาคารโลกกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากประเทศต่างๆรวม191ประเทศส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิกรมศุลกากรได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดปฏิบัติงานกว่า100คนทั้งผู้ที่มีทักษะภาษาอังกฤษดีเพื่อดูแลเรื่องพิธีการศุลกากรและการเดินทางเข้าออกเพื่อให้การต้อนรับและการอำนวยความสะดวกผู้มาเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นที่สุดโดยได้ประสานข้อมูลล่วงหน้าแลกเปลี่ยนข้อมูลเที่ยวบินรายชื่อและรูปภาพของผู้เดินทางเพื่อให้การตรวจสัมภาระอำนวยความสะดวกมีความรวดเร็วและถูกต้องแม่นยำที่สุดขณะเดียวกันได้จัดทำแผนรองรับเหตุฉุกเฉินและแผนสำรองร่วมกับสายการบินและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออทไว้แล้วเช่นกรณีสัมภาระมาล่าช้าเพื่อประสานงานจัดส่งไปยังโรงแรมที่พักได้อย่างทันท่วงทีจึงจัดตั้งศูนย์ประสานงานพิเศษหรือคอมมานด์รูมณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิใช้ติดตามสถานะเที่ยวบินและการเดินทาง
4: เราก็เน้นย้ำนะครับเจ้าที่ของเราเนี่ยแต่งเครื่องแบบภาพเรียบร้อยบริการอย่างมืออาชีพแล้วก็สุภาพพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ยิ้มย้ำถึงใจนะครับเป็นประตูของประเทศในการเข้าสู่ประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะดูแลผู้มาเยือนสร้างความประทับใจนะครับแล้วก็อย่างสโลแกนครับยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพคือเรามีทั้งการส่งข้อมูลมาล่วงหน้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับข้อมูลสายการบินผู้เดินทางรวมถึงกระเป๋าสัมภาระเมื่อมาถึงเราก็มีเครื่องเอ็กซเรย์ทั้งที่อยู่ตั้งสายพานก่อนกระเป๋าจะขึ้นมาแล้วก็มีช่องก็เพื่อจะให้อำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องไปเปิดตรวจสัมภาระต่างๆกรณีที่มีเหตุต้องสงสัยการประชุมในครั้งนี้ครับเป็นโอกาสที่สำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับเรียกว่าระดับโลกเลยนะครับนานาชาติ
3: อธิบดีกรมศุลกากรย้ำว่าช่วงวันที่11ถึง14ตุลาคมนี้คาดการจะมีผู้ใช้บริการสนามบินหนาแน่นกว่าปกติจึงขอแนะนำให้ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางออกนอกประเทศเผื่อเวลาในการเดินทางและเช็คอินล่วงหน้าด้วยในโอกาสประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจากการประชุม IMF ครั้งนี้จึงขอเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับผู้มาเยือนด้วยไมตรีและความร่วมมือเพื่อสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยในเวทีระดับโลกยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงวัฒนธรรมผลักดันชุดไทยพระราชนิยมสู่เวทีโลกเปิดเวทีถ่ายทอดองค์ความรู้งานหัตถศิลป์ไทยสู่ระดับนานาชาติกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรองรับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในเดือนธันวาคมนี้ นางสาวซาบีดาไทยเศรษฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศหรือโรดโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศเข้าร่วมงานจํานวนมากจากการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้สมริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับธรรมเนียมการแต่งกายของสตรีไทยในราชสำนักโบราณนำมาผสมผสานกับวิธีการตัดเย็บให้สะดวกต่อการสวมใส่และเหมาะสมกับยุคสมัยเป็นชุดไทยสำหรับใช้เป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติในโอกาสต่างๆการจัดกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับชุดไทยพระราชนิยมตลอดจนเสริมสร้างความภาคภูมิใจในคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในระดับนานาชาติรองรับความพร้อมสู่การพิจารณาขึ้นทะเบียนชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาริชโยรายงาน
5: กรมควบคุมโรคยืนยันผลตรวจทั้งห้องปฏิบัติการยังไม่มีหลักฐานที่ยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคในรัสเซียขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกพร้อมตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีคุตสหพันธรัฐรัสเซียกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบข้อมูลร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคและยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้กาฬโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียสามารถติดต่อสู่คนได้ผ่านการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดหรือสัมผัสสัตว์ติดเชื้อส่วนกาฬโรคปอดสามารถแพร่จากคนสู่คนผ่านละอองฝอยจากทางเดินหายใจในกรณีสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยได้หากประชาชนที่มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยงและมีไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องกรมอนามัยเตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารแห้งและอาหารกระป๋องที่จัดเก็บไม่เหมาะสมเพราะเสี่ยงปนเปื้อนสารอะฟลาทอกซินจากเชื้อราหากสะสมนานจะเสี่ยงป่วยเป็นมะเร็งตับ
6: นายแพทย์ทิติแสวงคำอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าสารอะฟลาทอกซินสามารถพบได้ในอาหารแห้งถั่วพริกป่นหรือในอาหารกระป๋องถือเป็นความเสี่ยงและส่งผลต่อความปลอดภัยในอาหารเป็นสารพิษที่มีความทนทานต่อความร้อนสูงการต้มนึ่งหรือปรุงอาหารด้วยความร้อนในระดับปกติทั่วไปไม่สามารถทำลายสารพิษชนิดนี้ได้หากได้รับสารนี้สะสมในร่างกายต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของตับก่อให้เกิดภาวะตับอักเสบเซลล์ตับถูกทำลายและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับได้เพื่อป้องกันอันตรายกรมอนามัยแนะนำร้านค้าร้านอาหารครัวเรือนหรือสถานที่ดูแลเด็กผู้สูงอายุที่มีการปรุงประกอบอาหารให้ระมัดระวังการเก็บรักษาและการใช้วัตถุดิบหรือเครื่องปรุงแนะนำให้ดูวันหมดอายุและเปลี่ยนเครื่องปรุงให้สดใหม่อยู่เสมอสำหรับวิธีการเลือกซื้ออย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายจากสารอัลฟาท็อกซินให้สังเกตลักษณะภายนอกก่อนซื้อควรเลือกอาหารแห้งที่มีความสดใหม่ไม่ชื้นไม่มีรอยฝุ่นหรือสปอร์สีเขียวเหลืองหรือดำของเชื้อราตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ให้สมบูรณ์หากเป็นอาหารกระป๋องหรือบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่บุบไม่บวมไม่เป็นสนิมและไม่มีรอยรั่วซึมควรจัดเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมจัดเก็บอาหารแห้งไว้ในที่แห้งเย็นและมีอากาศถ่ายเทสะดวกเพื่อลดโอกาสการเจริญเติบโตของเชื้อราควรทิ้งทันทีหากพบความผิดปกติหากพบว่าถั่วพริกแห้งหรืออาหารมีกลิ่นหืนมีรสชาติแปลกไปหรือมีเชื้อราขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยให้ทิ้งทันทีไม่ควรตัดส่วนที่ขึ้นราออกแล้วนำส่วนที่เหลือมาปรุงอาหารต่อเพราะสารพิษอาจแพร่กระจายไปทั่วทั้งภาชนะแล้วอรุมนอุดมพรรายงาน
0: ล่าสุดเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยผลการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมอย่างไม่เป็นทางการนับคะแนนแล้ว 84% โดยยอดผู้ใช้สิทธิ์สูงกว่า 600% คาดประกาศผลทางการใน30วัน
7: นางสาวจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมพร้อมด้วยนางสาวมาลากลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมในฐานะรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมร่วมกันแถลงความคืบหน้าการนับคะแนนการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนโดยนางสาวจิรภาเปิดเผยว่าการนับคะแนนจากหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 5,233 หน่วยทั่วประเทศดำเนินการไปแล้วกว่า 84% หรือ 4,408 หน่วยสาเหตุที่การรายงานผลค่อนข้างใช้เวลาเนื่องจากระบบต้องมีการบันทึกคะแนนผู้สมัครรายหมายเลขอย่างละเอียดถึง7หมายเลขต่อ1บัตรเลือกตั้งโดยมีบุคลากรรับผิดชอบรหัสเข้าใช้งานเฉพาะเพื่อป้องกันความผิดพลาดและเน้นความถูกต้องเป็นหลักสำหรับยอดผู้มาใช้สิทธิ์อย่างไม่เป็นทางการณเวลาประมาณ 9:00 น.ฝ่ายผู้ประกันตนมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 819,482 คนแบ่งเป็นบัตรดี 796,494 ใบบัตรเสีย 8,308 ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,680 ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 423% ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้ใช้สิทธิ์จำนวน 1,737 คนแบ่งเป็นบัตรดี 1,535 ใบบัตรเสีย81ใบและไม่ประสงค์ลงคะแนน121ใบคิดเป็นอัตราผู้ใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นจากปี2566ถึง 632% สะท้อนถึงความตื่นรู้ของประชาชนผู้ประกันตนและนายจ้างที่รับรู้ข่าวสารและต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมโดยคาดว่าการนับคะแนนและคีย์ข้อมูลทั้งหมดจะแล้วเสร็จ 100% ภายในวันนี้และจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ไม่เกิน30วันพร้อมคาดว่าบอร์ดประกันสังคมชุดใหม่จะสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้เร็วที่สุดในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ด้านรองโฆษกสำนักงานประกันสังคมชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ได้รับการเลือกตั้งในลำดับที่1ถึง7ของทั้ง2ฝ่ายจะมีความเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองว่าการตรวจสอบจะเป็นไปตามข้อกำหนดในพระราชบัญญัติประกันสังคมอย่างเคร่งครัดและตรงไปตรงมาโดยนางสาวจิรภายืนยันเพิ่มเติมว่าจะไม่มีการตรวจสอบสิ่งใดเป็นพิเศษนอกเหนือจากกฎหมายกำหนดซึ่งขอให้ทุกฝ่ายสบายใจได้หากพบเบาะแสหรือมีข้อร้องเรียนสามารถแจ้งได้ผ่านสายด่วน1506หรือเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมนิตยาคุณสิมรายงาน
8: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเร่งบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศโดยเฉพาะเขื่อนเจ้าพระยาจะลดการระบายน้ำเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ารัฐบาลได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่บริหารจัดการน้ำและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำคลอง12ซึ่งสถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้การระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลงจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีแนวโน้มลดลงส่วนจังหวัดเพชรบุรียังมีน้ำหลากจากฝนที่ตกบริเวณท้ายเขื่อนขณะที่จังหวัดกาญจนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำแม่กลองยังมีน้ำล้นตลิ่งบางจุดด้านพื้นที่บางปะกงยังระบายน้ำได้ช้าเนื่องจากน้ำทะเลหนุนโดยกรมชลประทานและกองทัพเรือได้ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำพร้อมวางแผนพัฒนาระบบระบายน้ำในระยะยาวสำหรับกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมขังบริเวณใต้สะพานคลองสามวาสูงประมาณ 10-15 ซมคาดว่าจะเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้พร้อมจัดการขยะหลังน้ำลดและตรวจสอบพื้นที่น้ำท่วมขังในเขตลาดกระบังและหนองจอกขณะที่ภาคใต้ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
9: ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์วันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะภาคใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
1: วันพรุ่งนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักช่วงสั้นๆหลังจากนั้นฝนจะลดลงขณะที่ภาคใต้ฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมนี้
10: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยถึงแนวโน้มสภาพอากาศประเทศไทยในช่วงนี้ว่ากำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลโดยระหว่างวันที่13ถึง15ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้นในลักษณะฝนปลายฤดูซึ่งมักจะตกช่วงเย็นถึงค่ำและอาจมีฝนตกหนักในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่งขอให้ประชาชนระมัดระวังการเดินทางสัญจรจากนั้นตั้งแต่วันที่16ถึง17ตุลาคมเป็นต้นไปฝนทางตอนบนของประเทศจะเริ่มลดลงโดยภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาพอากาศจะเริ่มแห้งลงอย่างชัดเจนอย่างไรก็ตามในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออกยังอาจมีฝนตกแปรปรวนสลับทุก 3-4 วันไปจนถึงช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนก่อนจะเข้าสู่ฤดูหนาวเต็มตัวโดยยืนยันว่ายังไม่มีปัจจัยก่อให้เกิดอุทกภัยขนาดใหญ่ในระยะนี
11: ้ในช่วงนี้ที่ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของสภาวะอากาศในช่วงนี้ก็พื้นที่ภาคกลางนะครับทางด้านที่ตะวันตกไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะครับก็ยังมีเรื่องของฝนตกหนักฝนสะสมได้นะครับเพราะนั้นก็ระวังเรื่องแรกก็คือเรื่องของน้ำป่าอย่างที่สองก็คือเรื่องของพื้นที่ลุ่มที่อยู่ใกล้ทางน้ำนะครับซึ่งมีน้ำสูงอยู่แล้วยังต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องไปนะครับเพราะสถานการณ์ฝนยังมีสะสมเข้ามาอยู่ในช่วงของสัปดาห์นี้นะครับส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับก็คงเป็นฝนตกหนักในช่วงสั้นๆในช่วงของวันที่13ถึงวันที่15นะครับก็เพิ่มความระวังในการสัญจร
10: ผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับภาคใต้ได้เริ่มเข้าสู่ฤดูฝนตามฤดูกาลแล้วโดยเฉพาะตั้งแต่จังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีลงไปซึ่งจะมีฝนตกหนักบางแห่งและคาดว่าฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนหลังวันที่20ตุลาคมเป็นต้นไปส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงเกือบ2เมตรขอให้ชาวเรือและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการออกเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: ด้านสถานการณ์น้ำท่วมทางหลวงทั่วประเทศล่าสุดมีเส้นทางถูกน้ำท่วมรวม74แห่งใน13จังหวัดกรมทางหลวงเร่งช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกรมทางหลวงรายงานสภาพการจราจรพบทางหลวงทั่วประเทศโดยมีจุดที่การจราจรผ่านไม่ได้รวม9แห่งใน5จังหวัดได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีจังหวัดละ1แห่งจังหวัดระยอง1แห่งจังหวัดฉะเชิงเทรา2แห่งและจังหวัดปราจีนบุรีหนักสุดผ่านไม่ได้4แห่งสำหรับจุดสำคัญที่ปิดการจราจรเช่นทางหลวงหมายเลข4ช่วงสะพังถึงเขาวังจังหวัดเพชรบุรีทางหลวงหมายเลข304ช่วงฉะเชิงเทราถึงเสม็ดเหนือจังหวัดฉะเชิงเทราและทางหลวงหมายเลข3079ช่วงปราจีนบุรีถึงศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้กรมทางหลวงได้ระดมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกตลอด24ชั่วโมงพร้อมช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายขอให้ผู้ที่ใช้เส้นทางโปรดระมัดระวังและปฏิบัติตามป้ายเตือนอย่างเคร่งครัดหากต้องการความช่วยเหลือหรือสอบถามเส้นทางแจ้งได้ทันทีที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือติดตามผ่านเว็บไซต์ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ HDMS ขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรับเงินเยียวยาโดยขณะนี้มีการโอนจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาทและได้กำชับจังหวัดภาคใต้เฝ้าระวังเตรียมรับมือฝนตกหนักอย่างใกล้ชิด
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนวันที่12โดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการณ์ส ำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังอาทิกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายได้ร่วมมือการฟื้นฟูจนกลับสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวม 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาท
13: ในพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเช่นในกรุงเทพมหานครนะครับทุกท่านก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันผ่อนคลายสถานการณ์ไปอาจจะเรียกได้ว่าสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกตินะครับแล้วก็ต้องชื่นชมที่ท่านได้เร่งสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้รับความเสียหายจนถึงปัจจุบันนี้โอนเงินไปแล้วทั้งสิ้น5รอบรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069,898,000 บาทขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้การระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพ
12: ทางนี้ได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องล่าสุดวันนี้โอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับธนาคารออมสินเดินหน้าโอนเงินเยียวยาอย่างต่อเนื่องแม้ในวันหยุดโดยณวันที่11ตุลาคมมีการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยแล้วกว่า 75,000 ครัวเรือนครอบคลุม31จังหวัดวงเงินรวมกว่า650ล้านบาทและยังทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่จังหวัดตรวจสอบและส่งเข้าสู่ระบบประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะการขอรับเงินเยียวยาแบบเรียลไทม์ได้ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือทางเว็บไซต์ relief.disaster.go.th เพื่อดูความคืบหน้าตั้งแต่การรับเรื่องการตรวจสอบสิทธิ์จนถึงสถานะการโอนเงินอย่างไรก็ตามนอกจากเงินเยียวยาโดยตรงกระทรวงการคลังยังประสานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐออกมาตรการช่วยทั้งประชาชนและผู้ประกอบการครอบคลุมการพักชำระหนี้สินเชื่อฉุกเฉินเงินทุนซ่อมบ้านซ่อมเครื่องมือทำกินเติมสภาพคล่องและสินเชื่อฟื้นฟูกิจการเพื่อให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบกลับมาตั้งหลักได้เร็วที่สุดส่วนเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งพืชปศุสัตว์และประมงมีมาตรการเยียวยาตามประเภทความเสียหายขณะที่ผู้ค้ารายย่อยและ SME มีช่องทางเข้าถึงมาตรการทางการเงินของธนาคารรัฐเพื่อประคองกิจการและฟื้นรายได้หลังสถานการณ์คลี่คลายขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมระบุขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลังใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาน
14: ายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงการช่วยเหลือเยียวยามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ถูกใช้เป็นพื้นที่รับน้ำจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาว่าได้หารือกับรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในประเด็นดังกล่าวแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายอยู่ซึ่งบางส่วนพยายามจะบริหารจัดการภายในของตัวเองให้มากที่สุดส่วนที่เหลือจะหารือกันเพิ่มเติมโดยเท่าที่ดูตอนนี้อาจมีเครื่องมือ ือที่มีความจำเป็นบางส่วนมีความเสียหายโดยทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะบริหารจัดการในส่วนกลางก่อนหากเกินกำลังส่วนกลางจะหารือต่อไปอีกครั้งทางนี้จากการสำรวจเบื้องต้นมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ประเมินความเสียหายเบื้องต้นพบว่าอาคารมากกว่าครึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ครอบคลุมทั้งอาคารเรียนหน่วยงานสนับสนุนการศึกษาและพื้นที่ให้บริการนักศึกษามหาวิทยาลัยคาดว่าจะทำความสะอาดพื้นที่จะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งขณะที่การฟื้นฟูและซ่อมแซมความเสียหายบางส่วนอาจใช้เวลานานกว่านั้นโดยเฉพาะระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวควบคุมระบบรวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าที่ถูกน้ำท่วมซึ่งจำเป็นต้องผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยอย่างละเอียดก่อนกลับมาใช้งานเบื้องต้นประเมินความเสียหายอยู่ที่กว่า200ล้านบาทชวนันท์มาลีรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานนี้ระบุว่ายูเครนและรัสเซียตกลงที่จะยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของอีกฝ่ายโดยมีผลทันทีอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมขณะที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกีผู้นำยูเครนเปิดเผยกับ Axios สำนักข่าวออนไลน์ชื่อดังของสหรัฐว่าเขาประหลาดใจกับการประกาศของประธานาธิบดีทรัมป์เกี่ยวกับการยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างยูเครนกับรัสเซียอย่างไรก็ดีหากผู้นำสหรัฐแจ้งรายละเอียดเรื่องนี้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียแล้วยูเครนก็พร้อมและยินดีที่จะปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว
1: สำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดีอาระเบียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตีซ้ำด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาส่งผลให้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4เกิดเพลิงไหม้และมีรายงานผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีก11รายโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดอย่างรุนแรงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายด้านพลโทยาย่าซารีโฆษกของกลุ่มกบฏฮูตีออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่อ้างว่ากลุ่มกบฏฮูตีโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและท่าอากาศยานนานาชาติในเมืองดัมนามทางตะวันออกของซาอุดีอาระเบียพร้อมเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและด้านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มกบฏฮูตี
0: คณะเสนาธิการร่วมของเกาหลีใต้เปิดเผยว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธหลายลูกจากพื้นที่กรุงเปียงยางของเกาหลีเหนือไปทางทะเลญี่ปุ่นเป็นระยะทางกว่า900กิโลเมตรเมื่อช่วงเช้าวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งขณะนี้กองทัพเกาหลีใต้เพิ่มการเฝ้าระวังการยิงขีปนาวุธเพิ่มเติมและประสานข้อมูลกับสหรัฐและญี่ปุ่นอย่างใกล้ชิดโดยการยิงขีปนาวุธครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังเกาหลีใต้ทดสอบการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเป็นครั้งแรกเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้ทวีความตึงเครียดขึ้นหลังการระเบิดของทุ่นระเบิดในเขตปลอดทหารฝั่งเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายขณะที่ผลการสอบสวนร่วมของเกาหลีใต้และกองบัญชาการสหประชาชาติระบุว่าทหารเกาหลีเหนือเป็นผู้นำทุ่นระเบิดมาวางไว้แต่เกาหลีเหนือปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของหน่วยงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโคเปอร์นิคัสของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าอุณหภูมิผิวน้ำทะเลบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกที่ใช้ติดตามปรากฏการณ์เอลนิโยสูงถึงระดับ 29.7 องศาเซลเซียสเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมานับเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่เคยมีการตรวจวัดและสะท้อนให้เห็นว่าปรากฏการณ์เอลนิโยกำลังทวีความรุนแรงขึ้นแม้ยังไม่ถึงช่วงที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในเดือนธันวาคมปีนี้อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเอลนิโยครั้งนี้มีความรุนแรงที่สุดเป็นประวัติการเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน ทั้งนี้เอลนิโญเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ทำให้น้ำทะเลบริเวณเส้นศูนย์สูตรทางตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้นส่งผลให้ทิศทางลมและรูปแบบฝนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อภัยแล้งและน้ำท่วมโดยเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
16: การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามพบกับเลบานอนที่ชลบุรีสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตบอลหญิงไทย U17 ชนะเลบานอนไป5-0เก็บ9คะแนนเต็มคว้าแชมป์กลุ่ม F และได้สิทธิ์ไปลุยศึกฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าต้องชื่นชมทุกคนในทีมที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจกล้าที่จะเล่นและต่อบอลจนสามารถทำผลงานออกมาได้ดีตามเป้าหมายที่วางไว้หลังจากนี้จะนำข้อผิดพลาดไปแก้ไขเพื่อพัฒนาแท็กติกให้พร้อมสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบสุดท้ายที่สาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีการจับสลากแบ่งสายในวันที่22ธันวาคมนี้และแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายน2570ศึกอาร์ติกโอเพ่น2026รอบชิงชนะเลิศที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์เมรัชนกอินทนนท์นักแบด

ัตรสองนักตบลูกยางชายหาดสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่20ลงสนามพบกับคู่เจ้าภาพกาตาร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าสองสาวไทยชนะไปแบบขาดลอย2-021-7และ21-5คว้า3แต้มแรกประเดิมทัวร์นาเมนต์ได้สำเร็จศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 ทรูแบงคอกยูไนเต็ดบุกเยือนลำพูนวอริเออร์ผลการแข่งขันปรากฏว่าทรูแบงคอกยูไนเต็ดชนะลำพูนวอริเออร์0-2คว้า3แต้มได้สำเร็จโปรแกรมนัดต่อไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดจะเปิดบ้านรับการท่าเรือ FC ในวันที่18ตุลาคมเวลา18นาฬิกาศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2026แบล็กเพิร์นยูไนเต็ดเปิดสนามต้อนรับเกษมบัณฑิตที่สนามไอมาเน่สเตเดียมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผลการแข่งขันปรากฏว่าแบล็กเพิร์นยูไนเต็ดแพ้เกษมบัณฑิตไป3-5ขณะที่อีกคู่แบงคอก FC โชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะทีมสุราษฎร์ธานีไป4-3คว้า3คะแนนไปครองการแข่งขันชิคาโกมาราธอนคีรินตันติเวชนักวิ่งทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2ชั่วโมง8นาที1วินาทีทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018และทำลายสถิติอาเซียนเดิมของโรบีสยานตูรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่เพิ่งทำไว้2ชั่วโมง13นาที17วินาทีเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ร่วมส่งคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่16ถึง25ตุลาคมนี้พร้อมเปิดเผยว่าได้เช่าเหมาลำเครื่องบินของการบินไทย2เที่ยวบินเพื่อนำทัพนักกีฬา265คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งสิ้น412คนเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนำทีมโดยแววสายสุนีจนะเจ้าของ3เหรียญทองพาราลิมปิกเกม2024เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬาโดยตั้งเป้าหมายทำผลงานไม่น้อยกว่าครั้งก่อนที่หางโจซึ่งทำได้27เหรียญทองจบอันดับ7ของตารางขณะที่นายวรากรกระแสตาโดนที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้ส่งนักกีฬา35คนเข้าแข่งขัน6ชนิดกีฬาตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า3เหรียญทองจากวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายรวมถึงฟุตบอลคนตาบอดไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับ6ของโลกมั่นใจผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้อย่างแน่นอนพลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติทัวร์ออฟไทยแลนด์2027เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมายุครบ6รอบ72พรรษาในวันที่2เมษายน2570และเป็นการเปิดโอกาสให้นักปั่นไทยทั้งชายและหญิงเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยมีหลายชาติในเอเชียทั้งจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้คาซัคสถานและชาติจากตะวันออกกลางสนใจส่งทีมชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติประเภททีมชายทัวร์ออฟไทยแลนด์2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่24ถึง29มีนาคม2570และการแข่งขันจักรยานทางไกลสตรีนานาชาติ Women Tour of Thailand 2027กำหนดแข่งขันระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570โดยใช้เส้นทางในจังหวัดเชียงรายสโมสรฟุตซอลบลูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปั้นฝันเยาวชนสู่ความเป็นหนึ่งเพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตซอล2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุระหว่าง 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะกีฬาฟุตซอลโดยมีทีมงานสตาฟโค้ชของสโมสรนำโดยโค้ชโอธนาธรสันทนาประสิทธิ์และโค้ชตั้มพัฒน์ศรีวิจิตรร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมด้วยอภิวัฒน์แจ่มเจริญนักเตะดีกรีทีมชาติไทยที่มาร่วมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน
ช่วงท้ายกิจกรรม

0: ยาวชนที่เข้าร่วมโครงการยังได้ชมการแข่งขัน MEA ฟุตซอลไทยคู่ระหว่าง Blue Wave ชลบุรีพบกับนครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดเพื่อสัมผัสบรรยากาศการแข่งขันและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้จบเกมแมนเชสเตอร์ซิตี้โชว์ฟอร์มได้เหนือกว่าชนะลิเวอร์พูลไป 3-0 เก็บเพิ่มเป็น18แต้มครองจ่าฝูงด้วยผลงานชนะ6นัดรวดตั้งแต่เปิดฤดูกาลส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่อันดับ9มี9แต้มเท่าเดิมพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: 12:44 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฟ้าผ่ารวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 27-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:00 น
4: ขณะนี้เวลา 12:48 นรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดที่เบอร์โทรศัพท์022639600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนโดยมีขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตัวเองที่สำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมที่ดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน3อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้1อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน6อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราและเปิดรับสมัครสำหรับผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงาน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครได้ทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมและอัลตราซาวด์โดยผู้ที่เข้ารับบริการจะต้องเป็นผู้หญิงไทยอายุ40ปีขึ้นไปมีประวัติญาติสายตรงได้แก่พ่อแม่พี่น้องบุตรเป็นมะเร็งเต้านมมีใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่ามีญาติสายตรงและไม่เคยใช้สิทธิ์กองทุนตรวจแมมโมแกรมมาก่อนภายใน2ปีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลินิกเต้านมสถาบันมะเร็งแห่งชาติโทรศัพท์02-2026-800ต่อ1127มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญภาพประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรันรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงคำว่า Longevity หลายคนอาจนึกถึงการมีอายุยืนยาวแต่ในปัจจุบันการมีชีวิตอยู่นานเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่เป้าหมายสำคัญที่สุดแต่ผู้คนให้ความสำคัญกับการมีสุขภาพดีแข็งแรงและใช้ชีวิตได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นแนวคิด Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพเพื่อให้เราไม่เพียงอยู่ให้นานแต่สามารถอยู่ได้ดีอีกด้วยการสร้าง Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนอย่างมีสุขภาพดีเริ่มต้นได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวันโดยมีแนวทางสำคัญ6ประการประการแรกการรับประทานอาหารที่มีคุณภาพควรเน้นอาหารที่ผ่านการแปรรูปน้อยเช่นผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีถั่วเมล็ดพืชและโปรตีนคุณภาพดีรวมถึงอาหารที่มีใยอาหารสูงพร้อมลดอาหารแปรรูปสูงน้ำตาลส่วนเกินและไขมันทรานส์ซึ่งยังช่วยดูแลจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารได้อีกด้วยประการที่สองการเคลื่อนไหวร่างกายและรักษามวลกล้ามเนื้อควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางอย่างน้อยประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์ควบคู่กับการฝึกกล้ามเนื้อรวมถึงการฝึกการทรงตัวและความยืดหยุ่นเช่นโยคะหรือไทเก๊กเพื่อช่วยรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวเมื่ออายุมากขึ้นประการที่3การนอนหลับให้เพียงพอและมีคุณภาพผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ควรนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อคืนและควรเข้านอนและตื่นให้เป็นเวลาการได้รับแสงธรรมชาติในช่วงกลางวันยังช่วยสนับสนุนจังหวะชีวภาพของร่างกายได้ดีอีกด้วยประการที่4การจัดการความเครียดและดูแลสุขภาพจิตเพราะสุขภาพกายและสุขภาพใจมีความเชื่อมโยงกันการฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายใช้เวลากับครอบครัวหรือทำกิจกรรมที่ชื่นชอบล้วนช่วยสร้างสมดุลและลดความเครียดในชีวิตประจำวันได้ประการที่5การตรวจสุขภาพและประเมินความเสี่ยงให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคตั้งแต่ระยะเริ่มต้นการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลช่วยประเมินความเสี่ยงเช่นโรคหัวใจและหลอดเลือดเบาหวานและความผิดปกติของไขมันในเลือดรวมถึงนำไปสู่การวางแผนสุขภาพแบบเฉพาะบุคคลประการสุดท้ายการใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายและมีความหมายเพราะสุขภาพที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการไม่มีโรคแต่ยังรวมถึงการมีแรงจูงใจในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นครอบครัวการทำงานการเรียนรู้การช่วยเหลือผู้อื่นหรือการทำงานอดิเรกซึ่งล้วนช่วยให้เรามีเป้าหมายและอยากดูแลสุขภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องท่านผู้ฟังคะเป้าหมายของการมีอายุยืนไม่ใช่เพียงการมีชีวิตอยู่นานที่สุดแต่คือการมีสุขภาพที่ดีแข็งแรงเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพการดูแลสุขภาพจึงควรเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมออกกำลังกายการนอนหลับให้เพียงพอจัดการความเครียดและตรวจประเมินสุขภาพ พราะคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่าเราจะมีชีวิตอยู่ได้กี่ปีแต่คือเราจะมีชีวิตที่มีคุณภาพได้อีกกี่ปีนี่คือหัวใจของการอยู่ดีได้นานเพื่อให้ทุกปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีที่เราได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง Longevity มากกว่าอายุยืนคือการอยู่อย่างมีคุณภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิศราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ศูนย์กระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02277-3804ในวันและเวลาราชการ
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
9: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกริตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวชโลธรจัญญาและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: เอ็มกัสการ์ดผ้าสูงเมกะเฮิร์ตสวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เอาเอาเบิร์ดบ่เห็นหน้าเห็นตา 2-3 ปีเมื่อคือยิ้มแย้มแจ่มใสปานถือเบิร์ดแท้บึงข้อก็ใส่สอยนิ้วก้อยก็ใส่แหวนห้วยยิ้มออกมาปานฟ้าเหลี่ยมใส่ฮอดแถวเหลี่ยมท้องหุ่นต้นนี้แม้เจ้าไปด้วยอีหยังมา
2: เอ้ากะตั้งแต่น่ะซาดผ้าใส่ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของวีโซล่าเซลล์นั่นล่ะลดผ้าข่อยห่างข่อยมีเงินค่าไฟบ่ได้เสียพอบบาทดูดน้ําใส่เต็มให้เต็มหน้าเลี้ยงปลาปลูกพืชผักขายได้เงินซุมื้อก็ย้อนวีโซล่าเซลล
1: ์เดี๋ยวนี้มีบริการหลังขายน้ําเด้อมีปัญหาเรื่องซื้อเรื่องซ่อมระบบโซล่าเซลล์เอิ้นหาวีโซล่าเซลล์โทร081-261-0208 อีกเบอร์081-592-0369 สินำไปแก้ให้ฮอดหน้าพุ่นเด
3: ้อจังหวัดหนองคายขอเชิญชวนทุกท่านสัมผัสมหัศจรรย์แห่งศรัทธาเทศกาลออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี2569 22-26 ตุลาคมร่วมรับชมรำบวงสรวงขบวนแห่เครื่องสักการะองค์พญานาคขบวนวัฒนธรรมทั้งเก่าอำเภอชมการแสดงแสงสีเสียงเปิดตำนานบั้งไฟพญานาคร่วมพิสูจน์ปรากฏการณ์ลึกลับริมฝั่งแม่น้ำโขงบั้งไฟพญานาคโลกแห่งศรัทธาที่เล่าขานสืบต่อกันมาขึ้น15ค่ำเดือน11ในวันที่26ตุลาคม2569ที่อำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคายแล้วพ่อกันเด้อ
4: เรื่องกฎหมายบ่ไกลโตมียุติธรรมอยู่ทั่วถิ่นสำนักงานยุติธรรมจังหวัดคือโตแทนของกระทรวงยุติธรรมพร้อมเสิร์ฟความยุติธรรมถึงพื้นที่ซอยเหลือประชาชนในเรื่องกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและสิทธิพื้นฐานใกล้บ้านท่านทุกจังหวัดทั่วไทยหากมีปัญหาเดือดร้อนบ่ได้รับความเป็นธรรมให้นึกถึงสำนักงานยุติธรรมจังหวัดใกล้คุณทุกพื้นที่หรือติดต่อสายด่วนยุติธรรมโทร1111 77ฟรีทั่วไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงชุมชนคนอีสานค่ะ
1: พัฒนารายการวิทยุท้องถิ่นสวท.ขอนแก่นขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของชุมชนในการร่วมกันนำเสนอข่าวสารสาระในท้องถิ่นกับรายการเสียงชุมชนคนอีสานช่วงสื่อข่าวกับชาวบ้าน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มื้อนี้ก็พบกันอีกนะครับเสียงชุมชนคนอีสานวันจันทร์นะครับซึ่งจะพบกับเข้า3ท่านนะครับมื้อนี้มา3ท่านท่านสมหวัง
2: นาสิตามมาเนาะ
0: ครับแล้วก็ท่านสุริยันคงมันแล้วก็ผมเจริญนะครับมื้อนี้ก็คงจะมีเรื่องเล่าต่างๆนะครับนำมาสู่กับท่านผู้ฟังได้รับฟังรวมถึงกับท่านที่เป็น FC เฮานะครับที่โทรเขามาในรายการมีแต่เรื่องสาระประโยชน์ต่อส่วนร่วมนะครับมื้อนี้ก็คิดว่าก็คงจะได้รับเสียงโทรจากทุกท่านเช่นเดิมนะครับมื้อนี้ก็พอสมหวังยังบ่ทันมานะครับจะให้ท่านสุริยันนี่ขึ้นลำพบทนำก่อนนะครับจากนั้นผมก็จะค่อย
3: ค่อยคุยกันไป
0: ครับครับเอาขอเชิญท่านสุริยันครับ
2: ครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังที่เขาอยู่ทางบ้านเอาพี่น้องที่เรา
3: ครับ
2: ช่วงนี้ก็เป็นไตรมาสสุดท้ายคือพอดร.เบาเนาะท่านกำลัง
0: ครับ
2: ว่าสิเขาออกพรรษาเนาะ
0: ครับ
2: ครับท่านท่านดร.เฮาก็เก่งคัดในเรื่องบุญสุนทานอยู่ครับท่านก็มาเว้าอยู่ดอกมณีครับสองผมสองท่านนำเกริ่นไปก่อนพี่น้องที่เคารพครับมื้อนี้ก็ตามที่พี่น้องที่เห็นอยู่ครับเรียกกันรับฟังทั่วประเทศเฮานะครับ ในมื้อนี้ในขณะนี้นะครับประเทศเฮานี่ก็กำลังครับกำลังประชุมในเรื่องเวิร์ลแบงค์นะครับคือ IMF อยู่กรุงเทพมหานครของเฮาครับพี่น้องที่เคารพครับก่อนผมสิเว้าเรื่องนี้ผมสิเกริ่นกับท่านผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่เนาะครับว่าในโลกเฮานี่มีอยู่200กว่าประเทศได้ท่านกำลัง
0: ครับ
2: ท่านผู้ฟังครับ200กว่าประเทศนี่คือทั่วโลกประชากรทั้งหมดมี 8,320 ล้านคนร่วมกับพี่น้องกำลังรับฟังอยู่นี่ละแล้วก็ร่วมผม2คน3คนกำลังจัดรายการอยู่นํา 8,320 ล้านคนนี่ครับงามนั้น
0: ครับ
2: ทั่วโลกเฮาเนาะครับ
0: ครับ
2: แต่มื้อนี้ในขณะนี้นี่เขา191ประเทศที่เข้ามาประชุมนะครับที่เขามาประชุมเวิร์ลแบงค์นะครับเวิร์ลแบงก์ก็คือธนาคารโลกของเขาอยู่กรุงเทพมหานครครับกับเท่ากับพี่น้องที่เคารพกับธรรมดาครับว่าประเทศต่างๆเขาเจ้าขอมาในบ้านเมืองเฮาในประเทศไทยของเฮาก็แสดงว่าประเทศของเฮานั้นมองในฐานะที่ว่าเป็นเจ้าภาพและท่านกำนันท่านผู้ฟังครับเฮาก็ต้อนรับด้วยรอยยิ้มครับยิ้มแย้มแจ่มใสในฐานะเป็นเจ้าภาพเขาก็ยินดีต้อนรับแล้วก็คลื่น 99.50 เขาก็ยินดีต้อนรับครับว่าเขามาในกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะมาคุยกับปัญหาต่างๆของในโลกนี้นะครับพี่น้องครับถนนทุกสายครับกำลังมุ่งเขามาหากรุงเทพมาหาประเทศไทยของเขาครับตัวนี้ครับว่าเขาสิมีว่าระต่างๆการประชุมความคืบหน้าของพี่น้องให้พี่น้องรับทราบว่าข้าเจ้า191ประเทศนี่ข้าเจ้าสิว่าอย่างกันนะครับเท่าที่ผมได้ค้นคว้ามีข่าวคร่าวมานะครับก็มีอยู่เฉพาะมื้อนี้นะครับมื้ออื่นเป็นอื่นก็เป็นอีกเวลานึงมื้อนี้มี4วาระครับพี่น้องที่เคารพครับมี4วาระที่บอกเงาได้ป่ะครับท่านกำนัน
0: ครับครับเอาเลยครับ
2: บอกล่อท่านดร.เฮาเนาะ
0: ครับครับ
2: ครับมี4วาระครับที่สิมาขุดคุยมื้อนี้นะครับคือวาระเสวนาหลักคือ WBG นะครับหัวข้อ Small AI Real Job Small AI More and Better Job โอ้ขอบสวัสดีครับ
0: คร
2: ับ
0: สวัสดี
2: ครับมามาพอดีครับผม
0: คร
2: ับ ก็ขอนะครับบอกล่อท่านดร.เฮาก่อนครับมื้อนี้แหละครับเป็นประเด็นที่มุ่งเน้นในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็กคือ small AI นะครับ
1: เสียงมันคอยเรียกฟังอยู
2: ่โอ้ครับแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพกำลังปรับอันที่สองกำลังโอเคครับอ๋อครับผมขอบคุณครับครับท่านพอดี
1: ไปอีกครับ
3: ท่
2: านดร.เข้ามาพอดีครับผมก็ขอ
1: เราไปเลยคร
2: ับ ผมบอกไปเลยนะครับท่านเนาะ
1: ให้จบหลักสูตร
2: โอเคครับเพิ่นว่าให้จบหลักสูตรไปเลยประเด็นมุ่งเน้นในการประยุกต์ใส่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขนาดเล็ก small AI นะครับวันนี้ครับที่ใส่ต้นทุนต่ำและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยของเราและประเทศกำลังพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจครับและตำแหน่งงานใหม่มากกว่านะครับมากกว่าสิบมุ่งเน้นเทคโนโลยี AI ขนาดใหญ่นะครับมื้อนี้ก็มีผู้ร่วมเสวนาคือมิสเตอร์ JI ครับมิสเตอร์ใจนะครับเกือบมิสเตอร์ใจคือเป็นประธานธนาคารลุงแล้วก็คริสติน่านะครับมิสเตอร์คริสตาติน่านะครับซึ่งเพื่อนเป็นกรรมการผู้จัดการ IMF พร้อมด้วยผู้นำด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีและนโยบายระดับโลกครับอันนี้คือว่าอันที่หนึ่งส่วนเวลาที่สองเป็นเวทีหารือภาคประชาคมและสมาชิกรัฐสภาครับภาษาอังกฤษว่า Civil Society ครับแล้วก็ Parliament Forum ครับแล้วเป็นในเรื่องเราฟังวิธีสำหรับแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างประธานกลุ่มของธนาคารโลกกับตัวแทนภาคประชาสังคมนะครับ CSOS นะครับจากทั่วโลกเกี่ยวกับทิศทางปัญหาการพัฒนาทิศทางการพัฒนาของโลกนะครับการประชุมร่วมระหว่าง IMF World Bank นะครับกับสมาชิกสภารุ่นใหม่เพื่อหาลือทิศทางนโยบายเศรษฐกิจระดับภูมิภาคการประชุมย่อยด้านองค์กรการกุศลและลงทุนเพื่อสังคมครับมื้อนี้มีสี่เวลาครับเวลาที่สามก็คือเวทีเยาวชนครับพี่น้องที่เคารพครับเวทีเยาวชนและเปิดตัวสิ่งพิมพ์นะครับการเสวนาและรับฟังมุมมองของตัวแทนเยาวชนหัวข้อ Job AI และ The NextGeneration ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับการเปิดตัวหนังสือและเสวนาเกี่ยวกับทิศทางอนาคตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียวันที่4ครับการประชุมร่วมกับนโยบายและการเงินระดับภูมิภาคการประชุมผู้แทนระดับสูงกลุ่มประเทศ G20 V20 การประชุมระดับรัฐมนตรีของกลุ่ม V20เพื่อหาเรื่องนโยบายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพผู้มีอากาศและภาระทางการเงินมื้อนี้มีสีวาระพี่น้องที่เคารพครับมื้อนี้มีสีวาระเพิ่นกําลังคุยกันอยู่ครับมื้อนี้นี่อันนี้คือสถานการณ์ฮอตๆเลยครับจากประเทศไทยของเราเพราะฉะนั้นในฐานะเฮาเป็นเจ้าภาพเฮาก็ต้อนรับเขาต้อนรับทั่วโลกครับ191ประเทศเพื่อเพิ่นสิได้มาพูดคุยให้ฮู้จักว่าทิศทางของโลกนี้มันไปทางใดแล้วมื้ออื่นนะครับมื้ออื่นก็เท่าที่ผมเห็นก็คือเป็นน่าสนใจกับพี่น้องที่เคารพครับเป็นน่าสนใจเพราะว่าเป็นการรายงานเรื่องนะครับวันนี้ผมก็สิเว้าเฉพาะเวลาการประชุมของ IMF มื้อนี้เฉพาะเท่านี้ก่อนครับมื้ออื่นคงสิมีท่านหลายท่านที่จะรายการอยู่ห้องนี้ก็เพิ่นสิได้รายงานด้วยกันล่ะครับครับต่อไปครับ
3: คุณพ่อพร้อมเนาะครับคุณพ่อก่อนเอา
1: ครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับก็ท่านอาจารย์สุริยันและก็ท่านอดีตกำนันนะครับเมื่อนี้ก็คงจะเป็นสูตรวาระหนึ่งในส่วนที่ท่านสุริยันนี่ก็เป็นผู้ได้อบรมกลมมาว่างมานะครับท่านก็เลยยึดถือว่าควรจะพูดในเรื่องประโยชน์ของสังคมประเทศชาติเท่าแบบใดบ้าง และที่นี่ก็คงจะเป็นอีกอดีตกำนันก็คงจะเป็นรู้จักว่าการบริหารจัดการขององค์กรภาคประชาชนซึ่งเป็นอดีตกำนันมานะครับเพราะว่าระยะนี้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นเนี่ยครับท่านก็ได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นหลักนะครับบางเทื่อก็ยังไม่ต้องไปปรึกษากับทนายก็ได้ครับไปปรึกษากับสำนักงานยุติธรรมก็ได้นะครับเพราะว่าระยะนี้รัฐบาลของเฮาได้มุ่งเน้นที่จะซอยเหลือประชาชนให้ได้แต่ถ้ามาพูดถึงเรื่องที่จะไปปรึกษากับฝ่ายกฎหมายเนี่ยครับเพราะว่าท่านก็ได้เรียนวิธีต่างๆมากนะครับฝ่ายกฎหมายเนี่ยครับก็ต้องพูดลีลาการแสดงคล้ายๆเป็นมวยฝีมือทำนองนั่นแหละครับกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเป็นมวยมัดตรงนะครับต่อยนอกเลยวันท้องอันนี้เขาก็ต้องเข้าใจและที่นี่ในหลักการมือนี่นะครับตัวกับผมในน้ำเป็นผู้นำผ้าสองท่านนี่เขามาสู่แวดวงเสียงชุมชนคนอีสานนะครับเมื่อนี้ก็คิดว่าจะแบ่งปันเพื่อเป็นโครงการน้อมนำรักถ้ำทางพระพุทธศาสนาเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของคนไทยในการดำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ในช่วงนี้ผมก็อยากจะพูดถึงเรื่องกลุ่มคนไทยขึ้นเหย่าเข่าขึ้นหน้าปลาขึ้นน้ำวัฒนธรรมขึ้นทินเสียงพิ้นเสียงแค้นดังกล้องพี่น้องมีความสุขยุคภาษีอริยะเมตไตรปวงชนชาวไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และดีใจภูมิใจได้ภาคประชาชนมาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้าใจเข้าถึงและพัฒนานี่แหละครับเป็นประเด็นหนึ่งที่อยากจะนำความรักความสามัคคีความปรองดองเข้ามาสู่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับฉะนั้นพวกเฮาก็ต้องเข้าใจถึงบริบทของสังคมบ้านเฮาบ้างนะครับเพราะว่ามื้อนี้นะครับก็ได้เป็นโครงการได้พูดถึงรักโครงการน้อมนำนะครับรักถ้ำทางพระพุทธศาสนาที่นี่ท่านผู้ฟังที่เคารพประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้เป็นหน้าที่ของประชาชนไทยทุกคนที่ร่วมกันดำรงรักษาให้คงอยู่ต่อไปในอนาคตจึงเป็นหน้าที่สำคัญขององค์กรทุกภาคส่วนที่จะต้องกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความรักและเทิดทูนสถาบันของกษัตริย์นอกจากนั้นยังมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติประชาชนชาวไทยที่นับถือศาสนาพุทธจึงได้ยึดหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนี่แหละครับท่านผู้ฟังที่เคารพคนไทยเฮานี่ ก็ต้องพยายามสร้างความรักความสามัคคีกันให้ได้คือหนึ่งเหตุผลหนึ่งนะครับด้วยสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนในประเทศไทยเนี่ยรู้สึกว่ามีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายขาดซึ่งความสามัคคีมีการใส่ร้ายป้ายสีและโจมตีตลอดจนการสร้างความเข้าใจที่ขาดเคลื่อนต่อสถาบันหลักของชาติที่ได้กล่าวพูดมาแล้วนะครับและมีผลสืบเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนาน เพื่อหวังให้คนไทยในชาติเกิดความแตกแยกนี่แหละครับเป็นเหตุหนึ่งที่เฮาอยากจะสอนเด็กและเยาวชนของเฮาแต่ผู้ใหญ่ก็เป็นไปเองพูดจาก้าวร้าวสารพัดอย่างนะครับจากสื่อต่างๆทั้งสื่อทั้งเทคโนโลยีอีหยังนั่นเนาะครับท่านเนาะว่าบางทีเว้าไปนี่บ่เป็นตาเว้าก็ยังเว้าผมว่า
2: การ
1: สอนลูกหลานได้จังได๋ฉะนั้นผมว่าควรจะสํานึกให้ดีเพราะว่าผมว่าทางออนไลน์นี่นะครับท่าน
2: ครับ
1: เขาพูดเอาย่างมักใจได้มั้ยครับกับผมบ่ได้เปิดดอกแต่ว่าแม่บ้านเขาชอบเปิดให้ฟังว่าน้ําท่วมตรงไหนบ้างตรงไหนน้ําบ่ท่วมบ้างเท่านั้นสิมั้ยครับมันก็เป็นน่าฟังน่าคิดอยู
2: ่ครับ
1: เดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องของเฮานี่ก็ต้องตั้งใจดีๆนะครับอย่าไปหลงเสือมากเกินไปฉะนั้นการที่คนผู้ใดเขามาบริหารประเทศนี่เขาก็หวังความเจริญก้าวหน้าของประเทศเช่นเดียวกันแม้ว่าท่านกำนันว่า
3: ครับ
1: ฉะนั้นท่านอดีตกำนันนี่ครับที่เป็นผู้บริหารทั้งภาคประชาชนทั้งองค์กรชาวบ้านเฮานี่
2: คร
1: ับ เพราะว่าช่วงที่อธิบดีให้เฮามาอบรมมาสอบเป็นผู้มาเว้าอยู่นี่ครับได้คัดเอาองค์กรต่างๆเลยครับทั้งมีกำนันมื้อนั้นเลยครับมาเขามาอบรมมาสอบจนได้ผ่านบ้างแต่เวลาที่เขาจะมามันบ่คือท่านทั้ง3คนเฮาทุกวันนี่เลยครับเสียสละจริงๆ
2: คร
1: ับ ค่ารถค่านี่เสียมาเสียค่าเวลาทุกอย่างก็ถือว่าเฮาเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นแหละครับฉะนั้นเรื่องเกษตรกรนี่ครับเฮาก็ต้องพึ่งพิงพ่อหลวงของเฮาเช่นเดียวกันนะครับเกษตรพ่อหลวงนี่ครับอันนี้ครับท่านยังเฮ็ดยังทํายังสั่งอยู่ผู้บริหารนี่ผมได้คุยสัมผัสกันแล้วนะครับท่านสุริยัน
2: ครับผม
1: ท่านก็บอกแล้วว่าในพื้นที่ใดที่ต้องการน้ําก็ต้องแก้งไป
2: ครับ
1: ผมก็ได้แจ้งไปพอดีเขาว่าแจ้งไปที่ส่วนกลางเขาก็ว่าที่ถามมานี่ต้องการหรือว่ามาถามซื้อๆก็นะว่าผมก็เลยว่าต้องการน้ําช่วงนั้นฝนมันโปรยๆเนาะ
2: มันขาดคร
1: ับ มันก็บ่ค่อยนั่นแต่ฝนโปรยๆนี่ถ้าไม่หญ้ามันเกิดหลายเพราะว่าผมก็อยู่น้ําโขงหนองนาเด้ครับดูแลพืชพันธุ์ธัญญาหารก็เลยว่าอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและชัยภูมิเนี่ยครับต้องการคือผมอ่านว่าทั้งชัยภูมิเนี่ยมันก็สิไหลลงมาลำชีนะครับ เพราะว่าอยากจะปรับปรุงลำชีของเฮาก็พูดถึงท่านดร.อะหยังก็ที่อยู่สารคามเนี่ยครับท่านก็เป็นผู้นึงที่พูดอยู่ตลอดเวลาว่าอยากพัฒนานี่คนที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นนี่ตอนนี้ท่านดร.สมยงทำหน้าที่แทนดร.จงกลดร.วิทย์นี่แหละครับ
2: คร
1: ับ ตอนนี้ท่านก็ไปร้องร้องอยู่ทั้งใดจากพวกเฮาไปแล้วนะครับนี่แหละครับก็เป็นส่วนหนึ่งฉะนั้นในระยะนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องให้เย็นใจไว้สินค้าทางเกษตรเนี่ยราคายังคงมันอยู่เลยครับผมถามชาวบ้านไปว่าเพิ่นยังขายได้7017บาทกว่าอยู่เพิ่นน่ะครับ
2: เข้าบ่ครับ
1: เข้านี่ครับเนี่ยราคายังคงเด่นอยู
2: ่เข้าเปลือกเน
1: า
2: ะ
1: ผมว่าเข้ามานี่คงจะร่องผมว่าบ่ต้องร่องหรอกว่าเพิ่นบ่ร่องร่องหรอกเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว110นี่ไปสั่งให้ต่างประเทศมาซื้อนี่ยังหลายล้านตันอยู่เพิ่นน่ะครับบ่ต้องตกใจว่าเขามันสิล่องว่าซั่นว่าว่ามันคือดีแท้ตอนนี้ว่าซั่นเอาวันนี้ท่านกำนันผู้ที่โยเขตท้องถิ่นนี่ครับท่านพูดจาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใดไปเอาเอกสารพระราชบัญญัติต่างๆนี่ครับจากเอกสารที่ของยุติธรรมนี่นะครับ
2: ของ
1: สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่นนี่มาให
2: ้ครับ
1: ก็ได้อยากมาพูดมาจาเพิ่งเอามาถึงวันนี้ตอนเช้า ครับเอาท่านนั่นครับ
0: ครับคุณพ่อเล่าเรื่องราคาเกษตร
1: ครับ
0: เกษตรนะครับ
1: ครับ
0: ผมก็เลยอยากเสริมต่อ
2: เรื่องเกษตร
0: เพราะว่าตอนนี้มันกำลังจะมีผลลายเกิดขึ้นกับเกษตรกรนะครับซึ่งเป็นห่วงครับกันเบาๆกับว่าไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันจะมีการเฮดลิคซิกพันเขา
1: ครับ
0: ที่แรกผมว่าฟังว่าเข้าใจครับผมก็คิดว่าดีนะครับเพิ่นจะเอาพันเขานี่มาให้เกษตรกรเฮดหน้าครับเราออกมาขายให้เขาก็คือเขาจะหามบ่ให้ไปขายไอ้คนอื่นนะครับพันเขาของเขานี
1: ่ครับ
0: ก็ต้องขายให้เขาเราบัดนี้ไปขายให้ผู้อื่นก็บ่ได้เขาสิจับครับเป็นคล้ายๆว่าเฮ็ดกฎหมายออกมานะครับ
2: ลิขสิทธิ์เป็น
0: ลิขสิทธิ์ซึ่งตอนนี้มันก็ยังบ่ทันเห็นรูปร่างของกฎหมายนะครับ
1: มันเป็นการที่ว่ากันซื่อๆเนาะ
2: ครับ
1: ยังบ่ทันเห็นเป็นชัดเนาะ
0: คือ
1: เป็นการว่า
0: คือเป็นการแนวคิดที่ทั้งต่างประเทศเขาม าถ้าหากว่าเฮาบ่มตต้านนะครับเฮาสิปล่อยไปเลยนี่มันเดี๋ยวมันกลายไปเฮาสิเฮ็ดบ่ทันนะครับ
1: ครับ
0: คือขึ้นน้ํามันนี่นะครับ
2: ครับ
0: น้ํามันเขาแปรรูปเป็นเอกชนน้ํามันก็เลยแพงเท่าทุกมื้อนี่ครับ
1: ครับ
0: กลับขึ้นก็บ่ได้เด้ครับบาดว่ามันเอาไปแล้วนะครับมันออกไปแล้วบัดนี้ถ้าเฮาปล่อยให้เขาเฮ็ดลิขสิทธิ์นะครับรัฐบาลอนุญาตเป็นลิขสิทธิ์ของเขาไปบัดเฮาเอาขึ้นบ่ได้เด้อครับบาด
1: ครับ
0: เขาเฮาต่อไปชาวนานี่ท่านเขานี่ไปเอาของเขาท่านเขาเจ้าของเข้าเฮ็ดได้บาดหมดท่านไปต่อไปกินข้าวแพงอันนี้ก็น่าห่วงเด้อครับ
1: ครับ
0: เฮาสิมองข้ามว่าบ่เป็นหยังดอกว่าซั่นแม่นอยู่ครับผู้อนุหลายอาจจะบ่เป็นหยังครับเจ้าน้อยก็ตายแล้วครับลูกหลานที่ครับผมก็เป็นห่วงลูกหลานครับ
1: อ๋อความเป็นห่วงเนาะ
0: ครับจังซุมื้อนี้ซุมื้อนี้ก็ห่วงลูกหลานเรื่องน้ํามันแพงนี่ครับ
1: ครับ
0: โครงสร้างมันแปรเป็นเอกชนเดี๋ยวเอาขึ้นบ่ได้ครับเฮาสิมาด่านรัฐบาลเดียวนี่ด่ากับธรรมดาครับเพราะว่าเขาเอาขึ้นบ่ได้เพราะว่าเขาแปรรูปไปโดนแล้ว
1: มันก็เป็นทั่วโลกนะครับ
0: ครับ
1: การของขึ้นของลงนี
0: ่คือ
1: บ่ต้องมาว่ากันดอกผมว่าผมว่าผู้ที่มาบริหารประเทศนี่เขาก็มีความคิดสมองดีอยู่ครับเขาบ่ปล่อยให้มันเสียหายประเทศหรอกครับอันนี้เฮาสบายใจได้นะครับเอาทันต่อไปคร
0: ับก็แม่นอยู่ครับรัฐบาลแต่ว่าบางที่ผลประโยชน์เขามองเห็นผลประโยชน์หลายกว่านะครับมองเห็นประโยชน์ของตนเองหลายกว่าของประชาชนครับ
1: อันนี้แหละสำคัญครับ
0: ก็นี่แล้วครับ
1: ประโยชน์ส่วนตนนะครับ
0: จังน้ำมัน
1: นะครับ
0: น้ำมันนี่เขาแปรรูปไปปุ๊บเขาเอาเงินเจ้าของไปซื้อหุ้นครับขึ้นราคาน้ำมันครับ
1: ครับ
0: เขารวยครับเดี๋ยวนี้เฮาด่าจะนายทุนนายทุนปกป้องนายทุนจริงๆนักการเมืองก็เป็นนายทุนคือกันครับเอาเงินเขาไปล้มเงินเจ้าของมันก็เลยขึ้นบัดนี้ถามด้วยครับนักการเมืองเดี๋ยวนี้พรรคต่างๆนี่เคยเว้าเรื่องน้ำมันถูกบ่ครับเสียน้ำมันถูกนี่บ่มีจักพรรคเลยครับบ่เคยเว้าครับ
1: เพิ่นก็มีลดขึ้นลดลงอยู่ได้ครับน้ำมันก็มีถอยลงยับขึ้นตาม
0: เดี๋ยวนี้มัน
1: โครงสร้างของโลกครับ
0: มันยับขึ้นหลายกว่ายับลงครับ40กว่าบาทแล้วครับเดี๋ยวนี
1: ้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันก็
0: เพราะว่าเขาเอาน้ำมันแปลราคาสิงคโปร์นะครับ
1: ครับ
0: น้ำมันประเทศไทยแต่ว่าแปลราคาสิงคโปร์ยังบ่พอเด้อครับนี่หักเงินเขากองทุนอีกประมาณลิตรละ5บาทหรือ6บาทเนี่ยกินฟรีๆครับเอาไปใส่กองทุนน่ะมันก็เลยเฮ็ดให้น้ำมันแพงครับก็จริงนี่ก่อนที่แปรรูปนี่น้ำมันเฮานี่ประมาณ19บาทอย่างนี้ครับ
2: ครับ
0: 19บาทก็แปรรูปก็เป็น36บาทเดี๋ยวนี้42แล้วครับมื้อนี้ขึ้นราคาไปอยู่เรื่อยครับ
2: ครับท่านกำนันคร
0: ับครับ
2: เรื่องเกษตรพันธุ์ผืนที่ว่าเนาะ
1: ม
2: ันถ้าเฮามองด่านมองไป2ด่าน
0: ครับ
2: อันนี้ท่านผู้ฟังอาจจะมีความรู้ว่าเฮาก็ได้หรือว่าลองรับฟังเบิ่ง
0: พอดีมีสายเขาเปิดโอกาสครับมันไกลแล้วเปิดอาท่านครับสวัสดีครับ
2: กําลังอธิบาย
0: ว่าเป็นหยังเขาสิเว้าครับเชิญครับ
1: ถึงเวลาแล้ว
4: สวัสดีคร
0: ับครับ
4: ครับครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
4: ครับผมเสรีภาพนะคร
0: ับ คร
4: ับ พูดถึงเรื่องน้ำมันเนี่ยผมก็หนักใจ
0: ครับ
4: อาชีพของผมเนี่ยท่านพอสมควรรู้ว่าอาชีพเป็นอยู่กับกองขยะ
0: ครับ
4: ผมไปเติมน้ำมันเมื่อเช้านี่ครับ43บาท
0: นั่น
4: หนักราคาแล้วกันเหมือนกัน
0: คร
4: ับ แต่ว่าผมขายของครับ
0: คร
4: ับ เอางี้ก็แล้วกันของเบียร์เนี่ยแต่ก่อนโลนึง70บาทเดี๋ยวนี้เหลือ55บาท
0: คร
4: ับโลใหม่ก
0: ็ครับ
4: คนขายเนี่ยคนขายกับคนซื้อเนี่ยเขาได้กำไรเขาไปขายได้10เท่านะครับ
0: ครับ
4: เขาไปขายโรงงานเนี่ย120ต่อกิโลป๋องเบียร์นะครับนี่ป๋องเบียร
0: ์ครับ
4: อันนี้ผู้ใดฟังนะครับ
0: ครับ
4: อาชีพของผมคือการขายยังไงก็แล้วแต่เมื่อได้หามผีลงป่าช้าแล้วไม่เผาก็ต้องฝังกัน
0: คร
4: ับ ต้องยอมรับกติกาแต่ไม่ต้องยอมอันนี้น้ำมันขึ้นนะครับ
0: ครับ
4: ขึ้นทุกวันน้ำมันเนี่ยแต่ผมอยากถามรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงพลังงานเขาเคยเป็นม็อบลูกหิดมาก่อนตอนนี้มาเป็นใหญ่แล้วครับอยู่กระทรวงพลังงานชื่ออะไรผมก็ไม่ต้องบอกหรอกเขาบอกคุมได้คุมที่ไหนน้องขึ้นทุกวันเมื่อเช้าเขาเพิ่งเป็น43บาท วันก่อน42วันนี้43ขึ้นทุกวันเลย เพิ่มเผยอีกหน่อยนะครับผมเวลาผมไปขายของโรงงานเนี่ยขายของเก่านี่แหละราคามันลงมาขวดน้ำพลาสติกก็ยังชั่วหน่อยจาก5บาทขึ้น6บาทอยู
0: ่
4: แต่อีกอื่นลงหมดเล็กเหลือ6บาทเจรุนแต่เราไปซื้อเขาครับ14บาท
0: ก
4: ็ดีเป็นอย่างครับที่เหล็กมันถูกเนี่ยคนก่อสร้างไปซื้อเหล็กตามโรงงานเนี่ยเหล็กเขาไม่แพงมาสร้างบ้านได้สบายไม่แพงนะครับราคาดีแต่เราไปขายถูกลดลง6บาทเหล็กหนานะครับเหล็กหนานี่อันนี้พูดให้ฟังว่าการค้าขายอย่างคุณพ่อสมหวังอยากจะตั้งให้คนขายของต่างๆนี่ครับถามผมเลยถ้าอยากรวยต้องโรงงานซื้อของเก่ารวยแน่รวยจริงๆแล้วซื้อกัน3บาทเขาไปขาย15เนี่ยรวยไหมกี่เท่าครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนทีนี้มาพูดถึงเรื่องกับที่ผมเคยพูดมาทุกครั้งย้ำมาทุกตลอดเวลาว่าตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนมากครับผมอยากเรียกร้องขอร้องรัฐบาลครับต่ออายุบัตรประชาชนบัตรประชาชนได้ไห
0: ม
4: บัตรประชาชนบัตรคนจนได้มันต่อมาถึงปีใหม่ได้ไหมครับผมเรียกร้องนะครับประชาชนเรียกร้องมากผมคิดว่าคงจะได้เพราะว่ารัฐบาลชุดนี้ผมพอจะรู้ว่าเขากักเอาไว้ก่อนกักเอาไว้ทีละเดือนทีละเดือนเนี่ยคือเขาหาเสียงเองแต่ผมอยากเรียกร้องครับประกาศดังๆให้ประชาชนทราบว่าตอนนี้บัตรคนจนบัตรประชาชนเพิ่มไปแล้วเหมือนเดิมครับไปถึงปีใหม่ได้ไหมนี่ข้อหนึ่งครับที่ให้คิดแล้วฟังถึงประชาชนกับเลือดร้อนมันก็พอทุนรายจ่ายเป็นได้อยู่นิดนึงค่ากับข้าวกับน้ำอาหารการกินหรือว่าค่าของในครัวเรือนเนี่ยอย่างน้อยก็ขึ้นไปมีนะครับเงิน 1,000 บาทเนี่ยที่กินใช้ไปถึงเดือนแล้วครับหมดเพราะของกระนี้ระยะเนี่ยครับผักนี่แพงมากเลยจำเป็นต้องซื้อแพงก็ต้องซื้อกินกินเราไปเราก็อยากจะให้ทางรัฐบาลฟังถึงประชาชนครับโดยเฉพาะรัฐมนตรีที่คุมกระทรวงพลังงานผมรู้นะครับว่าท่านเคยเป็นม็อบลูกหิดมาก่อนนะครับเป็นลูกหิดมาก่อนวันนี้มาเป็นใหญ่แล้วก็ท่านบอกว่าท่านคุมได้ยังเฉยอยู่ครับอีกเรื่องนึงครับที่อยากจะทำกันตอนนี้จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแล้วผมอยากจะบอกนะครับทั้งสองฝ่ายฟังเสียงประชาชนครับรัฐบาลเองเมื่อเขาถามต้องตอบจริงๆอย่ามีราคาคุยนะครับต้องคุยมีราคาฝ่ายค้านเองเหมือนกันครับจะถามเขาต้องหาข้อมูลหาหลักฐานชัดเจนฟันให้หนักๆเลยครับเมื่อเขาโกงเมื่อทำงานไม่ดียังไงก็แล้วแต่ครับท่านหลังจากจบจากประชาไปครับไปที่ปลายแล้วเนี่ยท่านสามารถฟ้องปปชได้เลยนะครับเอาง่ายๆครับถ้ารัฐบาลทำงานไม่ดีซึ่งแบ่งที่สัตว์ต่อประชาชนโกงหน้าโกงหลังท่านฟันได้เลยครับก็ต้องเอาข้อจริงเอาข้อเท็จจริงครับจะเอาข้อมูลมาแบบรวมๆไม่เอานะครับ รัฐบาลเวลาตอบคำถามเนี่ยตอบไปชัดเจนครับยังโมมียังไม่แต่ราคาคุยนะครับอย่าโวเวอร์ครับวันนี้เอาแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาจะเข้าครับขอบคุณนอนทุกเน
2: ี่
4: ยขอบค
2: ุ
4: ณคร
2: ับ
4: ผม
2: ขอบคุณครับคุยกันแล้วขอบคุณท่านเสรีภาพ
0: ท่านเสรีภาพพูดได้เนื้อหาสาระมากเลยครับ
2: ครับ
0: ท่านรัฐมนตรีที่ท่านเสรีภาพพูดผมก็รู้จักครับตอนแรกเข้ารับตำแหน่งเนี่ยผมก็มั่นใจนะครับฮึดฮัดฮึดฮัดนะครับจะเอาจริงเอาจังจะปรับโครงสร้างน้ำมันให้น้ำมันถูกลงกับ พอไปนั่งตำแหน่งรัฐมนตรีเงียบเลยครับไม่ได้พูดเลย
2: ก็ต้องรอดูต่อไปเน
0: า
2: ะ
0: ก็ไปเจอเจ้าของน้ำมันไงครับเจ้าของน้ำมันบอกมึงจะพูดมึงเงียบกูจะขึ้นราคาน้ำมันนี่เนี่ยมันก็เลยเงียบครับ
1: วันนี้พูดเรื่องเกษตรอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: พอดีผมจะพูดด้วยสักนิดหนึ่ง
0: ครับเอาเลยครับ
1: เพราะว่าเรื่องเกษตรเนี่ยครับพอดีเมื่อวานได้เอาโดรนนะครับไปพ่นพวกสารบำรุงข้าวนะครับก็เลยถามไปถึงเราก็ดูว่ามันมีสารแบบหนึ่งที่ไปฉีดมะพร้าวน้ำหอมด้วยนะครับก็เลยทำกันทางเกษตรตอนนี้ก็เลยมาคุยกับผู้ดำเนินการการเกษตร

0: ว่าจะจ้างคนไปฉีดนี่ก็ร้อยเหมือนกันนะครับใช่ไหมกำนันครับผมว่าเราได้มีส่วนที่จะรวมพ่อค้าไทยอีสานเราแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นใครมีความรู้ด้านไหนนะครับเราเสนอกันไปนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเกษตรนะครับ
1: ตอนนี้สายมาอีกแล้ว
0: ครับ
1: เอ้าขอเชิญครับ
2: ครับสวัสดีครับท่านกำนันคร
1: ับ ครับครับสวัสดีครับท่าน
2: ปอดจดครับท่านสายันครับ
1: ครับกำลังขึ้นหอดท่านเดียวครับ
2: ไอ้ก่อนอื่นผมก็สิขอฝากความคิดรอดคิดถึงไปคนหนึ่งที่มีความรู
1: ้
2: ท่านอาจารย์ต่างทุ่งสั้นเมืองแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เขารายการวันจันทร์ที่แล้วเนี่ยผมเขาบ่ได้สายสุดท้ายเหลือประมาณ10นาทีนี่ท่านก็เลยท่านบ่ได้เปิดสายผมก็เลยบ่ได้เข้า
0: ครับสองมันไ
2: พ่สองมันไ
0: พ่สองมันไพ่นี่แหละครับ
2: เป็นความคิดที่ดีมากๆเลย
0: ครับ
3: ครับ
2: ท่านบอกว่าท่านอันนี้ท่านเขารายการของดร.ชมย่งตอนนั้นผมได้ฟังเนาะ
3: คร
2: ับ ระหว่างคนแก่14ล้านคนนี่ถ้าสมมติว่าออกคนละ50ตังค์ให้รัฐบาลเฮ็ดให้เฮ็ดชาปนกิจหรือเฮ็ดประกันชีวิตว่าซะไปยาวชาปนกิจ
0: คร
2: ับประกันชีวิตโดยหักเอาเงินของไอ้ผู้เฒ่า14ล้านคนนี่เป็นคนผู้สูงอายุยกเว้นในข้าราชการที่เพิ่นเกษียณได้ที่ว่ากินบำเหน็จบำนาญเด้อันนี้ตัวเลข14ล้านคนจริง
0: ๆครับ
2: ครับนี่เป็นแนวคิดที่ดีมาที่นี่ก็มีบางสายอยู่หรอกว่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกบ่เป็นนโยบายของรัฐบาลเขาหาเสียงไว
3: ้
2: ก็จริงอยู่ครับผมว่าบ่เป็นรัฐบาลบ่เป็นนโยบายของเพิ่นแต่ว่าไอ้ท่านปอบ้านไผ่นี่เราเว้ามั่งที่กับพิจารณาคือคันบ่เป็นนโยบายของรัฐบาลปัจจุบันผมว่าอนาคตถ้ามีการเลือกตั้งใหม่ผมก็เลื่อยคืนว่าผมนี่แหละเวลาผู้แทนมาหาเสียงได้เดินวัดนี่ผมสิลุกขึ้นเสนอให
3: ้
2: ขอให้เฮ็ดประกันชีวิตของผู้เฒ่าโดยหักเอาเงินจังอสม.นี่มีล้านกว่าคนนี่เขาหักเงินของอสม.นี
0: ่
2: แค่75สตางค์เขาก็ได้คนละ 400,000
0: ครับ
2: ทีนี้เงินผู้เฒ่าเฮานี่สมมุติว่าหักเอาซ้ําอสม.ก็สิบ่ได้ติ 400,000 500,000 นี่กัน
0: ครับครับ
2: นี่ผมว่างานนี้สิเหมาะสมกับหน่วยงานไหนสิเฮ็ดผมว่าให้หน่วยงานไอ้พ่อม่อเฮ็ดดีกว่าเพราะมันเกี่ยวกับผู้เฒ่าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่ล่ะท่านพ่อบ้านไผ่ฟังอยู่หรือบ่ฟังก็ผมก็คือถอดเราอยู่ฝากกล้องคือถอดไปหาเราเนี่ย
3: คร
2: ับ ครับนี่แหละเป็นความคิดที่ดีเพราะว่าอีกอย่างนึงผมขอแวะมาเรื่องนี้แหละครับอันนี้
3: คร
2: ับเมื่อกี้พี่เซรีบอกไปเรื่องน้ำมันอยู่ขอโทษพี่เซรีเราโทรมาสองสายผมไม่ได้รับผมค่าเฮ็ดแปลงพักอยู
3: ่โอ้เอ๋น้อง
2: บัดนี้เรื่องรัฐบาลที่นายกอนุทินนี
3: ่
2: ครับเคยแถลงในสภาว่าจะปกป้องสถาบันชาติเพราะศาสนาพระมหากษัตริย์และจะพดุงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยจะรักษาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนี
0: ่
2: ผมว่าเล่านี่ขันโมเป็นอันนี้ขันเป็นภาษาบ้านเฮาสิว่าทำนี้กันมาทำไมเพราะว่าสถาบันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นี่ผมก็แม่นอยู่แม่นความเล่าเราปกป้องอีหลีบอกว่าแต่เล่าแต่ผมล่ะผู้ใดสิต้องบ่ได้ล่ะสถาบันพระมหากษัตริย์นี่แม่นบ่ท่านประธานไอ้แม่นบ่ท่านไอ้หลวงพ่อคุณพ่อสมบังครับ
0: ครับครับครับ
2: ของจะพอดุงระบอบประชาธิปไตยก็แม่นแล้วอันนี้ก็แม่นอยู่แต่ข้อที่3นี่ผมจิตใจจะปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนนี่ ผมว่านี่รัฐบาลอนุทินนี่กำลังสิปล่อยให้นายสัวต่างๆที่เป็นผู้นำเข้าส่งออกของการค้าเสรีระหว่างประเทศนี
3: ่
2: ประเทศไทย1ท่านเขาที่ท่านไหนคุณพ่อสมมองว่าอ๋องั้นน่ะไอ้ท่านกำนันว่าอ๋องั้นขอโทษ
3: คร
2: ับ นี่ล่ะเป็นปัญหาโจทย์ใหญ่ของประชาชนอยู่เดี๋ยวนี
3: ้
2: งานผมก็ว่าเนี่ยไอ้รายการของดร.ชมยงผมมานี่ล่ะไอ้รัฐบาลไอ้ท่านอนุทินนี่กำลังสิขาประชาชนเด้ที่เปิดเอาให้เขาอายุทอบเนี่ยยุคพอบยุคพอบเนี่ยออกเขามานี่มาขายให้ประเทศไทยโดยสิปรับปรุงท่านเขาให้มันเก่งกว่าเขาไทยเฮานี่แล้วสิมาขายกันขายแล้วบัดนี้เดี๋ยวนี้บ่ท่านเขาจะพาได้ครับกับซุ่มอยู่สู้เก็ดแล้วถ้าเขาพามือใดถ้ารัฐบาลบ่ปกป้องแสดงว่ารัฐบาลเสียคําเว้าที่ว่าสิปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนโดยสินําเอาท่านเขามานี่เขามาขายบัดนี้เท่าหน้าเนี่ยจังผมนี่ก็แกอายุ6ไอ้70ปีนี่ผมทําหน้าปีนึงทั้งหน้าผมหน้าเช่านี่ผมเฮ็ดปีละ35ไร่เนี่ย
3: ครับ
2: อันผมซื้อพันธุ์เขานี่ผมจบเลยครับ และอีกจังหนึ่ง

0: อย่าลืมว่ากันเข้าสภาแล้วเดี๋ยวนี้ชาวนาจ้องอยู่ประธานสมาคมไอ้เกษตรกรชาวนาแห่งประเทศไทยอยู่ภาคกลางผมจำชื่อและนามสกุลได้อยู
1: ่ครับครับ
0: กันนี่คือปาโมดเจริญศิลป์นี่กำลังสิตีกองลบหากว่ากฎหมายนี่ที่เข้าสภามือใดนี่ผมว่าปาโมดเจริญศิลป์นี่ลงถนนแน
1: ่ครับ
0: แล้วคันรับเอาเขามาได้ครับขายเส้น MOU นี่เฮาบ่มีสิทธิ์สิเก็บพันเขาเฮาได
1: ้
0: เป็นคือจังสมัยผมเป็นเจ้าหน้าที่อยู่สำนักงานเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนั้นน่ะเรื่องพันเมล็ดบักฮุงมะละกอเนี่ยมะละกอจมูกอิ่มเกมโอนี
1: ่
0: ครับพัฒนาพันธุ์ตัดต่อสายพันธุ์ทุกกรรมได้โดยอาจารย์ดร.วิไลประสาทศรีช่วงนั้นผมเฮ็ดงานอยู่ตึกรัฐบาลหนึ่งผมมีเจ้าหน้าที่นี่ปีละดังครับว่าบัดที่นี่ไทยเกษตรกรไปปลูกแล้วมาตัดของเขาทิ่มจ้างตัดต้นละ10บาท20บาทตอนมาตัดนี่หาว่ามะละกอที่เจ้าเฮ็ดนี่คนไทยเฮ็ดนี่อาจารย์วิไลประสาทศรีเฮ็ดนี่มันกินแล้วมันสิเป็นโรคมะเร็งป่ะนะมาตัดฮอดสวนผมครับแล้วก็มาตัดฮอดหมู่ผมที่ผมเอาไว้เขาเจ้าปลูกนี่ต้นละ10บาท20บาทคงนุ่งสุดมาตัดปานสิไปดวงจันทร์กับโลกดวงจันทร์เบิดนี่คนยัดคือมะเร็งป่ะนะ
2: คร
0: ับ
2: คร
0: ับ โอ้ผมว่านี่เขานี่ก็สิคือกันล่ะครับท่านท่านแวะมาลุงมันจักหน่อย
2: เออๆ
0: มื้อกี้ที่เรียกว่าเรื่องน่ะมันเอกนัทพร้อมพันเป็นรัฐมนตรี
1: คร
0: ับ แต่ช่วงการข้างนี่เสียงคือบ่ออกมาบ่ในเรื่องน่ะมันแล้วก็เปิดนายกมื้อนี้ก็ออกมาเสริมกันในเสียงนั้นมันอีกบ่กี่วันสิได้เกี่ยวเขาแล้วครับวันที่20ตุลานี่เขาซอดมึดสิได้เกี่ยวเริ่มต้นเกี่ยวเขานี่หน้าปีทั่วประเทศนะวันที่5เริ่มเกี่ยวข้าวเลยครับจากวันที่5พฤศจิกายนขึ้นไปนี
1: ่
0: ผมเก่งว่าน้ำมันเดียวนี่อิสรีว่าของขันว่า43สตางค์43บาทแม่นบ่ครับ
1: คร
0: ับแล้วยันนี่คืนนี่เด้ครับผมถามรถเกี่ยวเข่าแล้วครับผมถามว่าถ้าน้ำมันมาลงจังซี่น่ะมีแนวโน้มสิขึ้นบ่เกี่ยวเข่าค่าเกี่ยวเข่าเขาบอกผมว่าไงท่านท่านเขาบอกว่าป๋าถ้าน้ำมันขึ้นนี่ค่ารถเกี่ยวเขาจาก800นี่คาดว่าอาจจะเป็นไล่ละจากไล่ละ800นี่อาจจะเป็นไล่ละ 1,000 บาทตายหาเลยต
1: ั
0: ้งแต่เฮ็ดหน้าว่างั้นโท่มกับเสียงปืนดังอยู่อีหลานน้ำมันขึ้นแลนพวดๆผมต้องจากไถหน้านี่ไล่ละ350เปลี่ยนเป็นไถไล่ละ400บาทครับ
1: คร
0: ับท่านคุณพ่อสมบังครับเป็นตะเก็บปวดบ่ผมอยากให้รัฐบาลนี่ออกมาว่าเรื่องน้ำมันให้มันชัดเจนแน่สิซอยประชาชนแบบไหนอีกจังเขาปี68เขาหน้าปีปี68ทับ69นี่ที่ตัวรัฐบาลตกทางจ่ายเงินเขานี่200,000กว่าคนนี่ว่าที่ได้ภายในเดือนนี้ล่ะตุลานี่ว่าที่นี่เงินที่ว่าไล่ละพันของไต่การทำหน้านี่ผมไปลงทะเบียนแล้วเส้นรับทราบแล้วเส้นแล้วว่าผมทำไล่ผมทำหน้านี่35ไล่จริงผมเส้นแล้วนี่ยังบ่ท่านมีดีเลี้ยวว่าสิได้เลยยังบ่ท่านได้ประชุมกันซ้ำครับขาดบอร์ดธกส.บอร์ดธกส.ไปใส่เกษียณไปแล้วคือบ่ตั้งให้มันท่านเลยดูเกี่ยวเขาได้เพียงคันตั้งบ่ท่านเลยดูเกี่ยวเขาครับนายทุนซื้อข้าวของเกษตรกรนี่กดราคาแน่ครับกดราคาแน่ครับท่านประธานท่านไอ้กำนันท่านคุณพ่อสมบังครับท่านใจยัง
1: คร
0: ับขอบคุณไปหลายครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับ
1: อืมเน
2: าะอันนี้ก็คุณพจนก็เป็นสอทพะนะครับ
1: สอทพะ
2: อยู่บ้านหนองคอยนี่ผมก็มีเพื่อนกันเป็นชายมาใหญ่เลยครับแต่จีไปซื้อดังใส่ป่ากันอยู่กับผมอยู่บ้านสะอาดนะครับค
1: ุ
2: ณชายใหญ่นี่ก็คงจะยั่งอยู่หรือเปล่าก็บ่รู
3: ้บ้านหนองคอยนี่มันเป็นจังได๋จังซื้อว่าหนองคอย
2: มันมีหนองนึงอะล่ะครับเขาเอิ้นเป็นหนองอีหยังก็บ่ทันได้ฮู้ว่าต้องถามคุณประจนบ้าง
3: ผมก็งงคือก็เรียกหนองคุย
2: คน
3: ก็จะพูดอันมีท่านประจนครับอันกรุณาบอกในเด้อว่าหนองคุยนี่เป็นอย่างเช่นเอิ่มละหนองคุยเด้อเราก็มีอีกท่านหนึ่งอยู่บ้านสาวัตถีครับ
1: สาวัตถี
3: เพิ่นว่าอยากได้เบอร์โทรของท่านประจนนี่แหละเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่ได้บอกเพิ่นก็เลยบอกนั้นก็ว่าได้นะครับบอกเบอร์ได้นะครับว่าเบอร์อีหยังนะครับผมจะได้ขนาดไปให้เพื่อนบ้านเสาวสีว่าหูจักกันครับท่านนะครับ
1: ท่านฝากมาก
3: เพื่อนฝากมาเอาครับขอเชิญครับท่าน
1: ส
3: าย มาเอกครับ
1: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับ
4: ท่านดร.ท่านกำนัน
3: ครับ
4: พวกเขานี่วิตกเกินไปวะเนี่ยจริงจริงแล้วรัฐบาลเขาโง่ดอกเขาไอ้ที่นอกจากแทนก็เหมือนต้องอย่าไปพูดแทนเขา
2: คร
4: ับพูดไปช
2: ม
4: อย่าไปแสดงเกินออกหน้านะครับ
2: ใช่ใช่อย่าวิตก
4: เขาไม่โง่หรอกยังไงเขาก็ต้องนั่นแต่ว่าเรื่องค่าน้ำพันน้ำยังนั่นวิตกจะขึ้นนะละต้องไปคิดต่อหรอก
1: ครับ
4: แล้วการที่ราคาเขาพืชผลเนี่ยชาวไร่ชาวนาได้รู้อยู่เต็มอกการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยคุณเลือกตั้งคนที่เคยไปจำนำคุณกับเคยต่อต้านสู่ซอยเขาปล่อยเขาไปตามยถากรร
1: ม
4: นะครับพรรคการเมืองเนี่ยที่เขามีนโยบายเขาถึงทำนะครับอันนี้ท่านไปตั้งนะท่านไปตั้งเดี๋ยวท่านอาจจะเคยเป็นราชการนะผมก็เคยเป็นราชการ
1: ครับ
4: แต่ว่าเขาตั้งมาเนี่ยเขาต้องทับตามนโยบายฝากข้อสอสอพ่อผมอ่ะบัดนี้เขาต้องทำตามนั่นครับถ้าเขาไม่มีนโยบายเขาไม่เห็นดอกมันเกินอัตราเขา
2: ครับ
4: มันผิดคำสัญญา
2: ครับ
4: การสวายสัตว์เนี่ยนะครับนักการเมืองท้องถิ่นกับสวายสัตว์นะครับจะซื่อสัตย์สุจริตซื่อสัตย์สุจริตจะดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมต่อพระมหากษัตริย์อย่างนี้ทุกพ่อเหมือนกันครับ
2: ครับ
4: ผู้ใดคือการเลือกตั้งเข้าไปต้องถวายสัตว์หมด
2: ครับ
4: แม้แต่ในอบต.เทศบาลคือกันหมด
2: คร
4: ับแต่ว่าปฏิบัติตามมั้ยล่ะนี่คือปัญหาแต่ทีนี้ว่าการที่ไปขึ้นราคาหนึ่งเนี่ยสมัยแล้วๆก่อนๆมาเข้าราคา5บาท
1: คร
4: ับแต่ว่าเขาก็บ่มีกระตือแล้วต้นนี้อย่างต่างนะครับอันนั้นก็ว่าไปแล้วที่คือเด็กว่าอย่างก็ว่าไปอันนี้รัฐบาลนี่ก็ว่าไปที่กันแต่มันได้เลือกตั้งกันไปแล้วต้องยอมรับนะครับ
2: คร
1: ับครับ
4: ยอมรับ
1: นี
4: ่มันมีโอกาสเปลี่ยนแปลงมันมีโอกาสเลือกตั้งไหม
2: ครับ
4: นะครับอย่าไปเคล็ดลับในการเลือกตั้งคุณสามารถว่าเขาได้ยังเขาได
2: ้
4: เขาเนี่ยผู้บริการไอ้ยังผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยถ้าเป็นผู้ว่าเพราะมันเลือกตั้งไปว่าชัดชาติก็ได้นะ
1: คร
4: ับ นี่ชัดชาติต้องไปลุยหน้าเองนะครับเพราะว่าท่านไปจากการเลือกตั้งต้องฟังไอ้คำพี่น้องประชาชนเนี่ยจะแก้ได้ไม่ได้มากหรือได้น้อยเขาก็ต้องแก้ตามงบประมาณตามนั่นอยู่เพราะมันเงินนี่ติดเสกสรรมาได้เลยเห็นว่าได้ยืมเงินไปเนี่ยไอ้เรื่องที่ไอ้ชาวบ้านไทยว่าหาที่ตะตังเนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมายคิดเอาบ่ได
2: ้ครับ
4: มันต้องแก้กฎหมายอย่างน้อยๆต้องเป็นพ
2: ร
4: บเข้าผ่านสภาให้สภารับรองนั่นแหละคุณต้องเป็นถ้าเขาว่าก็ได้ว่าในหนาวคิดได
1: ้ครับ
4: แต่ว่าผ่านสภาคุณกับบ่ได้หรอกเพราะมันมีกติกาแล้วเขาจะปม.ทำหรือใหญ่มาตายทำนั่นเรื่องของเขานะครับโอเคครับ
1: ครับขอบคุณครับ
2: นี่แหละครับที่ปรึกษาคนหนึ่งก็คือท่านดอดอกกระเจียวเนี่ยครับ
1: ดอกกระเจียวได้เสียงมาก
2: เออ
1: กำลังจับเสียงอยู
2: ่เออที่จริงแล้วท่านพูดอยู่ว่าเฮาจะไปวิตกกังวลจนเกินไปนะครับ
1: ทุกอย่าง
2: เพราะว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎระเบีย
1: บ
2: ของโลกนะครับ
1: สังคมยุบไปภายใต้ระเบียบ
2: ผู้ใดจะคิดว่าน้ำจะมาท่วมประเทศไทย
3: ตายไปอีกแล้วครับ
2: ครับ
3: ตายเข้ามา
2: เนี่ยวิตกครับดีแล้วว่าพูดกันไว้นะดีนะครับ
3: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับท่านดร.ท่านสุริยัน
3: ครับครับครับ
5: ท่านนาย
1: ขอบคุณครับ
5: ท่านนายวันใช่ไหมครับ
2: ท่านนายวันไม่ได้มา
5: ไม่ได้มาครับผมครับ
2: เป็นสาขา
5: ตรงนี้ครับท่านผมต่อรอนมองนะครับ
2: ครับ
1: โอ้นานๆทีเข้ามา
5: ครับผมตรงนี้ที่เราพูดกันทุกวันเนี่ยดีหมดแหละครับความเห็นดีมาก
1: ครับ
5: แต่จะพูดถึงว่านายกทำจังสั้นนี้จังซี่เนี่ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะถึงนายกวันไหนครับที่เราพูดเนี่ย
1: ครับ
5: มันเป็นมันไกลเกินไปครับ
2: เรา
5: พูดถึงนายกแต่ว่าไม่เคยได้คุยกับนายกสักทีอย่างเงี้ยครับผมเลยว่าที่บ้านเราก็มีครับคนที่มีอำนาจในการออกกฎหมายคนที่มีหน้าที่ในสภานะใกล้ๆบ้านเราเนี่ยเรามีกันทุกเขตทุกคนนะครับ
2: ค
5: ือส.ส.ของเราเนี่ยครับผมว่าเรารวบรวมความเห็นเหล่านี้แล้วจะทำหนังสือไปให้ส.ส.ทุกพรรคทุกคนก่อนในจังหวัดเราเนี่ยครับดูว่าคนไหนจะไปพูดในสภา
1: คร
5: ับ แต่ถ้าแกไม่พูดเราก็ไปต่อไปก็ไม่ต้องยื่นคนไหนที่ไปพูดในสภาไปแสดงให้เขาไปแก้กฎหมายในสภาเนี่ยคนนั้นก็เป็นที่พึ่งของเรานะครับ
1: ครับ
5: ถ้ามีหลายคนไปพูดก็ดีครับมันก็เป็นหลายกำลังเป็นหลายแรงขึ้นจากจังหวัดขอนแก่นจังหวัดสารคามจังหวัดในใต้เชียงก็ทำแบบเดียวกันนะครับ
1: ครับ
5: เพราะว่าทุกอย่างเมื่อฟังแล้วเนี่ยมันอยู่ที่กฎหมายพออยู่ที่กฎหมายปุ๊บต้องแก้กฎหมายคนที่อำนาจแก้กฎหมายก็คือสภาผู้แทน
2: คร
5: ับ คือพรบมันออกจากสภาผู้แทนออกจากครม.วัดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะอยู่ใต้เราที่สุดเราไปพบไปประหยัดที่สุดง่ายที่สุดเนี่ยเร็วที่สุดก็คือสสในเขตของเราในจังหวัดของเรานะครับ อย่าไปคิดว่าพรรคนั้นพรรคนี้ไม่ต้องไปสนใจก็เอาแต่ว่าคุณมีหน้าที่ในสภาคุณทำได้เพื่อเอาความเห็นของเราไปนะครับทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ก็ประถึงว่าเราจะรวบรวมความเห็นนี้ยังไงความเห็นที่พี่น้องเสนอเข้ามาเนี่ยเราจะรวบรวมยังไงผมก็รอวันที่ว่าเมื่อไรที่จะทางชมรมหรือว่าทางรายการเนี่ยนัดประชุมสักวันทำให้มันเป็นมาพบหน้าพบตากันนั่งพูดกันสักวันนะครับแล้วก็สรุปเป็นประเด็นอย่างเด็ดประเด็น
1: โอ้ดีเลยครับ
5: มีการลงชื่อร่ารายชื่อหน้าไปด้วยแล้วไปยื่นให้กับสสนะครับสำหรับปัญหาระดับประเทศนะครับ
1: ดีเลย
5: ถ้าเป็นปัญหาระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับอะไรเราก็ยื่นไปตามระดับนั้นนะครับผมครับ
1: ครับครับ
5: รอวันนัดประชุมอยู่ครับผม
1: โอ้ครับ
5: อยากให้มีการประชุมในของชมรมชมรมเลยนะครับของเราเนี่ย
2: เสียงชุมชนคนอีสานนะครับ
5: ไม่ใช่ชมรมที
2: ่
5: ของ
2: ดร.ที่ที่อ๋อที่นั้นชมรมเกษตรอะไรนะชมรมชุมชน
1: โอชุมชนโอสถ
2: ชุมชนโอสถครับ
1: ถ้าพูดเรื่องนี้มาเน
2: า
1: ะผมว่าท่านศักยภาพสูงที่สุดก็คือดร.ของเรานี่แหละ
5: ชมรมของท่านดร.เนี่ยครับเอาของดร.เนี่ยแหละ
1: ท่านเตือนเราผมว่าที่ก็เหมาะที่ชุมชนโอสถ
5: บ้านหนองน้อมเนี่ยนะ
2: ชุมชนโอสถโคกหนองนา
5: ไปนั่งคุยกันที
1: ่ดีเลยครับ
5: ท่านก็ได้ที่โคกของนาของดร.ก็ได้
1: ครับ
2: ผมว่าจะโทรไปถามสอดอนมงอยู่ว่าถ้าเราขังน้ำเอาไว้ในหญ้าจะตายไหมผมว่ารู้สึกว่าหญ้าจะตายอยู่นะครับเนี่ยนะ
5: เอานาที่มีหน้ายกรกใช่ไหมครับเราเครื่องตัดหญ้าไปตัดให้เรียดเลยแต่แล้วว่าน้ำขัง15วันก็เรียบร้อยครับผมเป็นปุ๋ยเลยแล้วก็หว่านข้าวเลยครับหว่านลงไปในน้ำนั่นแหละครับไม่ต้องเอาน้ำออก
1: มีปุ๋ยด้วยเน
5: า
1: ะ
5: เป็นปุ๋ยด้วยหว่านในข้าวแล้วก็ปล่อยน้ำแห้งเองพอน้ำแห้งปุ๊บข้าวก็จะงอกขึ้นมาครับผม
1: ประเด็นท่านชอดันมงประเด็นนี้เดี๋ยวติดตามนะครับเรื่องการประชุมกลุ่มเราเนี่ยเน
2: า
1: ะ
2: คือ
1: ว่าครับ
5: ถ้าน้ำแช่หญ้าเน่าแล้วเราไม่ต้องไถครับผมเราหว่านข้าวเลยไม่ต้องไถไม่ต้องดำครับผม
1: ครับขอบคุณมากเลยครับ
5: ขอบคุณมากครับรอวันประชุมต่อผมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
1: ท่านคุณพ่อดร.นี่เหมาะที่สุดเลยศักยภาพสูงมากในการที่เราจะประชุมที่โคกหนองนาเรา
2: ก็ประชุมครั้งหนึ่งแล้วครับกำนันผู้ใหญ่บ้านครับประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาอบายมุขสิ่งเสพติดสำหรับเด็กและเยาวชนของพระพรหมวัชรดีรกนี่ครับ
1: อันนี้ท่านสอดรมงเสนอว่าประชุมในระดมความคิดว่าจะแก้ปัญหาอย่างปัญหายาเสพติดยังไงอะไรยังไง
2: ครับท่านกำนันลองเสริมนิด
1: ท่านกำนันว่ายังไง
6: ครับก็ดีครับแต่เวลาใกล้จะหมดผมได้รับข่าวฝากมาจากพูดให้ท่านนะครับ
2: เชิญ
1: ครับ
6: นายอำเภอหนองพ่องครับ
1: ครับ
6: นายอำเภอหนองพ่องเพิ่นจัดโอท็อปจัดเอาโอท็อปมาขายอยู่นาที่ว่าการอำเภอนะครับจัดตลาดนัด
1: มี
6: โอท็อปนะครับมีของใส่ของกินมีพืชพักจากเกษตรกรจากท่าบ้านนะครับมาขายกัน
1: ครับ
6: วันจันทร์ในมือวันจันทร์เนาะแต่วันศุกร์อาทิตย์นึง2มื้อ
1: จันทร์ศุกร์
6: ครับอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะครับชาวบ้านเฮาก็ปลูกผักแล้ว
1: ครับ
6: มีหมักไม้หมักไรมีผักมีผักกล้วยอย่างนี้ก็สามารถเอามาขายได้นะคร
1: ับตลาดนัดเนาะ
6: ที่ตลาดนัดอำเภอหนองพ่อง
1: โอ้ดี
6: นะครับอันนี้ก็อยากนํา มาซื้อข้าวให้อำเภอต่างๆนะครับถ้าอยากเห็นน้ำเนี่ยคืออำเภอลำพอง
1: เป็นโมเดลใด
6: มันเป็นการซอยเหลือไทยบ้านนะครับแล้วก็ซอยเหลือประชาชนที่เฮ็ดผิดพันธุ์โอท็อปมาจะได้มีมองขายเพราะฉะนั้นถ้าว่าเฮ็ดตลาดนัดให้เขาเนี่ยเขาก็บ่ได้มีโอกาสออกมาออกขายนะครับถ้าว่าว่างคนก็เห็นนะครับ
2: ครับถือว่าเป็นนโยบายนี่นะครับ
6: ของอำเภอลำพองเด้อวันจันทร์และวันศุกร์นะครับ
1: ขอบคุณได้อำเภอลำพองหลายครับพี่น้อง
2: แล้วครับผมมาพ่อค้าแม่ค้าท้ายอีสานนะครับต้องพัฒนาขึ้นในเรื่องนี้แล้วก็หาแรงให้เขาเดี๋ยวมาจำหน่ายมาขาย
6: เกิดก็นั่นครับให้ท่านในอำเภอเนี่ยเฮ็ด
2: ที่อำเภอลำพองนี่ก็เป็นแรงนึงเลยครับเพราะว่าปู่ป่าหน้าเหนียวของเขื่อนอุบลรัตน์เท่านั้น
6: ครับ
2: นี่แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้นำระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับท้องถิ่นเวลาเหลือจุดเด่นอยู่ตรงไหนครับ
1: ท่านกำนัน
6: เหลืออีก
2: ท
6: ่
2: านใดครับ
6: อีก2นาทีนี่ละ
2: โอเค
6: ครับ
2: ครับการทั้งท่านก็เฮาจะให้ท่านผู้ฟังได้โทษ

0: น99.5 เมกะเฮิรตซ์สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: แมวผอมแมวอ้วกท้องไส้ปั่นป่วนขนร่วงตัวไม่แน่นกินเค็มเกินไป
2: จบปัญหาครบสูตรเจฟเลือกอาหารแมวพรามีไม่เติมเกลือวัตถุดิบฮิวแมนเกรดตอบโจทย์ทุกปัญหาคนรักแมวรักแมวมากและพรามี
3: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อย่ามอายุหลายขึ้นสภาพร่างกายของเฮาก็เริ่มทดถอยลงโรคไข้ก็ถามหาในตาฝ่าฟ้างล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาของผู้สูงอายุทั้งนั้นมาดูแลสุขภาพผู้สูงวัยให้มีสุขภาพดีทั้งกายและใจด้วยรัก 5 อ ข้อที่1อาหารกินอาหารให้ครบหาหมู่เน้นอาหารที่ย่อยง่ายข้อที่2ออกกำลังกายข้อที่3ทำอารมณ์ให้ดีมองโลกในแง่บวกข้อที่4อดิเรกหากิจกรรมงานอดิเรกที่เฮาชื่นชอบเฮ็ดข้อที่5อนามัยสร้างอนามัยที่ดีที่นี่มีสุขสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพที่ดีควรตรวจสุขภาพอย่างหน่อยปีละครั้งหมดละเลิกอบายมุขของมึนเมาด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต1กรมประชาสัมพันธ์

ียวหัวสิปวดเก็บเอาไว้เดียวหัวสิปวดให้แจ้งตำรวจเด้อครับพี่น้องที่เป็นปลอมห้ามเก็บห้ามเสียงห้ามเสียงต้องไปซื้อของฝากธนาคารกับบอสถูกต้องอู้แล้วเช็คให้ถูกต้องคอยบอกพี่น้องอย่าเฮ็ดผิดกฎหมาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะ
1: กระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะดำเนินการผลิตโดยสถานีวิทยุในสังกัดของกรมประชาสัมพันธ์นะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศนะ74สถานีค่ะซึ่งวันนี้นะคะอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะก็จะมีเรื่องราวของการเสด็จพระราชดำเนินส่งปฏิบัติพระราชกิจในพื้นที่ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งรายการก็จะแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกของรายการภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: สำหรับภาพเก่าเล่าเรื่องนะคะในครั้งนี้มีคลิปที่ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปยังในพื้นที่ภาคใต้นะคะแล้วก็จะมีความสำคัญในส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปี2502ที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินมาที่น้ำตกห้วยยางที่อำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เชิญติดตามค่ะ
3: วันศุกร์ที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 7:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรดาไปยังจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นจังหวัดแรกของการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร14จังหวัดทางภาคใต้ขบวนรถไฟพระที่นั่งได้หยุดตามสถานีต่างๆและมีราษฎรพากันมาเฝ้าอย่างหนาแน่นขณะนี้ขบวนรถไฟพระที่นั่งอยู่ที่สถานีบางพงให้ราษฎรเฝ้า

ระหว่างปีพ.ศ. 2501 ถึง 2502 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแปลพระราชฐานไปประทับแรมเพื่อคลายพระอิริยาบถระหว่างไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างนั้นพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จประพาสไปหลายอำเภอในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นที่ปราบปลื้มปิติยินดีแก่ประสบนิกรเป็นล้นพ้นในยามที่ทรงประทับก็จะทรงพระสำราญด้วยการทรงดนตรีรวมทั้งกีฬาทางน้ำและทางบกและเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502เป็นอีกหนึ่งในความประทับใจและเป็นวันประวัติศาสตร์ของชาวอำเภอทับสแกและอำเภอใกล้เคียงที่ได้รับเสด็จด้วยความจงรักภักดีคราวนั้นในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางตำบลห้วยยางอำเภอทับสแกและต่อมาได้เสด็จประพาสอีกครั้ง

0: กนี่แหละคือคุณสมบัติของป่าที่เราต้องมีป่าเอาไว้ก็เพื่อช่วยบรรยากาศให้มีความสมดุลกันฝนตกต้องตามฤดูกาลการที่เราตัดไม้กันหมดนี่ไม่ใช่ทำให้ไม้หมดจากป่าไปเท่านั้นมันหมายถึงเราทำลายสภาพบรรยากาศทั้งหมดด้วยภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางได้เผยแพร่ภาพและเรื่องราวประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสน้ำตกห้วยยางอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นสถานที่สำคัญที่เคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยติดตั้งไว้2จุดบริเวณหน้าที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางและที่ชั้น3ของน้ำตกห้วยยางซึ่งเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จประพาสเพื่อผ่อนคลายพระอิริยาบถติดตามได้จากนางสาวกมลชนกเจริญสุขเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะ
1: สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกเจริญสุขค่ะเป็นเจ้าหน้าที่ประจำที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพามาชมเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของน้ำตกห้วยยางกันค่ะพี่ก็อย่างที่เข้ามาด้านนี้เลยนะคะด้านนี้ค่ะจะเป็นความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของเรานะคะในอดีตค่ะเมื่อวันที่16พฤษภาคมพ.ศ. 2502นะคะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะและสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะได้ทรงเสด็จมาที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางของเราค่ะบริเวณน้ำตกชั้นที่3นั่นเองค่ะก็ได้ทรงประพาสนะคะน้ำตกแล้วก็ทรงปีคาริเนตค่ะแล้วก็ทรงเสวยพระกัลยาหารกลางวันค่ะแล้วก็ทรงสำราญพระวรกายนะคะก็ตามรูปที่ได้เห็นดังด้านนี้ได้เลยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพระองค์ท่านค่ะยังได้มีพระราชดำรัสค่ะในเรื่องว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายเพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาตินั่นเองค่ะแล้วสำหรับต่อไปนะคะบ่อตรงบริเวณนี้ค่ะก็จะมีอยู่อีกที่หนึ่งก็คือบริเวณริมอ่างแก้วนะคะน้ำตกชั้นที่3แล้วก็เดี๋ยวเราไปชมที่บริเวณน้ำตกชั้นที่3กันได้เลยค่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นเส้นเริ่มทางเดินค่ะของเส้นทางศึกษาธรรมชาติน้ำตกห้วยยางค่ะที่เราจะเข้าไปชมน้ำตกห้วยยางทั้ง5ชั้นค่ะแล้วก็ในชั้นที่3ที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเป็นชั้นประวัติศาสตร์ที่ในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็สมเด็จพระพันปีหลวงได้เคยเสด็จนะคะเชิญชมเลยค่ะ
0: จากหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือประวัติมหาดไทยส่วนภูมิภาคนายสะอาดปายนันผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นเล่าความทรงจำจากการรับเสด็จเมื่อวันที่16พฤษภาคม2502ด้วยความภาคภูมิใจผมจำได้ว่าพระองค์เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยขบวนรถที่ตามเสด็จประมาณ 3-4 คันเมื่อพระองค์เสด็จถึงเป็นเวลาก่อนเที่ยงวันจากนั้นได้เสด็จไปพักผ่อนพระอิริยาบถที่แคร่ประทับใกล้น้ำตกชั้น3ทรงส่งพระวรกายแล้วเสวยพระกัลยาหารกลางวันทอดพระเนตรธรรมชาติและตรัสกับผู้ตามเสด็จอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จประทับริมอ่างแก้วและทรงเป่าคาริเนตหลายเพลงกระทั่งเวลา 17:00 นผู้ตามเสด็จได้ทูลเชิญเสด็จกลับแต่พระองค์และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถยังทรงประทับอยู่ต่อเป็นครู่ทรงพระเกษมสำราญกับป่าเขาและลำธารกว่าจะเสด็จกลับก็เป็นเวลาพลบค่ำในการเสด็จครั้งนั้นทรงห่วงใยในความงดงามของธรรมชาติที่ได้ให้ความชุ่มชื้นเป็นอย่างดีพระองค์ท่านตรัสกับผมว่าขอให้ช่วยกันระมัดระวังรักษาป่าไว้ให้ดีอย่าให้มีผู้ใดมาทำลายบรรดาต้นไม้เหล่านี้เพื่อให้คงไว้ตามธรรมชาติตลอดไปน้ำตกห้วยยางเป็นน้ำตก9ชั้นมีต้นน้ำจากเขาหลวงในเทือกเขาตะนาวสีลำน้ำใสสะอาดโดยเฉพาะบริเวณแอ่งน้ำตกชั้นที่7เป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญปัจจุบันอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีพื้นที่ครอบคลุมท้องที่อำเภอบางสะพานอำเภอทับสะแกและอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์น้ำตกห้วยยางในวันนี้จึงไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามหากยังเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ในช่วงตามรอยพระเมตตานะคะวันนี้ก็จะพาไปที่บ้านรวมไทยที่กุยบุรีนะคะกับกลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งจะมีอีกหนึ่งโครงการที่ได้สร้างคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนนะคะกับคุณสุวรรณีปลื้มจิตกับช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะจากแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถจะพึ่งพาตนเองได้งานปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สร้างคุณค่าให้กับคนในชุมชนบ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งได้สืบสานพระราชปณิธานให้คงอยู่นั่นคือการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมนะคะซึ่งชาวบ้านเริ่มต้นจากการปลูกต้นหม่อนดูแลใบหม่อนให้สมบูรณ์เพื่อเป็นอาหารของหนอนไหมจากนั้นจึงเลี้ยงไหมอย่างพิถีพิถันตั้งแต่ตัวหนอนเติบโตจนสร้างรังไหมทุกขั้นตอนล้วนต้องอาศัยความใส่ใจความอดทนและภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผลผลิตจากการเลี้ยงไหมของชาวบ้านรวมไทยมีการนำส่งต่อไปยังศูนย์ศิลปาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการสร้างสรรค์เป็นงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่านับเป็นการเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นทางของเกษตรกรในชุมชนไปสู่ปลายทางของงานศิลปาชีพไทยที่สำคัญนะคะอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมไม่ได้เป็นเพียงการสร้างผลผลิตแต่ยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวจากต้นหม่อนเล็กๆสู่รังไหมจากรังไหมสู่ผืนผ้าและจากพระราชปณิธานสู่ความเข้มแข็งของชุมชนขอเชิญติดตามเรื่องราวจากกลุ่มสตรีผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมที่บ้านรวมไทยอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณสุวรรณีปลื้มจิต
1: ก็เริ่มเดิมทีนะคะเราเริ่มต้นตั้งแต่ปี42แต่ว่า42นี้เราเริ่มเลี้ยงแล้วก็41นี้เราไปอบรมที่ศูนย์หม่อนไหมชุมพรค่ะแล้วก็กลับมาเลี้ยงลูกสมาชิกรุ่นแรกจะเป็น10คนค่ะ10รายจะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3จะมีทั้งหมด3รุ่นที่ว่าเป็นสมาชิกหม่อนไหมนะคะแล้วพอปีหนึ่งเราก็จะเลี้ยงอยู่ประมาณ7รุ่นต่อปีช่วงนั้นอยู่ประมาณ200ฟาโลค่ะเส้นใหม่นะคะเราก็จะส่งเข้าวังแล้วทีนี้พอเราเสร็จจากเลี้ยงใหม่นะคะเราก็มาต่อยอดด้วยการทำชาใบหม่อนเพราะว่าใบที่เหลือช่วงเราพักโรงค่ะโรงเลี้ยงค่ะเราก็จะมาต่อยอดด้วยการทำชาเพราะว่าใบเราเหลือเราก็ไม่รู้จะทำอะไรของเราจะไม่มีน้ำบ่อบาดาลหรืออะไรนะคะจะทำงานร่วมกับธรรมชาติก็คือถ้าหน้าแล้งเราไม่มีใบเราก็ไม่สามารถเลี้ยงได้แต่เราจะเลี้ยงได้เฉพาะหน้าฝนกับหน้าหนาวช่วงแรกๆเส้นใหม่จะอยู่ประมาณ 1,200 แต่ตอนนี้อยู่ 1,800 แล้วค่ะแต่ละปีเราจะยกระดับมาตรฐานการสาวเส้นทางศูนย์หม่อนไหมชุมพรก็จะมาอบรมเรื่องมาตรฐานของเส้นไหมให้ได้มาตรฐานตามที่เราจะส่งเข้าวังอะค่ะรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตอนนี้กลายเป็น อาชีพหลักไปแล้วค่ะเพราะว่าสมาชิกที่เลี้ยงก็จะเป็นผู้สูงอายุซะมากกว่าจะมีเด็กรุ่นใหม่อยู่ประมาณ 3-4 รายค่ะพื้นที่ของเราอยู่ประมาณ250ไร่แล้วก็สมาชิกตอนนี้ปัจจุบันนี้มี15รายค่ะแต่ว่าเรายังเปิดรับสมาชิกรุ่นใหม่เรื่อยๆค่ะเหมือนเด็กรุ่นใหม่อยากสนใจที่จะเข้ามาปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกับเราก็รับเรื่อยๆคือเราเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ตลอดนะคะตอนที่เราเข้าโครงการนี้นะคะคือพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนเส้นใหม่เส้นทางชีวิตเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังของประเทศและเปลี่ยนความช่วยเหลือให้เป็นความยั่งยืนค่ะส่งฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพที่เคยเลือนหายไปได้กลับมาเป็นอาชีพที่สร้างรายได้สร้างความจริงมั่นคงและชื่อเสียงให้กับชุมชนค่ะและยังสืบสานรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับความพัฒนาและต่อยอดให้ทันสมัยพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ลูกคนรุ่นใหม่ค่ะเพื่อให้ใหม่ไทยคงอยู่และยั่งยืนต่อไปค่ะ ที่เคยได้ฟังพระราชดำรัสของพระพันปีหลวงเราก็น้อมรำลึกถึงคำพูดของพระองค์เราก็จำไว้แล้วก็เอามาปฏิบัติตามค่ะ
2: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธานนะคะวันนี้มีเรื่องของการจัดทำดอกไม้จันทร์นะโดยมีโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็จะได้พูดคุยกับทางท่านอาจารย์จรีวัชระวงศ์นะคะเชิญติดตามค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงของตามรอยพระราชปณิธานในวันนี้นะคะทางสวทประจวบคีรีขันธ์เรานะคะก็ได้เชิญท่านอาจารย์จรีวัชระวงศ์ค่ะท่านเป็นที่ปรึกษาของสภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นะคะได้มาร่วมพูดคุยกันในรายการสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะน้องปุ้ม
0: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่เชิญอาจารย์มาพูดคุยนะคะวันนี้เป็นรายการใต้ร่มพระบรมีพระพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นรายการที่เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะคะเมื่อ26กันยายนทางอาจารย์นะคะก็ได้มีการจัดร่วมกันจัดทำโครงการดอกไม้จันทร์กตัญญูตานะคะซึ่งก็สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดีอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะถึงความร่วมมือร่วมใจของหลายๆฝ่ายในครั้งนี้ค่ะ
3: กิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่พี่จรีรู้สึกตื่นตันใจมากเลยนะคะกับเครือข่ายทุกๆเครือข่ายที่มาร่วมกิจกรรมในวันนั้นนะคะก็นับหัวแล้วก็72คนด้วยกันทั้งคณะกรรมการทั้งจิตอาสาทั้งเครือข่ายต่างๆนะคะที่พี่จรีได้เชิญไปเขาก็ตั้งใจมาร่วมนะคะแล้วก็แบบแต่ละคนท่านหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเพราะว่าโดยใจลึกๆของพวกเขาแล้วเนี่ยคือคิดว่าทุกคนเนี่ยทำมาทำเพื่อพระพันปีหลวงด้วยจิตใจจริงๆนะคะเพราะนั้นเขาก็เต็มใจมากันแล้วก็บรรยากาศนะคะเป็นไปด้วยความรับรื่นนะคะดูสีหน้าแต่ละคนยิ้มแย้มมีความสุขนะคะแล้วก็สำหรับดอกไม้จันทร์ที่เราได้ทำในวันนั้นก็ได้ส่งมอบให้กับวัฒนธรรมจังหวัดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเช้าก็คือวันนี้นะคะก็คือวัน
0: ที่2
3: ตุลาคม2569นะคะก็มีตัวแทนไปมอบเปิดเอิญท่านวัฒนธรรมท่านไปราชการนะคะก็มีการมอบโล่รางวัลเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นนะคะที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราได้รับคัดเลือกนะคะกับน้ำพริกคั่ว
0: ที่เคยตัว
3: นะคะก็ท่านประธานท่านก็ไม่อยู่นะคะท่านอาจารย์ธงชัยสุทธิสมท่านก็เลยบอกว่าให้ตัวของพี่จรีเองเนี่ยนะแล้วก็ตัวแทนไปมอบได้เลยนะคะก็เลยเพื่อให้ภารกิจนี้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดีก็ไปมอบนะให้มันหมดภารกิจไปนะคะก็ในวันนั้นก็เป็นบรรยากาศที่มีความรักความสามัคคีกันมากเลยนะคะก็เป็นแต่ที่สำคัญเนี่ยต้องขอขอบพระคุณนะคะผู้สนับสนุนทุกท่านเพราะว่าเงินที่เราจัดโครงการได้มาจากเงินบริจาคทั้งสิ้นนะคะไม่ได้พึ่งพางบประมาณของทางราชการใดๆเลยนะคะก็ได้รับการอนุเคราะห์นะคะท่านแรกเลยเนี่ยที่มอบให้กับเราเนี่ยคือคุณวิชัยธรรมาเจริญราและพินิดา
0: ค่ะ
3: เป็นปฐมมบทเลยในการมอบเงินช่วยเหลือนะคะจำนวน 3,000 บาทแล้วพี่จรีเองก็ขอความร่วมมือไปยังเครือข่ายเพื่อนๆกันนะคะหรือว่าทางคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะซึ่งเป็นคณะกรรมการร่วมกันซึ่งพี่จรีเองก็เป็นรองประธานกรรมการอยู่เขาก็ให้ความร่วมมือมายอดรวมก็ 3,400 บาทนะคะแล้วก็มีเครือข่ายนะคะของพี่จรีเองมีกัลยาณมิตร 3,000 กว่าบาทมีของดนตรีจิตอาสาเมือง3อ่าวเอ้ยที่พี่จรีทำกิจกรรมอยู่นะคะเพื่อสาธารณกุศลก็ ย่า100บาทนะคะแล้วก็มีของน้องแป้งน้องแป้งท่าน
0: ผอ.ส่วนของวัฒนธรรม
3: ใช่ค่ะก็ 1,000 บาทแล้วก็คุณแม่ท่านท่านเรืองทองนะคะก็ให้มา 1,000 บาทแล้วก็มีประธานชุมชนคลองบางนางรมนะคะก็อีก 1,000 บาทก็รวมแล้วก็เป็นงบประมาณที่เอาละได้จัดกิจกรรมนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะอันนี้ก็เป็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของประชาชนจริงๆเรียกว่าเป็นภาคประชาชนจริงๆนะคะที่ทุกคนแหละมีจิตอาจงรักภักดีนะคะเมื่อพี่จรีเอ่ยปากแล้วเขาเต็มใจที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ถึงแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้มาเข้าร่วมแต่ว่าเขาก็มีสิ่งอื่นนะคะมามอบให้กับเราให้เราเป็นผู้ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
0: ค่ะ
3: นี่ก็เป็นสิ่งที่พี่จรีภาคภูมิใจที่เอาล่ะถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จจากเราไปนะคะเกือบจะครบปีแล้วนะคะ23ตุลาก็ครบปีแล้วแต่สิ่งที่เราประชาชนตัวเล็กตัวน้อยอย่างเราพอที่จะทำสิ่งดีๆให้กับพระองค์ได้เป็นครั้งสุดท้ายเราก็ตั้งใจทำนะคะด้วยจิตอันจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านจริงๆค่ะ
0: ค่ะจะเห็นได้ว่านับตั้งแต่พระองค์ท่านสวรรคตนะคะทางอาจารย์จรีก็มีกิจกรรมในช่วงของการครบรอบเสมอ
3: มีค่ะตั้งแต่ครบรอบ7วันค่ะ15วัน50วัน
0: 100วัน
3: 100วันนะคะแล้วก็ที่จะทำอีกครั้งหนึ่งให้กับพระองค์ท่านก็คือครบรอบปีในวันที่25ตุลาคมนะคะที่ถนนสายวัฒนธรรมปัจจุบันคลินิกของเรานะคะก็คือถนนสู้ศึกตรงถนนสู้ศึกตรงนั้นนะคะก็พยายามที่จะจัดให้ตรงวันอาทิตย์เพราะว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่ถนนสายวัฒนธรรมจะมีการตักบาตรทำบุญตักบาตรกันทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะคะเราก็เลยนำกิจกรรมรำลึกถึงพระองค์ท่านเนี่ยครบรอบ1ปีเนี่ยเข้าไปต่อกับกิจกรรมการตักบาตรก็คือพอตักบาตรเสร็จเราก็มีกิจกรรมนี้กิจกรรมรำลึกต่อไปเลยนะคะเพื่อให้คนที่ได้มาร่วมทำบุญตักบาตรตรงนั้นก็ได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วยนะคะซึ่งในวันนั้นเนี่ยพี่จรีก็ประสานเครือข่ายไว้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ผอ.อัญญรัตน
0: ์
3: มานะคะขอการแสดงของเด็กนักเรียน
0: ของเทศบาลวัฒนิการาม
3: ใช่ค่ะ1ชุดติดต่อป้าอึ่งนะคะชมรมสง่าสมวัยการแสดงชุดนะคะแล้วก็ของชมรมมาม่าไลแดนซ์นะคะอีก1ชุด3ชุดแล้วก็จะมีเป็นกลุ่มของพี่จรีเองนะคะก็ประมาณ 6-7 คนก็เป็นการแสดงการรำลึกถึงพระองค์ท่านนะคะก็อีกหนึ่งจุดก็เป็นการแสดงเพื่อรำลึกถึงพระองค์ท่านก็เป็นสิ่งที่เรามีความรู้ความสามารถในการที่จะทำได้ให้พระองค์ท่านเราก็ทำตามสติปัญญาของเราแต่ด้วยจิตสำนึกของเราที่รักพระองค์ท่านพระองค์ท่านทำคุณงามความดีไว้ให้กับประเทศชาติไทยมากมายเหลือเกิน
0: เคียงคู่กับในหลวงรัชกาลที่9
3: ใช่ค่ะไม่ว่าเราเห็นในหลวงรัชกาลที่9นะคะเสด็จพระราชดำเนินไปใดเราก็จะเห็นพระพันปีหลวงเคียงข้างไปกับท่านด้วยนะแล้วก็ที่สำคัญเราเห็นรัชกาลที่10เป็นราชองครักษ์ติดตามนะคะพระราชบิดาพระราชบารดาไปทุกสถานที่ไปคอยดูแลนะคะป้องกันภัยให้กับทั้งสองพระองค์นะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่พี่จรีคิดแล้วว่าเราทำให้ดีที่สุดนะคะเพื่อพระองค์ท่านค่ะ
0: ค่ะในช่วงท้ายนี้นะครับอยากให้พี่จรีได้เตรียมรู้สึกว่าเตรียมเป็นบทกลอนจะขับเสภาหรือว่าอ่านกลอนคะอาจารย
3: ์พี่จะขับเสภาดีไหมอ่ะหรือว่า
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: 13ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลูกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประเทศไทยนำเสนอศาสตร์พระราชาสู่แนวทางพัฒนาที่ปฏิบัติได้จริงตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
9: นายวิระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปช.นำชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยนายวิระไทยเปิดเผยว่า Thailand Pavilion มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยคัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกได้แก่การแก้ไขปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์แล้วว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประชาชนไทยได้อย่างแท้จริงนพศรแก้วคำรายงาน
1: ปปช.ชี้แจงกรณีปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาคดีทุจริตสอบท้องถิ่นเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเวลาฝากขังครบ84วันย้ำไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุด
10: นายมิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงกรณีผู้ถูกกล่าวหา3รายในคดีทุจริตสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ได้รับการปล่อยตัวว่าเป็นการดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา87ซึ่งกำหนดกรอบเวลาควบคุมตัวสูงสุดไม่เกิน84วันโดยต้องคำนึงถึงหลักสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งนี้การปล่อยตัวไม่ส่งผลให้คดีสิ้นสุดลงและปปช.ยังคงมีอำนาจไต่สวนและดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อ ้อมย้ำว่าหากมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนีหรือยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานสามารถขอศาลออกหมายจับได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดและขณะนี้คณะกรรมการปปช.อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดและในประเด็นใดโดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2569พร้อมยืนยันว่าจะดำเนินคดีด้วยความรอบคอบเป็นธรรมและตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นคุณและเป็นโทษต่อผู้ถูกกล่าวหาเพื่อขยายผลถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดและนำผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายชวิสาประทุมมารายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้
11: นายพัชรอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19 นาฬิกาค่ะ

0: ำลังฟังสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการได้ที่หน่วยบริการของรัฐและเอกชนที่เข้าร่วมรับบริการที่หน่วยนวัตกรรมร้านยาคุณภาพคลินิกเอกชนที่เข้าร่วม30บาทรักษาทุกที่ได้สะดวกกว่าเดิมด้วยระบบโควต้าสแกนหน้า QR code เช่นหากมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย32กลุ่มโรคอาการไข้ไอเจ็บคอปวดหัวร้านยาดูแลอาการโรคเบื้องต้นใช้สิทธิ์ตามโควต้ารายสัปดาห์ที่คงเหลือ Walk in ได้เลยหรือจองคิวล่วงหน้าผ่าน LINE OA สปสช. LINE ID @NHSO หน่วยบริการนวัตกรรมแนวทางใหม่เป็นทางเลือกเสริมสอบถามเพิ่มเติม1330ตลอด24ชั่วโมง

0: ้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ย 12-24% ต่อปีจากเงินติดล้อ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรสบายใจค่ะเกษตรเป็นเรื่องง่ายเฮ็ดกันได้แมนสุคนเกษตรบ่อับจนสิพาพลความถูกใจมีกินกับมีเกียรติบ่ได้เบียดเบียนผู้ใดเกษตรสบายใจนายกิจใช้สิพายาวเด้อพี่น้อง

ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับพอกันทุกวันจันทร์หอดวันศุกร์ครับ 17:00 น.หอด 18:00 น.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับนำข้อมูลข่าวสารสาระที่คิดว่าเป็นประโยชน์นะมาพูดคุยให้กับทุกท่านที่เราฟังรายการอยู่ในขณะนี้แหละครับได้ฟังกันเป็นเรื่องของการเกษตรเรื่องของอาจจะมีเรื่องของประเด็นของกฎหมายบ้างเรื่องสุขภาพบ้างเรื่องอย่างต่างๆเลยที่คิดว่าสิเป็นประโยชน์กับพี่น้องที่ทำฟังรายการนะนอกเหนือจากพี่น้องเกษตรกรหลายท่านก็อาจจะกำลังขับรถขับล่าผ่านมาทางจังหวัดขอนแก่นได้หมุนมาเจอขึ้น FM นะครับ 99.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็รับฟังกันไปนะครับเพลินๆไม่ต้องเปลี่ยนเพลงไปฟังใน YouTube เอาเนาะอยากฟังเพลงก็หาฟังทางอื่นแต่ว่าคันอยากได้ความรู้ประดับแน่เพิ่มเติมแน่นะครับเป็นความรู้พื้นฐานความรู้ธรรมดานี่ละในประเด็นบางเรื่องอาจสิปิ๊งแวบขึ้นมาในฟังดีเจแดงเราอาจสิปิ๊งขึ้นมาก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันกันละกันสำหรับหลายผู้หลายคนที่พึ่งมุนคลื่นมาเจอขึ้น FM 99.5 รายการเกษตรสบายใจครับดีเจแดงครับฤทธิ์ชัยสงครามนะครับมาพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่คิดว่าเป็นประโยชน์เนาะเมื่อนี้อยากคุยเรื่องเหย้าเติบเด้เอาเหย้าจนหอด 18:00 น.มาต้องฟังเพลงกันกระไดได้มื้อนี้นี่ประเด็นอยากคุยเหย้าหลายดีเจแดงเจ็บข้อดีเจแดงไข้มาหลายมื้อเนาะซึ่งเสียอาการดีขึ้นอาจจะมีการไอบ้างกับขออนุญาตมาข้ามพี่น้องและหลายผู้หลายคนและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือขอบคุณแฟนรายการที่รับฟังรายการดีเจแดงนะและก็อุดหนุนผลิตภัณฑ์ปองดำกาแดงของดีเจแดงนี่แหละเอาไปใส่สอยดีใจประทับใจโทมารายงานข่าวดีเจแดงขอบคุณหลายๆเนาะเอาไปใส่แล้วก็ดีมาสุขคนนั่นแหละเนาะดีเมื่อบางท่านมีผู้ใดโทรมาว่าพอดีเรื่องผงดำกาแดงนะดีทุกคนสนใจผลิตภัณฑ์ก็เดี๋ยวค่อยจดเบอร์โทรกันแล้วกันแล้วก็โทรไปทดลองใส่ช่วงนี้ก็คิดว่าน่าสิเหมาะสำหรับการเอาไปฉีดนะพืชผักของพี่น้องเกษตรกรเนาะผงดำกาแดงผงสีดำๆละลายน้ำฉีดพ่นพืชนะ1ซอง295บาทฉีดพ่นได้10ไร่1ซอง295บาทฉีดพ่นได้10ไร่นะแต่ว่าขันอยากประหยัดก็สั่ง2ซองนะแถมให้ซองนึง2ซองก็590บาทแถมให้ซองนึงการราคาที่ถือลงมาเนี่ยตกประมาณซองละตีว่า200ก็แล้วกันไป590บาทได้3ซองก็ตกประมาณซองนึงละ190กว่าบาทเนาะแล้วก็คันขี่รถมาหาดีเจแดงเองดีเจแดงให้ลดราคาเขาไปอีกเนาะผู้ใดมีธุระขับมาขอนแก่นมีธุระแวะมาขอนแก่นโทรหาดีเจแดงเฮ็ดงานอยู่แถวถนนลื่นล่มน่ะแถวสถานีรถไฟหั่นล่ะเนาะพี่น้องเขามาส้นน่ะก็โทรหาแล้วกันนะดีเจแดงเอาของให้ราคาถูกนะเพราะว่าอย่างพี่น้องอุตสาหะขอนแก่นมาเอาแล้วดีเจแดงหักค่าคนส่งออกแล้วก็มีค่าขอบคุณถือว่าให้ไปใส่ผู้ใดแบบใส่ใจในการเขามาเอาโดยตัวตนเนี่ยสิลดให้เมื่อหลั่นลดให้กือนึงเพื่อไปเนาะสำหรับคนที่สิเขามาเอากับดีเจแดงรับด้วยมือนะราคาแบบเอาไปถือราคาขายส่งนี่แหละเนาะสำหรับทุกคนเมื่อนี้อยากเบ้าเรื่องอย่างสู้พี่น้องเกษตรกรฟังกันได้ภาวะที่เรื่องของการเกษตรสมัยนี้มันก็เป็นประเด็นที่ว่ามันเฮ็ดเกษตรแบบหวังเพิงปัจจัยการผลิตจากภายนอกเฮ็ดเกษตรแบบที่เป็นห่วงนะพี่น้องในฐานะที่ของจบเกษตรศาสตร์มาเรียนจบปริญญาทางด้านเกษตรมาแล้วก็ครุกคลีอยู่กับวงการเกษตรแล้วก็มาเฮ็ดงานธนาคารแล้วก็เฮ็ดธนาคารเกษตรนําบ่ล่ะก็อยู่กับพี่น้องเกษตรกรตลอดแต่ละก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็เลยเน้นย้ำมาอยากคุยเรื่องของการเกษตรคือคันเกษตรกตกรภาคอีสานยังคงทำการเกษตรแบบเก่านี่ครับแบบเดิมนี่ไหมเฮ็ดการเกษตรแบบเก่าก็คือเฮ็ดเหมือนปีที่แล้วนะเฮ็ดเหมือน3ปีที่แล้วเฮ็ดเหมือน4ปีที่แล้วนะยังเฮ็ดคือเก่าอยู่เนี่ยนะมันกสิบ่ไม่ยังสิเปลี่ยนแปลงในขณะเดียวกันในอีก10ปีข้างหน้านะครับคืออนาคตข้างหน้านะถ้าเฮายังเฮ็ดคือเก่าน่ะพลันเฮาก็สามารถพยากรณ์ได้ว่าในอีก10ปีข้างหน้าชีวิตพี่น้องเกษตรกรสิเป็นจังได๋คันเฮ็ดคือเก่าได้เนี่ยมันก็สามารถพยากรณ์ได้มันสิมีได้ได้เพียงพ่อบ่มีเงินพ่อไปใช้หนี้ธนาคารเขาบ่แล้วก็มีอาชีพพ่อสิส่งต่อให้ลูกหลานได้บ่คันเฮ็ดอาชีพเกษตรแบบเนี่ยมันสามารถส่งต่ออาชีพเจ้าของให้ลูกให้หลานได้บ่คือคันเบ้าถึงคนที่บ่เฮ็ดเกษตร
หรือว่าคนที่เขาเฮ็ดเกษตรแบบหัวก้าวหน้าแบบที่เขามีวิสัยทัศน์นะอาชีพเกษตรมันสามารถส่งต่อให้ลูกได้เป็นอาชีพที่ภาคภูมิใจยกให้ลูกได้แต่ว่าขันเป็นคนในเมืองเนี่ยเขาสิมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์จังซี่เขาก็สามารถยกกิจการร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้ลูกเขาได้เขาเปิดร้านซ่อมแอร์เขาก็สามารถยกร้านซ่อมแอร์ให้ลูกเขาได้เขาเปิดกิจการในกระตันอยู่ในเมืองนี่เขาสามารถยกกิจการให้ลูกเขาได้แต่ในขณะเดียวกันปัจจุบันเกษตรกรในเมืองไทยบ่สามารถยกกิจการที่เจ้าของเฮ็ดอยู่ทุกมือเนี่ยปัจจุบันเนี่ยให้เกษตรกรให้ลูกเต้าเจ้าของมาสืบทอดได้คันสิยกให้ลูกกับสิยกให้ผู้ที่บ่ได้เรียนหนังสือนั่นล่ะมันสิกลายเป็นแบบนั้นน่ะนะส่งลูกส่งเต้าไปเรียนปริญญาตรีส่งลูกส่งเต้าไปเรียนปริญญาโทจบมาจากมหาวิทยาลัยใหญ่ระดับดังประเทศไทยหรือบ่กล้ายกกิจการเกษตรให้ลูกให้เต้าเพราะอย่างการเกษตรมันลำบากมันยากมันเมื่อยมันทุกข์ว่าซั่นพี่น้องว่าก็เลยบ่อยากให้ลูกเต้าอยู่ขอมาเฮ็ดอาชีพเกษตรมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮากำลังผลักดันขับไล่ใส่ทรงลูกเต้าให้หนีจากบ้านเกิดเมืองนอนดีเจแดงเนี่ยกันหนีจากบ้านเกิดเมืองนอนคือกันเนี่ยตอนแม่ยายอ่อนกับผมมีไห่หน้ายกไห่ผมมีกิจการเกษตรกรหลายคนนั่นแหละเพราะมันว่าอันยกครอบครัวจะขอเนี่ยผมมีกิจการยกไห่ก็โอเคแต่ว่าครอบครัวอื่นอ่ะเป็นพี่น้องมีไห่อ้อยหาสิบไร่บางคนเป็นผู้ขักแน่ไข่แน่มีทีไห่อ้อยสิบไร่อร่อยไร่อยู่ในหมู่บ้านจังซี่เฮ็ดไห่อ้อยกับส่งลูกไปเรียนหนังสือนั่นแหละผู้ไปเรียนหนังสือนี่บ่ได้มาเฮ็ดไห่อ้อยเด้อันผู้ที่เฮ็ดไห่อ้อยต่อจากอีพอนี่คือคนที่บ่ได้เรียนหนังสือเด้ออ๋อคนที่ไปเรียนหนังสือเนี่ยกลับมาอยู่บ้านเนี่ยสิถือสิ่งตาน้อยเบิ่งอุตส่าห์เสียเงินส่งไปเรียนหนังสือนังหาจบพอดปริญญามาเอาโตบ่รอดกลับมาเห็นไห้อ้อยมาซะนั่นน่ะคือวิถีคิดวิถีทางความคิดทำไมเกษตรกรแบบดั้งเดิมมันจึงเสี่ยงอันนี้ประเด็นที่อยากพูดคุยกับพี่น้อง มันเสี่ยงเพราะอย่างประเด็นว่าเฮ็ดเกษตรแบบเก่ามันเสี่ยงเพราะว่าหยังเพราะว่าเฮาเพิ่งพาพืชบ่กี่ชนิดอ่ะพี่น้องเฮาก็มีแต่หยังล่ะมีแต่ข้าวมีแต่มันมีแต่อ้อยมีแต่สับปะหลังจังซี่ล่ะข้าวมันอ้อยยางพาราข้าวมันอ้อยยางพาราเฮาเพิ่งพาพืชที่เขาเรียกว่าเป็นพืชเชิงเดี่ยวอันนั้นคือความอ่อนแอของการเฮ็ดการเกษตรนะครับคือการเพิ่งพาพืชชนิดเดียวคันข้าวบ่ราคาบ่ดีลงทุนการผลิตไปแล้วปุ๊บขายเขาบ่ได้กำไรเอาเงินใส่ละซื้อเบิกพริกกินปลูกมันสำปะหลังมันสำปะหลังเน่าฝนหึ่มเนี่ยบ่ได้เงินจ่อยเสียเงินใส่ไปใส่หนี้ค่าปุ๋ยเขาปลูกอ้อยโรคใบขาวแม่งกอกลงรายได้ที่ได้จากการให้การเกษตรแบบโมโนเนี่ยครับแบบเกษตรเชิงเดียวเนี่ยมันบ่กลุ่มกับการที่เขาลงทุนไปต้นทุนปุ๋ยสารป้องกันศัตรูพืชค่าแห้งต้นทุนเรื่องของพลังงานที่เขาใส่ไปในค่าน้ำมูกน้ำมันต่างๆเนี่ยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งผลผลิตมันก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลขึ้นอยู่กับฝนฟ้าเนี่ยนะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำแต่ละปีเกษตรกรจำนวนมากในประเทศไทยเนี่ยครับคือขาดอำนาจการต่อรองนั่นแหละอีกสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นนะมันขาดอำนาจการต่อรองต่อรองอย่างคือผลิตเสร็จแล้วเอาไปขายเนี่ยเขาปากบ่ออปากบ่ได้ว่าสิขายจักบาทเมาบ่ได้เกษตรกรเมืองไทยบ่เคยเมาอย่างใดจักควบเด้ครับในการปลูกพืชแล้วเอาไปขายเนี่ยเขาต้องมาคอกเนี่ยต้องมาคอยเนี่ยว่าข้าเจ้าสิซื้อเฮาจักบาทนอเห็นบ่อันนี้คือความเสี่ยงที่พี่น้องเกษตรกรต้องแบกรับมาตลอด20 30 40ปี50ปีแล้วในอีก10ปีข้างหน้าพี่น้องก็ต้องแบกรับความเสี่ยงนี้คือเก่าคันเฮายังคงเฮ็ดการเกษตรแบบคือเก่าคือรายได้อีกอย่างนึงก็คือการเกษตรแบบพืชเชิงเดียวเนี่ยมันเกิดกระบวนการสร้างรายได้แบบอย่างแบบรายได้แบบเป็นรอบแบบพี่น้องมันบ่ได้มาสู่มือสู่เว้นมันบ่มีรายได้สู่มือเด้แต่ว่าไอ้โตค่าใช้จ่ายโตภาระหนี้สินโตรายจ่ายประจำมือมันเกิดขึ้นสู่มือสู่เว้นสู่เดือนอันนี้คือเป็นปัญหาที่เสียอยากคุยเพราะนั้นคันสิบ่เฮ็ดคือเก่าเฮ็ดจังได๋ก็เปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดียวสู่เกษตรแบบหลายรายได้เกษตรเชิงเดียวคือเฮ็ดอันเดียวน่ะพี่น้องต้องมานั่งคิดแล้วว่าสิเฮ็ดอีหยังให้มันมีรายได้หลายทางนึกถึงโอ่งน้ําใบนึงโอ่งน้ําอยู่เฮียนเจ้าของน่ะก๊อกน้ําที่เปิดเขาโอ่งมันมีก๊อกเดียวเปิดก๊อกน้ําใส่โอ่งน่ะครับมีก๊อกเดียวเฮาก็ตักอาบซุมื้อน่ะตักหด
อันพักซูมือโอ้งนั่นปักล่างถวยล่างซ้ำซูมือแต่มือไหนคันทอปะป่ามันบ่ไหลนั่นล่ะทอนั่นนะครับมันมีอยู่กอกเดียวนะว่าสิเกิดอย่างเกิดบ่อยากอธิบายแล้วคันกอกนั่นมันบ่ไหลอ่ะว่าเฮ็ดจังได๋ประเด็นประเด็นวิธีคิดของเกษตรกรถึง4เฮ็ดให้มันมี8กอกได้นี่ครัวเรือนเจ้าของน่ะเพื่อเสียมันไหลเข้าโอ่งเฮียนเจ้าของเนี่ยกอกนี่บ่ไหลก็ยากอกนี่มันยังไหลอยู่กอกนี่บ่ไหลก็บ่เป็นหยังเอามี20กอกพุ่นน่ะ3กอกบ่ไหลก็บ่เป็นหยังกอกหยังน่ะกอกเขาให้นึกภาพตามกอกน้ําก็คือไหลได้ที่ไหลเขาโอ่งเฮียนเฮาน่ะกอกที่มาจากไหนามันบ่ไหลบ่ค้าขายเข้าบ่มีบ่ว่าเป็นหยังเขายังมีมันสำปะหลัง3ไร่พอได้อยู่มันเน่าติบ่เป็นหยังเขายังมีไห่อ้อย2ไร่อยู่อ้อยเป็นโรคติบ่เป็นหยังยังมีสวนยางพาราอีก2ไร่อยู่มันก็สิซวยพอดเสียหายมา3ทางเขาสร้างไว้จัก4 5ทางเนี่ยต่อให้ราคาผลผลิตมันบ่ดีบ่เป็นหยังเฮาก็ยังมีข่าตะไคร้ใบมะกรูดผักสวนครัวรั้วกินได้สูงต่ำกลางเตี้ยเลี่ยดินกินหัวเฮายังมีครบอยู่เฮายังมีสวนอยู่อันนั้นคือการสร้างหลุมรบภัยสร้างความมั่นคงให้กับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันนี่พี่น้องมีครบไปล่ะมี8เกาะกอกไปล่ะบ่อันใดมันที่มันสร้างรายได้เป็นก้อนพืชอายุสั้นสร้างเงินหมุนเวียนนะครับหรือว่าไม่ผลเนี่ยครับไม่ยืนต้นเนี่ยเพื่อสร้างเป็นสินสร้างเป็นรายได้ที่มันไหลเข้ามาสู่ปีละเที่ยยังมีบักขามหวานจักหาต้นนี่พี่น้องฮู้ว่าบักขามหวานจักหาต้นนี่ครับกับพ่อได้จับได้บายได้คันผู้ได้ปลูกบักขามหวานไว้จัก4ต้น5ต้นพอฮอดดูบักขามหวานเฮากินบ่เบิดเด้ครับพี่น้องกินบ่เบิดได้บักขามหวานปลูกไว้เฮียน1ปลูกไว้ต้นเดียวยังกินบ่เบิดเด้ครับอีก4ต้น5ต้นกับพ่อได้สอยลงมามินบ้านเฮาเอิ้นน่ะก็ใส่ถุงประกาศขายทาง Facebook นี่ล่ะอย่าขะอย่าปลูกหลายปลูกอย่าหาต้นเนี่ยขายดิบขายดีในหมู่บ้านครับผู้ใดฮู้ไปหยังคือบอกว่าขายดิบขายดีบักขามหวานน่ะมันบ่มีผู้ใดปลูกอย่าเฮ็ดคือบ้านคือเมืองนั่นล่ะผู้ใดฟังดิเจแดงตอนนี้ขาวรถออกหมู่บ้านแล้วบางทีผู้ใดปลูกบักขามหวานคันบ่มีนี่ไปเฝ้าไปหามาปลูกหรอกจัก3ต้น4ต้นซับนั่นก็หาเงินให้เฮาแล้วปีละเป็นหมื่นแหละครับพี่น้องบักขามหวานหาต้นน่ะอย่าเฮ็ดคือหมู่เฮ็ดหลายๆแนวสิ่งสายสิ่งขัวบ่มีผู้ใดมีผู้ใดปลูกหน่อไม้จักคนตัวนี้ปลูกหน่อไม้ดอกพี่น้องจัก10กอพอบ่ต้องปลูกหลายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไว้บ่มีผู้ใดปลูกอันนี้ตอนปลูกล่ะพี่น้องอย่างละนิดอย่างน้อยอย่าเฮ็ดหลายบ่มันเฮ็ดหลายกาลุ้ยเดี๋ยวมันเอาเครื่องคิดเลขมากดเด้ปลูกบักขามต้นนึงได้ต้นละ 2,500 คันปลูก10ต้นได้ 25,000 ปลูก100ต้นได้ 250,000 บ่แม่นจังซั่นเด้มันสิมีขนาดที่เหมาะสมของมันอยู่ปลูก100ต้นสิไปขายผู้ใดได้บาทน้อยขายบ่ออกกับท่อแท้แล้วบัดนี้โอ๊ยไปเห็นว่าสิได้หยังนะปลูกบักขามหวานมันว่ามันปลูกหลายอ่ะมันบ่ได้ง่ายเด้คันปลูกหลายปุ๊บมันก็ต้องเฮ็ดตลาดมันก็ต้องทำตลาดมันก็ต้องแลนหาลูกค้าแต่การปลูกหน่อยๆมันไม่ต้องแลนหาเด้เขามาขอซื้ออยู่เฮียนฮอดเฮือนพุ่นปลูกบักขาม 3-4 ต้นขายบ่ล่ะบักขามปีเนี่ยขายแซ่บใส่ถุงให้เขาเจ้าไป150บาท150บาทนั่นแหละคือการเฮ็ดเกษตรแบบหลากหลายคือเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดียวสู่เกษตรแบบหลายรายได้หลายทางคือมีกอกน้ําไหลเข้าโอ่งชีวิตเจ้าของเนี่ยโอ่งเฮียนเจ้าของให้มันหลายทางขาดไปทางไหนทางนึงก็บ่เป็นหยังฉันบ่เดือดร้อนและที่สำคัญคือเฮ็ดเกษตรแบบที่ใส่เศษวัสดุเหลือใส่ให้เกิดประโยชน์ภายในพื้นที่ซี่โลนะพี่น้องตอนนี้เขามีกระแสส่งเสริมเรื่องเฮ็ดการเกษตรแบบบ่ให้เหลืออีหยังจักแนวเลยเกี่ยงตับในพื้นที่นะแม่พี่น้องนึกภาพออกว่าข้ามาบ่ให้เหลืออีหยังจักแนวมีกอกล้วยอยู่10กอตัดกล้วยยี่อองไปขายต้นกล้วยเหลือเอามาสับเลี้ยงปลาเห็นปะเลี้ยงปลาเสร็จแล้วได้ปลาเอาปลามาคั่วปลาเอาปลาไปขายปลาก็บ่ต้องไปว่าสิไปขายได้เงินเป็นแสนเป็นล้านหรอกเอาซ้ําแบบได้ขายเนี่ยเสร็จแล้วน้ําเอาไปเฮ็ดหยังน้ําสูบขึ้นมาเอาไปหดผักน้ําขี้ปลานี่โอ้ยหดผักงามเอาสูบเล่นก้นบ่อขึ้นมามาหดพืชพันธุ์เฮาให้สุยางมันเหลือศูนย์ให้หมดกล้วยอีอองครับบ่จะขายเป็นหวีก็เอากล้วยอีอองนะครับมาฝานเอาไปทอดเป็นกล้วยฉาบขายเปลือกกล้วยอีอองเหลือก็เอาไปเฮ็ดปุ๋ยเนี่ยคือ
ใส่ประโยชน์ให้มันเกิดประโยชน์ให้มัดสุยางสุแนวอย่าให้มีแนวถิ่มในพื้นที่แปลงเกษตรแปลงหนึ่งนะพี่น้องรู้ว่ามันสร้างเงินมหาศาลขันเข้าบ่อถิ่มจากแนวได้นั่นเลี้ยวหาให้พ่อว่ามันสิเอาไปเสพประโยชน์อีหยังได้ประเด็นต่อมาที่สิคุยคือการเกษตรนะการเกษตรขันสิเฮ็ดการเกษตรแบบให้มันสามารถสร้างอาชีพสร้างเงินสร้างความมั่นคงได้เขาบอกว่าให้มองหาเกษตรทางเลือกมันเป็นทางรอดนี่แหละทางเลือกเพื่อจะเป็นทางรอดนี่แหละนะว่าเป็นไรบ้านเมื่อเขาเห็นอย่างกับเห็นน้ำมูการทำตามเพื่อนนี่ครับมันสบายใจเพราะมีมูการเห็นคือมูเนี่ยมันสบายใจยากหน่อยปุ๊บขันขาดทุนกับขาดทุนเหมือนบ้านนี่แหละขันมีกำไรกับมีกำไรน้ำกันนี่แหละบอกาเสียงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าบอกาหนีออกจากคอมฟอร์ทโซนบอกาหนีออกจากจุดที่มันสบายอยู่แล้วนะทางเลือกต้องเหมาะสมเหมาะสมอย่างเหมาะสมกับสภาพดินเหมาะสมกับสภาพพื้นที่เหมาะสมกับเงินทุนจากของพื้นที่นอกเขตชลประทานจะต้องเลือกพืชที่อย่างไรต้องเสียเนาะขับเป็นพืชพื้นที่ในเขตชลประทานต้องเลือกพืชอย่างไรในการเอาไว้ให้การเกษตรพื้นที่นอกเขตชลประทานก็ต้องเลือกพืชที่มันทนแรงใส่น้ำน้อยนะครับมีความเหมาะสมกับพื้นที่ที่มันมีน้ำหลายกับไปปลูกผักนะปลูกพืชอายุสั้นพืชที่มีตลาดรองรับนะมีน้ำหดเพิ่นเมื่อปีเมื่อซาดจังเสียขันเป็นดินล้วนบนทรายบ่เนาะเขาสิปรับปรุงดินยังไงเพื่อให้มันปลูกได้ก็เอาเน้นอินทรีย์วัตถุดีเจแดงย้ำตลอดดินเนี่ยต้องถูกปรับปรุงเป็นเกษตรกรนี่ห้ามขาดคุณสมบัติคอนี่เด็ดขาดขันผู้ใดบอกว่าจะของเป็นเกษตรกรนี่เขียนไว้ในทะเบียนบ้านอาชีพเกษตรกรนี่ครับต้องรู้เรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินถ้ามันเป็นทรายหลายต้องปรับปรุงจังใดดินทรายหลายก็ใส่อินทรีย์วัตถุเข้าไปอินทรีย์วัตถุก็ไปหากวดเอาอยู่สารวัตรพุ่นก็เป็นสารวัตรอยู่เดือนวัตรพุ่นอ่ะใบไม้ใบไรไปหาตัดเอากกไม้ขางทางหลวงนั่นแหละอินทรีย์วัตถุนะจะมาขันไปตัดขออนุญาตเจ้าของถนนเพิ่นเด้ขันเข้าไปตัดปุ๊บเนี่ยเขาถือว่าลักทรัพย์หลวงเด้แต่ขันหลวงมาตัดเนี่ยว่าลักทรัพย์เด้หลวงตัดหลวงก็เอาถีบขางทางขึ้นกันนั่นแหละแต่ว่าขันไปตัดกันระวังดีๆตัดต้นพักเกษตรขางทางนั่นเอามาเป็นวัสดุคลุมดินเอามาเป็นอินทรีย์วัตถุเอามาเรื่องของการจัดการบริหารพื้นที่เจ้าของมีเยอะแยะแล้วก็เรื่องทุนเจ้าของนะครับมีปริมาณเท่าไหร่ว่าเป็นว่าสู่ส่วนอย่างเดียวว่าย่านเนี่ยในโจกโลกฝ่ายเห็นมาเหมือนแล้วว่าได้ย่านเงินเนี่ยเดี๋ยวไปหายืมบันวาเนี่ยความคิดล้นฝ่าทึ่นสีข้าเพราะพี่ทึ่นมีแล้วปุ๊บไปยืมมาเห็นแล้วกับผิดหวังเพราะว่าเขาบ่ได้เริ่มจากเล็กไปใหญ่ปัญหาหนึ่งที่ตีเจแดงสัมผัสได้พี่น้องเกษตรกรคือบ่ได้เห็นจากน้อยไปใหญ่นะนะเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำมาสั่นบริษัทมีตาเครื่องท้ายเอกสารเพิ่นว่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำพี่น้องก็เอาขึ้นกันแหละเล็กๆไม่ใหญ่ๆทำสิมาเลี้ยงเห็ดยางง่วง3ตัวเมียคือกันเสียเวลาทอกันเลี้ยงไปเลย20ตัวบ่ว่าสัตว์ตั้งนี้เลี้ยง20ตัวอยู่3เดือนแล้วครับเฒ่าเลี้ยงตอนแล้วเมียเนาะอันบ่ได้มีสกิลพื้นฐานบ่ได้มีเบสิกมันต้องเริ่มจากเล็กไปใหญ่ดูตามทุนนะครับที่เจ้าของมีเริ่มจากแปลงน้อยๆทดลองตลาดก่อนลงทุนขยายกิจการไปเรื่อยๆเนาะพื้นที่ไหนที่มันเสี่ยงต่อน้ําท่วมก็คันโหมันเสี่ยงต่อน้ําท่วมก็จะสไปเฮ็ดทั้งพี่น้องทั้งเขตแว้งน้องแว้งน้อยน่ะน้ําท่วมมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมจังซี่ผู้ใดที่อยู่เขตริมน้ําพ่องอาจสิมีปัญหาเรื่องน้ําท่วมเพราะเฮาก็ต้องกันไว้คือกันบ่แม่นว่าเสี่ยงดวงเด้ห่าเทียมันบ่ท่วมว่าเฮ็ดไปลงทุนไปเพราะน้ําท่วมมาบ่เป็นหยังปีหน้าเอาใหม่แล้วปีนี้สิจังได๋ล่ะจังซี่นะมันก็ต้องลดปัญหาเรื่องความเสี่ยงเรื่องผลิเหตุได้หรือว่าสิเลือกพืชที่มันไปสอดคล้องกับฤดูกาลของน้ําให้ได้เนาะและอีกอย่างหนึ่งที่ต้องปรับเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนจากการผลิตตามความเคยชินไหมพี่น้องเป็นผลิตตามตลาดจังเสียว่าเป็นว่าตามความเคยชินเนี่ยเคยชินเนาะฝนตกมากก็ไปตกกันว่านข้าวปลูกเฮ็ดหน้าพอเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วก็สิไปปลูกผักเสร็จแล้วก็สิไปเฮ็ดให้มันมีปฏิทินงานเจ้าของเรียบร้อยหมดแล้วบางทีต้องจอบเนี่ยเนี่ยดีเจแดงเคยคุยกับเพื่อนพนักงานน้ำกัดจอบเอาเป็นแบบฤดูการเปลี่ยนเข้าเพราะว่ามันสีมีสุปีขึ้นน้ำท่วมกรุงเทพและพักสีแพงช่วงเดือนเนี่ยพักสีแพง
เฮาเล่นปลูกซ้ํานี่ล่ะเปียงเฮาปลูกช่วงนี้ล่ะกะว่าให้มันออกตอนน้ําท่วมกรุงเทพเอาซ้ํานี่ล่ะเปียงเล่นเอาซ้ํานี่เอาช่วงนี้ล่ะอย่าไปเลี้ยงปลาช่วงหน้าฝนจะให้มีผลผลิตปลาออกเพราะปลามันเต็มทงไข่ทงหน้าปลามันสิราคาถึงเขาสิบ่กินปลาจากเข้าเลี้ยงดอกเฮาปลูกผักเนี่ยช่วงใดผักซี่มันแพงเล่งเอาจดประวัติไว้เอาว่าช่วงใดมันแพงช่วงใดมันเถื่อนผลิตมันแบบนี้แหละผลิตแบบตามตลาดจังซี่ก็ได้เด้เพิ่นบอกว่าคันอยากเอาข้อมูลที่ชัดเจนต้องไปสำรวจผู้ซื้อก่อนปลูกเช่นตลาดสดร้านอาหารโรงงานผู้รวบรวมดีเจแดงบอกบ่ฮะเอาปฏิทินนี่แหละเปิดเบิ่งข่าวเอ๊ะช่วงน้ําท่วมกรุงเทพผักมันแพงเฮากาเอาเลยเฮาหาที่ที่น้ําบ่ท่วมเฮาปลูกผักแล้วเตรียมส่งขายเลยจังซี่ช่วงนี้ราคาดีมดน้ำท่วมจังซี่จอบเอาเขาต้องผลิตของออกว่าช่วงที่มันแพงนี่แหละจังซี่ก็เป็นเรื่องของการวางแผนการผลิตให้มันสามารถที่จะตอบสนองได้ว่าได้ช่วงที่มันแพงเขาพอสิได้กำไรกำไรว่าเพราะเป็นว่าช่วงมันลำบากสิมาขายถึงได้ก็ขายคือบ้านคือเมืองเขาเนี่ยแหละใครมันฝากขายฟองละ7 บาทก็ขาย7 บาทน้ำมันในเมืองเขาเนี่ยแล้วผักเขาขายกิโลละร้อยก็ขายร้อยน้ำเขาเนี่ยแล้วช่วงนั้นแหละเขาสิได้กำไรกือหนึ่งเลยเพราะนั้นก่อนเลขเอาควรจะปลูกช่วงไหนก็กาวอย่าทำการเกษตรตามความเคยชินต้องเร่งตลาดในอนาคตให้ได้แล้วที่สำคัญที่ย่ำที่เจ๊แดงย่ำตลอดให้การเกษตรก็คือต้องเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าแล้วก็สร้างธุรกิจจากสิ่งที่มันมีอยู่บ่ต้องไปเงื่อนนาหาสิ่งที่มันไม่มีอยู่เลยเงี้ยในสร้างเจ้าของเนี่ยเพิ่มมูลค่าจากสิ่งที่เจ้าของมีเริ่มจากสิ่งที่ตนเองมีตอนเนี้ยไม่เป็นว่าโอ้มันคิดยังไม่ได้หรอกคิดยังไม่ออกหรอกเพราะว่ามันไม่มีอย่างจากเนี้ยมันมีอยู่ซ้ำเนี่ยก็เอาซ้ำนี่แหละก็เริ่มจากซ้ำนี่แล้วจะของมีอยู่ซ้ำนี่ไหมเอาซ้ำนี่แหละเริ่มจากสิ่งที่มันมีด้วยหลักคิดเรื่องการเพิ่มมูลค่าอันนี้ดีใจก็ดีใจดีใจเวลาไปเยี่ยมเกษตรกรหลายคนบอกว่าโอ้ขอบคุณดีเจแดงหลายเนี่ยผมเฮ็ดซ้ำดีเจแดงว่านะปลูกผักขั้นจองนานน้อยเลี้ยงมะข่อยนานน้อยอันเลี้ยงปลาซิ่วดังน้อยเลี้ยงอันเล็กน้อยเฮ็ดนิดๆน้อยๆเสร็จแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าตามดีเจแดงว่านั่นแหละก็พอได้อยู่เพิ่นว่าจากสมัยก่อนจับปลาไปขายในบ้านเขาซื้อตัวละ8 บาท 9 บาท 10 บาทเพราะว่าเฮ็ดผสมขายตัวละ30 บาทพุ่นเห็นบ่นี่แหละคือเพิ่มมูลค่าผู้ใดปลูกผักนั่งอ่างหยาโยเก็บผักมากก็จะไปขายสดๆกันลวกซะใส่ถุงมีปลา1 ตัว 1 เฮ็ดเจียวใส่หายใส่ถุงเอาไปขายในหมู่บ้านชุดละ80 บาทนี่คือการสร้างมูลค่าแปรรูปผลผลิตเพื่ออย่างหลายเป้าหมายในการแปรรูปผลผลิตถ้ามันมีช่วงมันมีหลายข้อแปรเพื่ออย่างเพื่อยืดอายุถ้ามันมีแปรรูปเพื่อยืดอายุแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนาสินค้าเฉพาะที่เจ้าของนี่แหละที่มันมีอยู่ในทินเนี่ยดินแดนบ้านเจ้าของเนี่ยพัฒนาขึ้นมาให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น2คำที่ดีเจแดงเคยเว้าย้ำตลอดมูลค่าสินค้าจะเพิ่มขึ้นตามคุณค่าที่เราสร้างมันสิเพิ่มขึ้นตามคุณค่าที่เฮาสร้างขึ้นเฮาปลูกผักผักใส่กระตาไปขายในหมู่บ้านโอ้ส่งบ่มีคุณค่าแต่กันผักเข้ามาลิบใบด่างใบเหลียงใบหยางออกตัดแต่งดีๆใส่ซองพลาสติกตีกาไม่ให้สมเข้าไปปุ๊บซิ่วดีๆมันมีคุณค่าขึ้นมาทันทีแล้วก็ราคาสูงขึ้นทันทีราคาสูงมันสิบ่เปลี่ยนค่าถุงติดีเจแดงหมดว่ะไปซื้อถุงมาถุงบาทนึงเข้ามาตัดแต่งไปอีกเสียค่าแรงไปอีกเฮาก็ขายเพิ่มไปอีก5บาทซะตัวเนาะขายแพงขึ้นคือระบบการตลาดแบบเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนทำการค้าที่มันเจ๋งกันมาทั้งประเทศไทยนี่ก็คือหลักคิดแบบปูลาดบ้านนอกบ้านเฮานี่ก็คือถ้าฉันขายถูกฉันจะได้ขายดีที่สุดในโจกโลกฟ้าเนี่ยพี่น้องเล่นบ่ได้อย่างจักแนวผลิตยังคือมาตรฐานแจ้ไปขายผมสิขายถือกย่างเดียวเพราะว่าขันขายถือกฉันสิได้ขายดีก็ผู้ขายแพงว่าสัตว์มันบ่แม่นเด้ผู้เขาขายแพงเขาอาจสิได้กำไรหลายกว่าเขาไม่ต้องเมียพอเขาขายโลละ20จะของขายโลละ10ขันสิได้กำไรทอกันเนี่ยจะของต้องขาย2เท่าของเขาคนเนี้ยเขาขายนิดเดียวเขาในเมื่อบ้านเลยไปนอนเม่นเลยเนี่ยจะของต้องทนขายจนทอมือแรกหมดเลยทนสิได้กำไรทอกันเพราะฉะนั้นเรื่องราคาเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจอย่างนึงว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัจจัยหลักเพราะเป็นปัจจัยสำคัญเนี่ยที่สิเฮ็ดให้คนตัดสินใจซื้อของเพราะราคานี่ก็เป็นปัจจัยนึงของการเกิดการซื้อการขายยางบักบั้งขุดอันนี้เจแดงยกตัวอย่างบักบั้งขุดให้ฟัง
บักมังคุดนี่ครับที่ไปซื้อในตลาดนะคันซื้อมาแล้วมันกินบ่ได้มันเจ็บช้ำน้ำใจบักมังคุดบางเทียซื้อมาโลนึงกินบ่ได้จักหน่วยกันมีเลยครับพี่น้องขายโล35บาทจ้าห้ามเลือกจ้าห้ามดีจ้าห้ามยิบจ้าห้ามยีก้าบ่ให้เลือกค่ะโอ้ดีเจแดงเขาไปห่างโมเดิร์นเทรดเลยไปบิ๊กซี่โรตัสเลยกินได้สุดหน่วยเพราะบิ๊กซี่โรตัสเขาการันตีว่ากินได้ทุกลูกเขาบ่ยอมให้มีของที่กินบ่ได้มาขายมันแพงกว่าข้างนอก2เท่าดีเจแดงซื้อข้างในพุ่นล่ะครับสบายใจกว่าสิมาซื้อเฮ็ดกันข้างนอกซื้อแล้วบ่มีหยังการันตีได้เลยว่ามันสิกินได้สุดหน่วยเห็นบ่เพราะนั้นคนที่เขามีเงินน่ะบอกสู่ฟังบ่ได้สะออนเพราะปานใดได้ราคาน่ะสะออนเรื่องว่าเอามาแล้วมันแซ่บบ่มันกินได้บ่ยังต้นผักบัวเนี่ยผักหอมเนี่ยพี่น้องไปเบิ่งที่ร้านห่างโมเดิร์นเทียนเขาใส่ซอง3ต้นเท่านั้นแหละ15บาทต้นผักหอมนี่3ต้นเท่านั้นเนี่ยพี่น้อง15บาทได้ใส่ซองปกติขายอยู่ในห่างนั่นน่ะพี่น้องบ่กล้าซื้อแล้วโอ้ยภาษาผักบัวอยู่ข้างบ้านกำละ5บาทนึงไปสิไปซื้อแต่ว่ากำละ5บาทอยู่ข้างบ้านพี่น้องเขาบ่ปอกกาบออกเด้ แล้วก็พี่ต้นเป็นบ่งามนั่นน่ะมีใบเหลียงๆใบเหี่ยวๆเห็นบ่อันนี้ว่าหันต้นอย่างได้เพื่อลอกออกให้เหมือนดูแลให้ดีนะถ้าของมันมีคุณค่ามันจะมีมูลค่าเพิ่มเองนะแพงเขาก็ซื้อคือเก่าแต่ละพี่น้องอยากขายของแพงพี่น้องก็เห็นของดีๆแล้วก็สิได้ขายดีๆแต่งหน้าแต่งตาให้มันดีๆเนาะคราวนี้รู้แล้วว่าการเกษตรมันมีโอกาสมันมีความเสี่ยงมันมีอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตเพราะนั้นในอีก 5-6 ปีข้างหน้า7ปีข้างหน้าถ้าอยากมั่นคงอยากมีอย่างล่ะมีความแบบเฮ็ดเกษตรแบบสบายใจแบบที่ดิจิแดงว่านะครับมันก็ต้องกล้าที่สิตัดสินใจที่สิเปลี่ยนแปลงอีหยังบางอย่างในการเฮ็ดการเกษตรลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงอย่าเฮ็ดคือเก่านั่นล่ะคันที่คือเก่ามันก็ได้คือเก่ายับตามดิจิแดงว่าล่ะเนาะเปลี่ยนนะครับเพื่อสิได้ผลลัพธ์ใหม่ๆเนาะเดี๋ยวพักแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้าครับกลับมาเกษตรสบายใจครับ

0: ้าวสู่นิยามใหม่ของการทำเกษตรปลดปล่อยพันธนาการสู่อิสรภาพที่เลือกได้สัมผัสนวัตกรรมเปลี่ยนโลกผงดำกาแดงระเบิดศักยภาพผลผลิตพิชิตทุกเป้าหมายเกษตรกรไทยจะไม่ถูกจำกัดขอบเขตของความอุดมสมบูรณ์อีกต่อไปเปิดประตูสู่ความมั่งคั่งทันทีที่ทดลองใช้รู้สึกได้ถึงการตอบสนองที่แตกต่างมาร่วมกำหนดบทใหม่ให้กับอนาคตเกษตรกรไทยผงดำกาแดง1ซองราคาปกติ369บาทสั่งตอนนี้ลดเหลือ295บาทโทรเลย0649789824ย้ำ0649789824ตอบสนองทุกความประสงค์ผงดำกาแดง
1: กลับเข้าสู่รายการเกษตรสบายใจครับตอบสนองทุกความประสงค์นะพี่น้องนะผงดำกาแดงจากราคาปกติ369ลดเหลือ295บาทซอง1ฉีดได้10ไร่295บาทฉีดได้10ไร่อยากประหยัดก็นั่นสั่ง2ซองสิแถมให้อีกซองนึง2ซองก็590บาทแถมเข้าไปอีกซองนึงเป็นว่าได้ไป3ซองนี่คือราคาโปรโมชั่นหรือว่าถ้าอยากถือก็นั่นเองขี่รถมาหาดีเจแดงดีเจแดงสิลดให้อีกเพราะว่าอย่างเพราะว่าดีเจแดงกับประหยัดขาขนส่งไปนั่งคือกันมิถุนามาขอนแก่นกับโทรหากันละกันเนาะมาหลับเอาเองอยู่ที่ทำงานดีเจแดงนี่แหละเนาะอยู่แถวสถานีรถไฟธนาคารอยู่ถนนลื่นล่มนี่แหละเนาะหมายเลขโทรศัพท์ดีเจแดงหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาได้นะก็คือหมายเลข080แน่เอาวัตสาย080โอ้ยตายก็ไปพี่น้องบ่แม่นเอาใหม่หมายเลขโทรศัพท์0649789824โอ้ยใส่เบอร์นี่มาเป็น10ปียังลืมอยู่เนาะเอาอีกทีนึงนะพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์0649789824บ่ทันกันเดี๋ยวช่วงจบรายการได้แจ้งเทนหนึ่งกันละกันเนาะหมายเลขโทรศัพท์โทรมาได้เนาะโทรมาช่วงดีเจแดงเบาจบแล้วเนาะหรือว่าโทรวัดในกระเดียเสาที่ก็โทรมาได้เนาะครับ เรื่องของเกษตรต่อพี่น้องนะอันนี้ก็เป็นความห่วงใยแต่หลักและอยากเว้าเรื่องบริบทการเฮ็ดการเกษตรของพี่น้องก็อาจสิต้องปรับเปลี่ยนบ้างอยากให้เปลี่ยนได้อยากให้เปลี่ยนอีหลีเด้เพราะว่าการเฮ็ดคือเก่าเนี่ยมันก็ได้คือเก่าดีเจแดงก็ย้ำตลอดโอ้ยเห็ดคือเก่ามันก็ได้คือเก่าแต่ละผมมีทางผิดเพี้ยนดอกตำบักคุ้งบ่แซ่บตำจังใดมันก็บ่แซ่บว่าซั่นไปถามว่าเฮ็ดจังใดมันคือบ่แซ่บก็นี่แล้วก็บักพริกใส่2หน่วยพริกใส่2เรื่องก็บ่แซ่บแล้วตำบักคุ้งพริกก็ต้องใส่หลายๆแน่บ่ล่ะเอาปลาแดกใส่หลายปานใดล่ะใส่บวงนึงโอ้ยบวงนึงบ่แซ่บเด้ตำบักคุ้งมันต้องใส่3บวงพุ่นน่ะมันจะค่อยสิแซ่บบ่ล่ะใส่บักกอกบ่บ่บ่มีมีแต่บักหน้าคือเครื่องปรุงมันก็ต้องสมส่วนกันนะอันผู้ใดตำบักคุ้งเอาบักพริกใส่2หน่วยใส่บักคุ้งไปหยุมบักใหญ่นึงเสร็จแล้วก็ใส่น้ําปลา2หยอดปอกๆปลาแดกยามมันเค็มมาซั่นใส่2บวงก็ใส่บวงเดียวตำจังได้มันก็บ่แซ่บเนาะบักขี้เคียก็บ่ใส่ผงนัวก็บ่ใส่มันสิมีสูตรแซ่บมันอยู่ล่ะตำบักคุ้งน่ะไปถามผู้เขาตำแซ่บเบิ่งติล่ะเขาจะกระสีนี่หรอกว่าอ๋อสูตรแซ่บมันก็ยังซี่แม่ป้าบักพริกเจ็ดหน่วยใส่กระเทียมเล็กน้อยสองกีบเด้อมันจะได้หอมตำปกปกปกปกปกเสร็จแล้วปาดบักกอกลงไปหน่วยหนึ่งนี่บักหน้าจากสองฝาสองเตียงบักหน้าไม่ต้องบีบหรอกฝานลงไปซื้อเอาความหอมเปีย

มันเด้อแล้วก็บ่คิดเคียใส่หลายๆใส่แท็กซี่ด้วยป้าแดกก็ใส่สูตรหยังล่ะพูดแล้วป้าแดกขวดพูดแล้วง่ายสุดปลอดภัยที่สุดหาง่ายที่สุดใส่ลงไปจัก2บวงคันมันบ่แซ่บก็ตื้อไปอีกบวงนึง3บวงผมก็รอดใส่หลายแซ่บหลายแซ่บหน่อยแซ่บหน่อยมันก็อยู่ประมาณจังซี่น่ะพี่น้องเพราะฉะนั้นชีวิตเฮาก็คือกันการเกษตรคือกันการหาเงินหาค่ำคือกันเฮ็ดหยังสุยาก็เฮ็ดแล้วมันบ่แซ่บก็เฮ็ดใหม่นั่นล่ะยายเฮ็ดคือเก่าอันปีที่แล้วโอ้ปลูกข้าวบ่ค่อยได้กําไรหรอกบ่ได้หยังปีนี้ล่ะปีนี้ก็เฮ็ดคือกันนั่นเฮ็ดคือเก่านั่นล่ะว่าหาเทียมันดีขึ้นมันสิดีขึ้นได้ยังไงคือเก่ามันก็ต้องเฮ็ดแบบใหม่ติล่ะจะใส่ปุ๋ยกาเก่าจะจ้างรถไถคันเก่าจะจ้างคนวานข้าวปลูกผู้เก่ายามสิเกี่ยวจะไปจ้างรถเกี่ยวคันเก่าเปลี่ยนมาให้มันเบิดผลแล้วปัจจัยเหตุปัจจัยน่ะไปเปลี่ยนเหตุปัจจัยเสร็จแล้วผลลัพธ์มันก็เปลี่ยนทั้งตัวเนาะเพราะนั้นคือกันการที่จะเลือกว่าอีก10ปีข้างหน้าชีวิตสิเป็นจังได๋บริบทของการขับเคลื่อนการเกษตรในเขตภาคอีสานเฮาสิต้องเฮ็ดจังได๋คือเฮาก็ต้องมาจัดนะจัดว่าพืชชนิดใดมันดีที่สุดล่ะในภาคอีสานบ้านเฮานี่ล่ะสิแบ่งแบบใดล่ะเอาแบ่งตามพืชที่สิปลูกหรือสิแบ่งตามชนิดครอบครัวชนิดครอบครัวคือหยังครอบครัวของแต่ละคนนี่มันบ่คือกันเด้เกษตรกรแต่ละคนมีความจำเป็นเรื่องเงินเรื่องค่าแตกต่างกันเด้ผู้เราก็เดือดร้อนหลายต้องการเงินเร็วๆเนี่ยผู้เราก็บอกว่าฐานะทางการเงินพ่อแน่ไข่ไข่แน่อยู่ก็เฮ็ดอย่างอื่นได้บ่ได้เฝ้าฟังนําก็ไปเฮ็ดพืชชนิดอื่นได้เพราะฉะนั้นมันมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเยอะแยะมากมายสมมุติเกษตรกรกลุ่มนึงแบ่งเป็นกลุ่มให้เลยกลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C กลุ่ม D เดี๋ยวสิไล่ให้ฟังเกษตรกรกลุ่มนึงเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ขาดเงินขาดอีหลีอยากได้เงินสดหมุนเวียนหลายเนี่ยเงินขาดมือบ่มีเงินใช้แต่ละมือแต่ละเว้นเนี่ยสิให้มาคล้องกู้มันอยู่นี่บ่ไหวใจสิขาดตายแท้ล่ะสิมาคล้องขายอ้อยอยู่นี่บ่คือเกษตรกรกลุ่มนี้ก็ต้องเล็งไปที่พืชอายุสั้นนะอีหยังล่ะพืชอายุสั้นผักกินใบทั้งหมดล่ะที่สิคิดออกผักมันอายุน้อยมัน45มื้อมันเก็บกินได้แล้วผักกินใบทั้งหมดน่ะเก็บขายได้เงินค่ำกับบ่มีสิเอาทุนใส่ไปลงก็ปลูกผักพื้นบ้านนั่นแล้วผักปัญญาแข็งในผักพื้นบ้านเฮาเนี่ยคันผักในตลาดทั่วไปผักปัญญาอ่อนเป็นหยังคือว่าผักปัญญาอ่อนโอ้ยดูแลเจ้าของก็บ่เป็นสิเกิดก็ต้องให้ไปเพาะไปคบประงมเอาเฟี้ยงใส่คุ้มดีๆโหดน้ําดีๆพอใจเข้ามาจังได๋ดอกมันบีแยกเดี่ยวมาปลูกเพื่อนดินให้เพื่อนใส่ปุ๋ยใส่นั่นใส่นี่ดูแลประคบประงมส่วนสิได้กินเพื่อนน่ะปึกหลายใหญ่เองก็บ่เป็นแต่ว่าคันเป็นพักพืชบ้านนี่พักปัญญาแข็งใหญ่เองได้ปลูกทีเดียวเก็บกินจนหอดมือตายกับบ่ตายนั่นปลูกผักอีหุ่มกินเหล้าเบิ่งติล่ะมันบ่ตายง่ายๆได้ต้นผักอีหุ่มนั่นน่ะผักอีหุ่มกินยอดนี่พี่น้องเก็บทั้งยอดได้แล้วมากินแล้วก็เก็บยอดมัดไปขายตลาดนี่แล้วยอดมีแต่ยอดอั๋วๆนี่พี่น้องกับปลูกผักอีหุ่มกินยอดมันสิยอดอั๋วๆประมาณครึ่งนี่ก้อยนี่มั่งพอหลอดกาแฟพุ่นน่ะแต่ยอดงามคือหยังเนี่ยแล้วก็ไปลวกกินก็หวานแซ่บคือหยังเนี่ยอันนั้นแหละคือผักพื้นบ้านปลูกผักติ้วไว้ที่ล่ะปลูกทีเดียวก็เก็บกินมันปีมาสาดคือกันผักติ้วนี่ผักปัญญาแข็งนี่บ่ต้องไปหาปลูกดูปลูกผักที่มันปลูกทีเดียวแล้วเลยนี่อันนี้สำหรับคนที่เดือดร้อนเรื่องการเงินการค้ำกุ้มเนี่ยหรือว่าสิปลูกพืชสมุนไพรอายุสั้นก็ได้อีกอย่างล่ะพืชสมุนไพรขิงขมิ้นเป็นบ่ล่ะกระชายสิ่งที่มันเป็นพืชสมุนไพรเก็บขายได้อายุสั้นอ๋อมีผู้รับซื้อชัดเจนไอ้ผู้รับซื้อล่ะอยู่ซ้ายดีเจแดงโอ้ดีเจแดงคันผู้ใดอยากฮู้ว่าไผรับซื้อหยังน่ะมันบ่ได้ยากเด้โทรมาถามดีเจแดงเปิด Google หาให้ก็ได้แต่ว่าคันเสียดายค่าโทรก็ต้องโทรไว้เปิด Google หาเอาเองโลดหลายคือสิตายนี่พี่น้องคนรับซื้อค่าคนรับซื้อตาไข่คนรับซื้อใบบักกูดคนรับซื้อขี้มินโอ้ยคือนึงมันบ่เห็นหยังมันนอนคิดอยู่ตารางเฮือนน่ะผู้อู้นอนคิดอยู่หั่นมันก็บ่เห็นหรอกแต่ว่าคันลุกขึ้นมาน้ำหาแท้ๆมันบ่ได้อึดบ่ได้อยากเด้ล่ะเพราะนั้นสำหรับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ลำบากเรื่องการเงินเริ่มจากแปลงเล็กๆนะแล้วก็ปลูกยะสปลูกพร้อมกันเหมือดแปลงปลูกเลื่อมกันแบบคนขี้ข้านมื้อนี้ปลูกแปลงเดียวแล้วน้อยๆออลอดนี่แหละมื้ออื่นจะค่อยปลูกอีกแปลงนึงก็ยังคือให้ปลูกเลื่อมไปเรื่อยๆเลื่อมไปเรื่อยๆมันสิได้เก็บไปขายทีละอันมื้อละแปลงนั่นแหละอันแนวปลูกแปลงเดียวงานนึงมันเก็บได้
นิดเดียวอีกทีเหลือก็แก้กระเทาไปเพิ่นล่ะเพราะนั้นต้องเฮ็ดเวียกคือคนขี้ข้านนี่ล่ะมื้อนี้สิปลูกผักซี่นานเดียวมื้อฮือก็สิปลูกอีกนานนึงถ้าไปอีก2มื้อก็สิปลูกอีกนานนึงถ้าไปอีก2มื้อก็สิปลูกอีกนานนึง2มื้อปลูกแค่นึง2มื้อปลูกแค่นึงพอสิครบแปลง45มื้อใหญ่มาแปลงแรกเก็บขายได้พอดีแปลงน้อยๆนะเฮาเห็นแปลงน้อยๆไปนี่ล่ะเฮาก็เก็บ2 3มื้อมันก็เหมือนแปลงหรอกแปลงนี่ก็พอเก็บพอดีก็เก็บไปแล้วคือปลูกพืชหมุนเวียนแบบนี้ล่ะเก็บไปทุกแปลงจะเห็ดแปลงใหญ่เห็ดแปลงใหญ่มันเมื่อยค่อยเห็ดแปลงน้อยๆพวกนี้ปลูกมันสะปะหลังก็คือกันได้พี่น้องมันสะปะหลัง10ไร่เนี่ยอย่าไปปลูกทีเดียวพร้อมกัน10ไร่เนี่ยปลูกแบบคนขี้ข้านเนี่ยอาทิตย์นี้ปลูกสัก2งานอาทิตย์หน้าปลูกอีก2งานถัดไปอีก2อาทิตย์ปลูกอีก2งานถัดไปอีก2อาทิตย์ปลูกอีก2งานปลูกวนอยู่จังซี่แล้วโอ้ยดิเกแล้วปลูกวนจังซั่นมันสิเป็นได้หยังได้ได้หมดนั่นล่ะคันตั้งใจสิเฮ็ดนั่นน่ะเสร็จแล้วเขาก็กู้ตั้งแต่เนี่ยเขาก็กู้อาทิตย์ละงานตั้งแต่เนี่ยกู้มามันนั่งสับอยู่ตารางเฮือนตากมันสับปะหลังขายตั้งแต่เนี่ยใส่กระสอบเอาไปขายนั่นแหละสั่งมูลราคาเพิ่มแทบจะสิแจมันสับปะหลังไปขายล้านมันมันสับผัวเมียสับอยู่ตารางเฮือนลูกเต่ามาซอยเรื่องเลี้ยงมามาซอยกันเฮ็ดกอกใส่ถุงแกไปขายซุ้มเลี้ยงงัวนมซ้ำนั่นเขาก็ขายมันได้กิโลแปดเก้าบาทแล้วเห็นปะขันเขาคิดเปลี่ยนแปลงวิธีคิดอย่าเห็นคือเก่าแต่นะปลูกมันสะปะหลังมีมันสะปะหลัง3ไร่เนี่ยปลูกขายเมื่อปียังไงเนี่ยสยอให้ปลูกจะปลูกพร้อมกันหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเห็นก็ปลูกไปวนเวียนนี่ล่ะอันนี้คือสำหรับคนที่เป็นกลุ่มที่ต้องการเงินสดหมุนเวียนบ่มีเงินคงคั่งในครอบครัวเจ้าของเลยขันสิทาปีละเชือนี่ตายแท้อันนี้ต้องจัดการการเกษตรเจ้าของแบบนี้กลุ่มต่อมาก็คืออยากมีรายได้นะระยะยาวนะก็คือไปบอกว่าประมาณว่าอันระวางล่อผลผลิตนี่ฉันล่อได้อีดอกฉันก็พ่อมีจับมีบายโยเนี่ยเอาไปว่างว่าเฮาสิเฮ็ดเกษตรแบบระยะยาวตัวอย่างปลูกหยังล่ะปลูกไผ่ไผ่ก็2 3ปีเนี่ยพอสิได้ขายสิได้เงินใช้สอยเนาะหรือว่าไม่ผลจังซี่ที่มันมีตลาดขายวางแผนว่าสิปลูกพืชหยังที่มันเหมาะกับจริตเจ้าของเหมาะกับพื้นที่เจ้าของอันนี้คือกลุ่มที่บอกว่าพ่อมีเงินพ่อได้จับได้บายโยหรือว่าอีกกลุ่มเรื่องมาแต่เนี่ยทางมีเติบมีทีมีทางหลายเนี่ยหลายแปลงอยู่เป็น40 50ไร่หมดอันนี้ก็คือต้องการกระจายความเสี่ยงบ่เฮ็ดอย่างเดียวมาแต่เนี่ยอันเฮ็ดอย่างเดียวคือดิเจแดงบอกห้าเทียมันเกิดช่วงราคาบ่ดีเกิดช่วงโรคระบาดอันสิเสียหายฉันมีทีหลายอยู่ดอกฉันสิเฮ็ดหลายอย่างหลายแนวอันนี้คืออีกกลุ่มนึงตัวอย่างเฮ็ดหน้าร่วมกับปลูกผักปลูกไม้ผลเฮ็ดบ่อปลาเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ตามความเหมาะสมเพื่อที่จะไปดีไซน์เอาให้มันมีหลายๆอย่างเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงเขาเพราะเป็นราคาเก็บไปกินมันราคาบ่ดีแล้วก็เอาไปเลี้ยงเป็ดราคาขี้ไร่คักขี้ไร่แน่หวานให้ปลาตะเพียนกินปลูกเขามาแล้วเขาหน้าปังกิโลละ4บาท5บาทโอ้ยบ่ต้องไปขายหัวมันละเอาไปเลี้ยงปลาตะเพียนพุ่นจังซี่ปลาตะเพียนใหญ่มากก็เอาไปเฮ็ดปลาสมจะพึ่งฟ้าแก้ไปขายปลาตะเพียนเอาอวนลากขึ้นมาจากสาเสร็จแล้วจะเอาปลาตะเพียนไปขายคั่วเก็ดดีๆเฮ็ดปลาสมขายกระเทียมผสมขายได้ราคาบ่ดีเปิดห้างค้าอยู่หน้าบ้านเจ้าของทอดปลาตะเพียนขายมาตะที่นี่ตกตัวละหา60บาทพุ่นปลาตะเพียนทอดสมปลาตะเพียนทอดน่ะนั่นแหละคือมูลค่ามันสิเพิ่มขึ้นไปเดี๋ยวบ่ต้องไปเฮ็ดหยังหลายหรอกเนาะเอาคือมันง่ายเนาะดิเจแดงเจ้าก็ได้แล้วกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ต้องการยกระดับเกษตรกรของเจ้าของยกระดับอาชีพเจ้าของให้มันขึ้นเป็นเกษตรกรมืออาชีพเป็นธุรกิจเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าเป็นหัวขบวนอันเนี้ยบ่ได้ว่าสิกาขายน้ำหมู่บ้านแล้วบ่ได้ว่าสิกาขายเล็กๆน้อยๆแล้วล่ะเป้าเรื่องผลิตนี่ฉันผลิตเก่งคักแล้วล่ะฉันฮู้เบิดแล้วอันนี้ยกหนีจากการเป็นเกษตรกรธรรมดาเนี่ยเป็นนักธุรกิจเกษตรแล้วบัดนี้เนี่ยมีการสั่งแบรนด์สินค้าเจ้าของไปออกงานโชว์อยู่เมืองท่องท่านี่ไปอ้างให้เขาเห็นว่าเจ้าของเป็นผู้คักแน่ในเรื่องนี้เนาะแปรรูปให้มันดีให้มันแบบว่าเขามากินแล้วเขาสะออนไหลขายให้ฉันแน่ขายให้ฉันแน่ส่งให้ฉันแน่สองตันอันนี้คือกลุ่มเกษตรกรแต่ละคนเข้ากับเรื่องเอาตามศักยภาพของแต่ละคนกันแล้วกันมาจากของเป็นเกษตรกรที่ควรจะเดินไปในทิศทางไหนอยากเป็นเกษตรกรที่มีศักยภาพสูงที่สุดก็คือนั่นละเหตุการณ์ตลาดโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปไปหรือสิเอาแค่ว่าพอเลี้ยงครอบครัวได้หรือสิเอาแบบรายได้รายปีหรือสิเอาแบบเกษตรกรที่มีรายได้รายวันเข้ากับไปเลือกให้มันถูกกับบริบทผู้มีสังคม
ของครอบครัวของพื้นทีมของเจ้าของให้มันเหมาะกันละกันเนาะสำหรับเรื่องของการเกษตรอันนี้ก็เว้าแลกเปลี่ยนความคิดกับพี่น้องเกษตรกรดอกหวาเนาะอ่ะกันเดี๋ยวถ้ามาถึงช่วงสุดท้ายท้ายสุดของเกษตรสบายใจฝากกันไว้ผงดำกาแดงผงสีดำๆละลายน้ำฉีดพ่นพืชได้ทุกชนิดฉีดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตฉีดแล้วงามนะพี่น้องเนาะบ่เอาไปฉีดบ่งามฉีดแล้วก็ต้องเปรียบเทียบก็ต้องเบิ่งกันพร้อมว่ามันงามอีหลีบ่เหลือมาจากยอมนึงจะฉีดเพราะว่าคันฉีดหมดก็สิบอกว่าปั๊บสัปดาห์ละว่ายอมนึงเนี่ยจะฉีดเด็ดขาดเอาไว้จะเปรียบเทียบกับแปลงที่เฮาปลูกเหลือไว้เบิ่งถ้าเบิ่งจัก3เมตรพุ่น3เมตรจะฉีดบ่กันไปเทียบกันเบิ่งว่ามันดีบ่พอจริงแล้วมันมีความจริงกับความรู้สึก2อย่างอ่ะอันความจริงกับความรู้สึกนี่มันคนละเรื่องกันเลยมันงามอยู่แต่ว่าความรู้สึกมันบ่งามดอกว่าเพราะฉะนั้นเฮาต้องโอเคเหลือยอมนึงไว้สำหรับเปรียบเทียบแน่นะสำหรับผลิตภัณฑ์ผงดำกาแดง1ซองสีได้10ไร่สั่ง2ซองแถม1ซองซองละ295บาทสั่ง2ซอง590บาทแถม1ซองส่งเป็นพัสดุเก็บเคลื่อนปลายทางบ่มีค่าขนส่งใดๆทั้งสิ้นเนาะพี่น้องเนาะหมายเลขโทรศัพท์แจ้งครั้งสุดท้าย0649789824พอกันไปมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้โชคดีมีกันใส่ทุกท่านสวัสดีครับ

0: รคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเยียนราษฎรณบ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2543ด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการธนาคารอาหารชุมชนหรือฟู้ดแบงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางอาหารและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งสำรองอาหารยามยากโดยทรงส่งเสริมให้ราษฎรร่วมกันเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรไว้ในคลังอาหารกลางหมู่บ้านเพื่อใช้แบ่งปันในยามขาดแคลนเปรียบเสมือนอาหารชุมชนที่สามารถเบิกถอนได้ตลอดทั้งปีเกษตรกรได้เรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการรักษาโรคและบำรุงร่างกายอีกทั้งนำพันธุ์ไม้และสมุนไพรไปเพาะปลูกในครัวเรือนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
2: FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี้
5: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
4: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
6: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
7: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอ๊ะสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
6: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอะเธอ
7: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คลิกก่อน
6: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร
8: ์ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
8: ีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
10: สวทขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้พาณิชย์จังหวัดขอนแก่นบูรณาการศูนย์ช่างตวงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันตามข้อร้องเรียนสั่งเปรียบเทียบปรับมาตรฐานไม่แสดงราคาหน้าสถานีบริการสำนักงานชลประทานที่6ขอนแก่นสั่งทีมระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนชาวกรุงเทพมหานครสภ.เมืองขอนแก่นบูรณาการ4หน่วยงานลงพื้นที่จัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนรอบบึงแก่นนครมุ่งสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางแรงงานศึกษาคมนาคมพาณิชย์เร่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมฟื้นฟูบ้านลดค่าครองชีพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นบูรณาการศูนย์ช่างตรงวัดลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันตามข้อร้องเรียนสั่งเปรียบเทียบปรับฐานไม่แสดงราคาหน้าสถานีบริการนางสาวนงนุชอุดมคำพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าทำการออกตรวจร่วมกับศูนย์ช่างตรงวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอนแก่นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบ้านค้ออำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นภายหลังได้รับแจ้งจากข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าสถานีบริการดังกล่าวไม่มีป้ายแสดงราคาหน้าปั๊มและสงสัยมาตรวัดตู้จ่ายน้ำมันชำรุดเนื่องจากแสดงผลไม่ครบถ้วนหลังจากการตรวจสอบลงพื้นที่ข้อเท็จจริงพนักงานเจ้าหน้าที่พบรายละเอียดการกระทำความผิดดังนี้การแสดงราคาจำหน่ายบริเวณสถานีบริการมีเพียงป้ายระบุข้อความโฆษณาน้ำมันคุณภาพดีราคาถูกกว่าที่อื่นพร้อมระบุชนิดน้ำมันดีเซลและเป็นซินที่ด้านล่างแต่ไม่ได้ระบุราคาจำหน่ายต่อหน่วยหรือมีตัวเลขราคาจำหน่ายน้ำมันกำกับไว้ชัดเจนการทำงานของตู้จ่ายน้ำมันเมื่อตรวจสอบนะตู้หัวจ่ายน้ำมันพบว่ามีการแสดงราคาจำหน่ายแต่ตัวเลขไม่ตรงกับราคาที่จำหน่ายจริงเนื่องจากตู้หัวจ่ายแบบมาตรวัดมีสภาพชำรุดทางเทคนิคตามมาตรฐานช่างตรงวัดทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการแสดงผลราคาจำหน่ายและจำนวนลิตรทั้งนี้สถานีบริการมีตู้หัวจ่ายทั้งหมด3ตู้โดยตู้ที่แสดงผลแบบมาตรวัดชำรุดแต่มีหัวจ่ายระบบดิจิทัล1ตู้ที่สามารถใช้งานได้ตามปกติเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้รับผิดชอบสถานีบริการกระทำดังกล่าวว่าเป็นการฝ่าฝืนประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการซึ่งมีความผิดตามมาตรา28และมีโทษตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการพุทธศักราช2542เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการปรับเป็นพินัยและสั่งการให้ผู้ประกอบการเข้ามาดำเนินการชำระค่าปรับณสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นต่อไปสำนักงานชลประทานที่6ขอนแก่นส่งทีมระดมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังบรรเทาความเดือดร้อนชาวกรุงเทพมหานครนายสุวัฒน์สุวรรณชัยรบผู้อำนวยการส่วนเครื่องจักรกลสำนักงานชลประทานที่6ได้มอบหมายให้นายทรัพย์บุญโพหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำพร้อมด้วยทีมปฏิบัติการช่วยเหลืออุทกภัยส่วนเครื่องจักรกลลงพื้นที่ปฏิบัติงานเชิงรุกในการเข้าติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่เพิ่มเติมจำนวน2เครื่องในพื้นที่เสี่ยงจุดสำคัญของกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำท่วมขังและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนสำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในครั้งนี้มีรายละเอียดในการดำเนินการใน2จุดหลักได้แก่จุดที่1ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขนาดท่อส่ง8นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณซอยร่มเกล้า12ถนนร่มเกล้าแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและเส้นทางสัญจรจุดที่2ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ขนาดท่อส่ง14นิ้วจำนวน1เครื่องบริเวณหมู่บ้านฟอลล่าวิวแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มกำลังการสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านอยู่อาศัยที่มีน้ำท่วมขังขอบเขตเป็นวงกว้าง การปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานการบรรเทาภัยอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำท่วมขังสะสมในพื้นที่ให้ลดระดับลงโดยเร็วรวมถึงเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตประจำวันตลอดจนการเดินทางของประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียงสภ.เมืองขอนแก่นบูรณาการ4หน่วยงานลงพื้นที่จัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนรอบปึงแก่นนครมุ่งสร้างความปลอดภัยและยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางสถานีตำรวจภูธรเมืองขอนแก่นนำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปฏิบัติการเชิงรุกครั้งสำคัญที่บริเวณส่วนสาธารณะบึงแก่นนครและพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีพลตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบสัทธยนิตผู้กำกับการสภ.เมืองขอนแก่นได้มอบหมายให้กำลังพลและเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจและชุดสืบสวนส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอีก3หน่วยงานได้แก่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองขอนแก่นเทศบาลนครขอนแก่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่นการบูรณาการกำลังแบบสหวิชาชีพในครั้งนี้มีเป้าหมายหลักในการตรวจสอบและจัดระเบียบบุคคลเร่ร่อนบุคคลไร้ที่พึ่งและกลุ่มเปราะบางที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสมการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานที่ครอบคลุมและคำนึงถึงมนุษยธรรมประกอบด้วยการตรวจสอบคัดกรองตรวจสอบกลุ่มบุคคลเร่ร่อนบุคคลไร้ที่พึ่งในพื้นที่สาธารณะพร้อมทั้งคัดกรองและตรวจสอบข้อมูลบุคคลอย่างละเอียดเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 935.02 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 353.35 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 77.97 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 69.29 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,659.70 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 828.32 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสุราพรจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 71.26 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 34.04 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 13.07 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 11.56 ล้านลูกบาศก์เมตรข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำได้เลื่อนออกไปปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเมียนมาและอ่าวมัตตบันประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว 10-25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด30องศาเซลเซียสคาดหมายอุณหภูมิต่ำสุด23องศาเซลเซียส
11: นโยบายรัฐบาลเพชรทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
10: แรงงานศึกษาคมนาคมพาณิชย์เร่งบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบอุทกภัยซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถฟื้นฟูบ้านลดค่าครองชีพรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเล็งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดส่งทีมช่างเทคนิคผ่านโครงการศูนย์ซ่อมสร้างสุขนายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษานำกำลังบุคลากรและทักษะวิชาชีพของอาชีวศึกษาเข้าช่วยเหลือผ่านศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center และกิจกรรม Fix It จิตอาสาเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชนในพื้นที่ประสบภัยท ทั้งซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และรถยนต์เครื่องมือการเกษตรโดยช่วยเหลือให้ประชาชนจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมในทุกพื้นที่จะสิ้นสุดและเข้าสู่สภาวะปกตินายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดศูนย์คมนาคมร่วมใจช่วยรถน้ำท่วมให้มีบริการตรวจเช็คสภาพรถฟรีและบริการซ่อมฟรีจัดส่วนลดค่าอะไหล่ 30%ค่าแรงสูงสุด 40% กรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกกรณีแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายชำรุดสามารถขอรับทดแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงสามารถใช้สำเนาแทนได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569และขยายเวลาการดำเนินการด้านทะเบียนรถและภาษีรถด้านใบอนุญาตขับขี่รถในจังหวัดที่ประสบอุทกภัยถึงวันที่30ตุลาคมด้านนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้กรมการค้าภายในจัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมาจำหน่ายในราคาประหยัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครในวันที่18ตุลาคมและเตรียมการขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องจบข่าวจันจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการชุติประภาศรีบุษมอ่าน
12: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
13: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าแห่กึ๋นแห่กึ๋นเป็นชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่งใช้เนื้อกุ้งผสมแป้งมันและเครื่องปรุงรสบดหรือโขลกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อนกลมๆยาวๆนึ่งแล้วทอดให้สุกกินกับน้ำจิ้มติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
14: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
15: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
16: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

สำนักงานในการมีหน้าที่ในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนยังไงบ้างสำนักงานในการที่สังกัดอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานสูงสุดนั้นในประเทศของเรานะครับมีหลายสำนักงานมากแต่ละสำนักงานก็จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่แตกต่างกันไปในปัจจุบันนี้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานในการที่สังกัดสำนักงานในการสูงสุดนะครับก็จะมีกฎหมายหลักมีหน้าที่ตามกฎหมายหลักก็คือพระราชบัญญัติองค์กรในการและก็พนักงานในการซึ่งกำหนดหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดไว้ในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานการไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ์การให้คำปรึกษาตรวจร่างสัญญาให้แก่หน่วยงานของรัฐต่างๆการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการคุ้มครองสิทธิของประชาชนนะครับในขณะเดียวกันก็กำหนดหน้าที่ของพนักงานอัยการไว้ด้วยในการฟ้องคดีไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาซึ่งเราสามารถที่จะสรุปนะครับสรุปหน้าที่ของสำนักงานการสูงสุดหรืออำนาจหน้าที่ของพนักงานการไว้3หน้าที่หลักก็คือการอำนวยความยุติธรรมในทางอาญาการรักษาผลประโยชน์ของรัฐและการคุ้มครองสิทธิของประชาชนซึ่งในต่างจังหวัดก็จะขึ้นอยู่กับสำนักงานการจังหวัดคดีสำนักงานในการคดีศาลแขวงสำนักงานในการคดีเยาวชนและครอบครัวสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีนะครับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องท่านไหนที่เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมาแล้วนะครับยังไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนประสบปัญหาอยู่นั้นอยู่ในความดูแลอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงานไหนก็สามารถไปปรึกษาได้ที่สำนักงานการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีของทุกจังหวัด

0: ็ม 99.5 สู่ Megahertz สวทช. ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนฐานการผลิตครับเพราะว่าเป็นประโยชน์มากอยากทราบเหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนครับฐานการผลิตครับอาจารย
1: ์ฐานการผลิตเนี่ยคืออย่างมาเลยสงครามนครินทร์เนี่ยเรามีคณะอุตสาหกรรมพิเศษเราก็เริ่มจากการที่เป็นห้องปฏิบัติการนะครับต่อมาเนี่ยเราก็ทำเป็นโรงงานสไตล์รูปนานนะครับซึ่งขอมีใบอนุญาตผลิตเรียบร้อยผ่านอย.เรียบร้อยนะครับแต่ว่าไอ้โรงนี้มันเป็นโรงที่เราผลิตได้ประมาณเดือนหนึ่งก็จะ10,000กล่องนะครับซึ่งไม่มากถ้าความต้องการนี้มากกว่านี้เนี่ยมันจะผลิตไม่ไหวเราก็เลยมีการพัฒนานะครับหรือสร้างโรงงานขนาดใหญ่ขึ้นมานะครับสามารถผลิตได้เดือนหนึ่งประมาณสัก200,000กล่องนะครับถ้าเกิดว่าเร่งผลิตจริงๆแล้วเราใช้หลายรอบเนี่ยหลายกะเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก400,000กล่องเองนะครับเพราะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยโรงงานใหญ่เนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนเนี่ยขออนุญาตจากอย.อยู่ครับก็ถ้าเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยการผลิตที่โรงงานใหญ่เนี่ยมันก็จะทำให้ต้นทุนเนี่ยถูกลงนะครับดังนั้นมหาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยเราไม่ได้มีนโยบายว่าเราจะขายสินค้าไปเพื่อหากำไรเนาะแต่เราเนี่ยพยายามจะทำให้เนี่ยชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงอาหารเนี่ยในยามเกิดภัยพิบัติเนี่ยได้อย่างไรหรือแม้แต่ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่กินลำบากเขาสามารถเข้าถึงอาหารนะครับแต่ละมื้อเนี่ยได้ในราคาที่ถูกกว่าแล้วเขาสามารถที่จะซื้อได้นะครับ
0: นี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวจุดเด่นครับของอาหารกล่องนวัตกรรมแก๊ปอโกครับมีจุดเด่นที่แตกต่างจากอย่างอื่นตรงไหนบ้างครับ
1: คือผมว่าจริงถ้าเราลองไปดูอาหารโดยทั่วไปนะครับที่ขายอยู่ในร้านสะดวกซื้อเนี่ย
0: ครับ
1: พวกนี้เนี่ยคือต้องแช่เย็นไม่ต้องเวทคือถ้ามาอยู่ในอุณหภูมิปกติเนี่ยสัก2-3 วันเนี่ยน่าจะบูดละนะครับแต่ว่าของเราเนี่ยเราสามารถเก็บไว้นานเนื่องจากว่าเราใช้ความร้อนในการฆ่าเชื้อนะครับเป็นแล้วเนี่ยแล้วปิดอยู่ในภาชนะที่ปิดสนิทโอกาสที่เชื้อเนี่ยมันจะเข้าไปหรือว่ามันเจริญเติบโตเนี่ยทำให้อาหารบูดเนี่ยไม่มีนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือที่เราเป็นโนว์ฮาวของเราเนี่ยพยายามจะทำให้คุณค่าอาหารรสชาติของอาหารเนี่ยยังคงอยู
0: ่นะครับอร่อยเหมือนเดิม
1: ทำลายไป
0: อร่อยเหมือนเดิม
1: ใช่ครับใช่ครับนอกจากอาหารแล้วเนี่ยตอนนี้เราพัฒนาเรื่องขนมหวานนะครับตอนนี้เรามีข้าวเหนียวทุเรียนอยู
0: ่โอ้มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วย
1: ที่ผลิตออกมา
0: ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยก็มีทางประเทศต่างประเทศเนี่ยนะครับติดต่อนะครับต้องขอซื้อนะครับขอซื้อเป็นอาหารสำเร็จรูปไปและขณะเดียวกันก็ขอซื้อลิขสิทธิ์ไปเพื่อไปจำหน่ายเพื่อไปผลิตแล้วก็จำหน่ายเองนะครับแต่เราคิดว่าเราเองเราอยากจะให้โน้ตฮาวเหล่านี้อยู่กับประเทศไทยนะครับ
0: นี่นะครับเมื่อกี้นี้พูดถึงเมนูไปแล้วข้าวเหนียวทุเรียนไปแล้วไฮไลท์เมนูเด่นๆบ้างดีกว่าอาจารย์ว่ายิ่งๆช่วงนี้น่าจะเหมาะเพราะเป็นมื้อเย็นพอดีเลยเด่นๆที่เป็นเมนูที่อาจารย์คิดค้นขึ้นมามีอะไรบ้างแล้วเห็นบอกเป็นฮาลาลด้วยเหรอครับ
1: ใช่ครับเมนูทุกเมนูของเราเนี่ยผ่านการรับรองมาตรฐานฮาลาลนะครับเป็นประเทศจากตัวแนวกลางเนี่ยเขาก็สนใจมากนะครับและเราเองเนี่ยโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเราถือว่าเราเป็นอิสลามิกคอริดอร์ของระเบียงอิสลามก็เป็นทางอาหารซึ่งทางตะวันออกกลางเขาให้ความเชื่อถือกับทางภาคใต้เยอะมากนะครับว่าอาหารที่ไปจากเราเนี่ยมันได้มาตรฐานฮาลาลนะครับทีนี้เมนูเด็ดๆเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีหลายเมนูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไก่ทอดกระเทียมพริกไทยนะครับ
0: ไก่กระเทียม
1: มีเรื่องของ
0: พะแนง
1: ไก่นะครับตรงนี้นะครับมีหลายเมนูครับ
0: มีหลายเมนูเนาะ
1: จบไป
0: ทานแล้วก็มีข้าวเหนียวทุเรียนด้วยมันจำได้ข้าวเหนียวทุเรียนก็เป็นของหวานใช่ไหมครับ
1: แต่สิ่งที่ผมอยากให้ทางรายการช่วยประชาสัมพันธ์เนี่ยก็คือว่าตัวโปรดักที่เราเรียก PSU เบนหรืออาหารเหลวสำหรับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุผู้ที่คืนกินลำบากพวกนี้มันเป็นอาหารเหลวที่มีคุณค่าโภชนาการเนี่ยครบถ้วนในหนึ่งมื้อนะครับเป็นแล้วเนี่ย ู้ป่วยอย่างคนที่เป็นป่วยเป็นมะเร็งเนี่ยซึ่งกินลำบากเนี่ยก็เราให้ยาเหล่านี้เข้าไปเนี่ยนะครับเขาจะฟื้นตัวขึ้นมาได้รวดเร็วมากนะครับดังนั้นเวลาเราคิดถึงภัยพิบัติเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราจะให้อาหารเฉพาะคนปกติเท่านั้นนะครับมันมีกลุ่ม
0: ผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุ
1: ใช่ต้องการอาหารเหล่านี้มากจำเป็นมากนะครับ
0: ครับงั้นขออนุญาตถามอาหารช่วงที่เป็นของกลุ่มผู้ป่วยสักนิดนึงเพราะว่าเป็นสิ่งที่อาจารย์อยากประชาสัมพันธ์ด้วยจุดเด่นครับของอาหารที่ใช้เรื่องของการดูแลผู้ป่วยตรงนี้ครับมีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคยังไงบ้างหรือว่ามีวิธีการที่แตกต่างจากอาหารสำหรับพวกเราปกติอย่างไรบ้างครับอาจารย์ในการขั้นตอนการทำครับ
1: ครับคือสิ่งแรกเลยเนี่ยมันต้องดูก่อนว่าในแต่ละมื้อเนี่ยความต้องการเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการต่างๆจากสารอาหารต่างๆเนี่ยเราต้องการปริมาณเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็คิดค้นเรื่องแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยเราเองเลยเราเติมทีเนี่ยนะครับเราก็เน้นทางด้านโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตไขมันบางส่วนระยะหลังเนี่ยเราก็คิดว่าบรรดาจะจำเป็นต้องมีเรื่องของแร่ธาตุวิตามินต่างๆเพราะฉะนั้นเราก็ปรับปรุงสูตรนะครับให้เหมาะกับผู้บริโภคนะครับว่าหนึ่งมื้อเนี่ยต้องการอะไรก็มีคุณค่าครบถ้วนทีนี้พี่ทำอย่างไรทำให้แน่ใจว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยมันได้มาตรฐานจริงๆเราก็ทำวิจัยครับเป็นการทำวิจัยทางคลินิกนะครับให้ผู้ป่วยเนี่ยนะครับได้บริโภคอาหารแล้วก็เราก็วิจัยเลยว่าเนี่ยคุณค่าทางโภชนาการที่เราได้รับเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยครบถ้วนหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ไปเปรียบเทียบกับสินผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในต่างประเทศนะครับแต่ดังๆเลยนะครับราคาเขาหมึกเวลาคนทั่วไปเนี่ยบริโภคเนี่ยนะครับมื้อหนึ่งเนี่ยประมาณ150 บาท
0: คร
1: ับ วันหนึ่งบาง450 บาทซึ่งมันสูงมาก
0: สูงมากครับ
1: ทีนี้เวลาเราทำเนี่ยนะครับเราก็จะตกประมาณสัก170-150 บาทต่อวันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทางท้องถิ่นนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าทางหน่วยบริการของรัฐเนี่ยนะครับหรือมูลนิธิต่างๆเนี่ยจะซื้อไปเพื่อจะทำให้คนที่เขาเรียกว่าคนชายขอบนะเนาะที่ไม่สามารถที่จะเข้าถึงอาหารพวกเหล่านี้ได้เนี่ยมันก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายต่างๆมันถูกลงแล้วก็ถ้าเราสามารถเอาไปแจกจ่ายเขานะครับมันก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้คนเหล่านี้เนี่ยมันดีขึ้นนะครับ
0: นี่ก็เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเห็นเมื่อกี้อาจารย์เกริ่นไว้นิดนึงว่ามีโอกาสได้ส่งเรื่องของอาหารที่เป็นกล่องนวัตกรรมข้าวกล่องนวัตกรรมไปให้กับพี่น้องที่ตอนนั้นมีเหตุไทยกัมพูชาด้วยนอกเหนือจากนี้มีที่ไหนอีกบ้างครับที่ส่งไปอะครับอาจารย
1: ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่ประสบภัยต่างๆนะครับเราก็ส่งพวกนี้ไปนะครับก็การที่เราส่งไปในส่วนหนึ่งก็เป็นการช่วยเหลือเนาะอีกส่วนก็เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยช่วยเราประชาสัมพันธ์ได้เยอะเนื่องจากกรุงเทพมหานครเกิดวิกฤตนะครับน้ำท่วมนะครับต้องจริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลผลักดันมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับ ท่านเคยได้รับข้อมูลเคยได้รับประทานนะครับเคยเห็นตัวอย่างพวกเรานี้อยู่นะครับแล้วบอกว่าให้มอเนี่ยช่วยพัฒนาแล้วก็ท่านก็ยังบอกเองนะครับว่าให้ส่งไปให้กับทางพี่น้องทหารที่อยู่ตามชายแดนนะครับขณะเดียวกันท่านรองนายกพิพัฒน์เนี่ยนะครับก็รับทราบเรื่องนี้นะครับท่านรัฐมนตรีอุตสาหกรรมวราวุธก็ลงมานะครับช่วยขยับเรื่องนี้นะครับคือทุกคนช่วยกันหมดนะครับแล้วพอท่านรัฐมนตรีกระทรวงอวอนเนี่ยมาช่วยประชาสัมพันธ์ก็เลยทำให้ผู้คนเนี่ยได้รับทราบข้อมูลเหล่านี้นะครับก็ปัจจุบันเนี่ยก็มียอดสั่งเข้ามาเพื่อให้เราช่วยผลิตให้เนี่ยค่อนข้างเยอะผลิตไม่ค่อยทันครับ
0: มีคนสนใจมากเลยครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ทั่วประเทศเลยถ้าเกิดว่าสนใจอยากที่จะติดต่อสามารถที่จะสื่อสารติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างครับอาจารย
1: ์ครับเข้าไปที่เว็บของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมาลัยสงขลานครินทร์นะครับหรือไปที่บริษัท PHU Agro Food นะครับของมาลัยสงขลานครินทร์นะครับ
0: ครับก็ไปติดต่ออินบ็อกซ์เข้าไปในเพจใช่ไหมครับคณะอุตสาหกรรมเกษตรใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะทักเข้าไปอินบ็อกซ์เข้าไปตอบสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได
1: ้
0: สุดท้ายครับอยากให้อาจารย์ได้ฝากครับถึงเรื่องราวของความรู้สึกดีๆส่งกำลังใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้สถานการณ์ในหลายพื้นที่คลี่คลายแล้วครับต้องบอกว่ากำลังใจก็เป็นส่วนสำคัญที่เราจะส่งต่อกันนะครับให้เราผ่านวิกฤตเรื่องร้ายๆไปด้วยกันได้ครับอาจารย์ครับ
1: ครับอย่างต้องเรียนครับว่าปลายปีที่แล้วเนี่ยพี่น้องจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเราเจอ
0: วิกฤตน้ำท่วม
1: ตกกระไปเนี่ยหนักมากนะครับมาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยก็ลงไปช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับสิ่งที่มาลัยสงขลานครินทร์ทำเนี่ยไม่ใช่แค่เอาอาหารไปให้หรือว่ามีศูนย์พักพิงนะครับมาลัยสงขลานครินทร์ใช้สภาพกำลังทั้งหมดของมาลัยเนี่ยนะครับในการจัดการภัยพิบัติตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับระบบเตือนภัยระบบการเตรียมความพร้อมนะครับปัจจุบันเนี่ยเรากำลังไปเทรนนิ่งนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่นะครับให้มีการทำแผนการจัดการภัยพิบัตินะครับไอ้นั่นคือต้นทางนะเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะครับเราจะลดความรุนแรงความเสียหายได้อย่างไรนะครับนั่นก็มองถึงเรื่องของนวัตกรรมอย่างเช่นเรื่องอาหารพวกนี้นะครับหรือว่าเรื่องการช่วยเหลือการสื่อสารนะครับจะทำอะไรอย่างไรบ้างโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะเตรียมความพร้อมในการที่จะดูแลผู้ป่วยหรือว่าผู้ประสบเหตุนะครับแล้วพอถึงปลายน้ำเนี่ยนะครับเรื่องการฟื้นฟูไม่ว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจฟื้นฟูเมืองฟื้นฟูทางสภาวะเรื่องของจิตใจนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เรามีแผนการจัดการเรื่องนี้อยู่นะครับก็เราเองก็จะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆครับเพื่อจะทำให้การจัดการภัยพิบัติของพี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ครับผม
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พงเทพสุธีรวุฒินะครับซึ่งเป็นรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับที่วันนี้มาเล่าเรื่องราวดีๆให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มออกับงานวิจัยสู่ภารกิจในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยครับกราบขอบพระคุณอาจารย์มากเลยครับ
1: ครับขอบพระคุณคร
0: ับครับสวัสดีครับครับผมแน่นอนครับว่าส่งกำลังใจครับต้องบอกว่าภาพรวมตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นตามลำดับนะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานวิจัยดีๆครับที่เห็นได้จริงว่าช่วยได้จริงนะครับหลายคนบอกเอ๊ะคุณบอลงานวิจัยในอดีตแบบขึ้นหิ้งใช่ไหมครับที่เขาพูดกันในสโลแกนว่าขึ้นหิ้งขึ้นหิ้งแต่ตอนนี้งานวิจัยสามารถที่จะนำมาเพื่อประโยชน์กับพี่น้องประชาชนได้จริงนี่คือข้าวกล่องนวัตกรรม Grab A Go นะครับต้องบอกว่ายืดอายุฉีกกล่องปุ๊บทานได้เลยเมื่อก่อนนี้มีปัญหาเรื่องข้าวบูดใช่ไหมเราได้ติดตามกันอยู่เวลาส่งไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแต่ตอนนี้ครับปัญหาเหล่านี้หมดไปเลยนะครับเพราะว่าเป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับก็ตั้งใจครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจุดต่างๆด้วยก็ขอบพระคุณครับความตั้งใจดีๆที่ส่งต่อมาแล้วก็สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับก็นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้ด้วยนะครับมาติดตามกันต่อหนึ่งมีข้อความส่งเข้ามาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับแน่นอนในเรื่องของสถานการณ์มันเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตตอนนี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์ก็สั่งนะครับในส่วนของภูเก็ตเตรียมรับมืออุทกภัยออกมาเป็นมาตรการสำคัญเนี่ย10มาตรการด้วยกันเน้นเรื่องการสื่อสารเน้นเรื่องของการให้พี่น้องประชาชนนะครับรับรู้นักท่องเที่ยวรู้เท่าทันสถานการณ์ด้วยโดยวันนี้ครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับ12ตุลาคม2569ท่านได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเพราะอย่างที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการว่าเดี๋ยวมีการประชาสัมพันธ์จาก ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในหลายๆพื้นที่โดยเฉพาะที่เป็นห่วงคือพื้นที่ภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ยจะเจอฝนค่อนข้างหนักในช่วงสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะครับล่าสุดก็มี10มาตรการสำคัญมาตรการแรกเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลานะครับมาตรการที่2คือการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากเรื่องที่3ครับบริหารงบประมาณช่วยเหลือแล้วก็ป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เป็นไปตามกฎหมายสื่อสารข้อมูลฉุกเฉินให้ประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ต่างชาติรับรู้และเข้าใจเรื่องต่อมาครับติดตามข้อมูลเรื่องของฝนสถานการณ์ดินประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มเรื่องต่อมาครับเรื่องที่6คือเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงแล้วก็เส้นทางสัญจรสำคัญนะครับเตรียมเครื่องจักรกลแล้วก็อุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมใช้งานเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเครือข่ายสนับสนุนเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะ

ยมวิทยาที่บอกว่าจะเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะครับในสัปดาห์นี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคใต้นะครับในขณะเดียวกันครับกรมชลประทานก็ตอนนี้อย่างที่นำเรียนกันว่าก็มีการรายงานร่วมนะครับกับการประชุมกับศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัย JICC วันนี้ครับ12ตุลาคม2569วันนี้มีการรายงานสถานการณ์น้ำแนวทางการบริหารจัดการน้ำในหลายพื้นที่นะครับเพื่อบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนมาดูบริเวณลุ่มน้ำเจ้าพระยา12ตุลาคม2569ครับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนมีแนวโน้มลดลงกรมชลประทานก็มีการทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 2,000 เหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยตั้งเป้าครับดำเนินการภายในเวลา 16 นาฬิกาของวันนี้นะครับพร้อมกับการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำมาดูที่จุดสำคัญอีกจุดนึงครับพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนนี้ก็มีการเร่งระบายน้ำจากอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกผ่านระบบคลองเชื่อมนะครับเชื่อมกันระหว่างการเพิ่มประสิทธิภาพของสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตและสถานีจุฬาลงกรณ์เพื่อที่จะระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำบางปะกงอีกจุดนึงครับลุ่มน้ำแม่กลองและเพชรบุรีตอนนี้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด12ตุลาคม2569โดยจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งครับก็คือเขื่อนแก่งกระจานนะครับควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนเนี่ยไม่ให้เกิน150ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมเฝ้าระวังครับพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำจากแม่กลองจากเพชรบุรีนะครับจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาพาไปที่ลุ่มน้ำบางปะกงครับจุดนี้ก็เป็นอีกจุดที่ต้องติดตามนะครับล่าสุดกรมชลประทานก็ได้มีการรายงานเรื่องของการบูรณาการร่วมกันกับกองทัพเรือแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในบริเวณลุ่มน้ำบางปะกงติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำเนี่ยออกสู่เจ้าพระยานะครับออกสู่เรื่องของการระบายน้ำสำคัญเลยนะครับทยอยคลี่คลายตรงนี้เนี่ยให้ได้แล้วเสร็จภายใน 1-2 สัปดาห์หากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมนะครับแต่ที่สำคัญครับมีการประกาศเตือนกันเฝ้าระวังอีกแล้วนะครับเรื่องของฝนตกภาคใต้คุณผู้ฟังนะครับ12ถึง16ตุลาคมนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงนะครับขณะที่ภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากตอนนี้ก็มีการเตรียมครับเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำให้พร้อมรับมือกับเรื่องของฝนที่จะตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องในสัปดาห์นี้ด้วยในพื้นที่ของภาคใต้นะครับแน่นอนครับว่าตอนนี้ก็มีประเด็นสำคัญนะครับปภ.ก็มีการแจ้งเตือนภาคใต้ครับรับมือฝนตกหนักระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังพร้อมเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนนะครับ27ถึง31ตุลาคมนี้ครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับวันนี้ได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำแล้วก็ประเด็นสำคัญเรื่องฝนตกหนักนะครับตั้งแต่เพชรบุรีแล้วก็สุราษฎร์ธานีลงไปคุณผู้ฟังเสี่ยงนะครับเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังครับขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องน้ำทะเลที่จะหนุนสูงอย่างที่บอกครับ27ถึง31ตุลาคม2569นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องเน้นย้ำกันแล้วก็ต้องสื่อสารนะครับบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆแล้วก็จุดต่างๆด้วยขณะเดียวกันครับเรื่องราวของการดูแลเรื่องสินค้าอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ติดตามข้อมูลแล้วก็ข่าวสารกันอยู่ล่าสุดครับเรื่องของอุทกภัยที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็กังวลเรื่องของข้าวของเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภครัฐบาลครับเดินหน้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมเปิดไปเลย20จุดทั่วกรุงเทพครับสินค้าราคาดีมากถูกมากนะครับตรงนี้เนี่ยย้ำเลยว่าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้นะครับโดย
กระทรวงพาณิชย์ภายใต้การนำของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทก

0: ภัยโครงการนี้นะครับไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับโดยกรมการค้าภายในต้องบอกมีจุดสำคัญเยอะเลยเดี๋ยวนำเรียนกันว่าจุดไหนของดีของถูกแสนถูกเลยนะครับเรียกว่าไปถึงที่เลยไปช่วยพี่น้องที่เดือดร้อนไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับนำสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับเรียกว่าราคาดีราคาประหยัดราคาที่ทุกท่านสามารถหยิบจับได้เลยล่ะนะครับเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงสำคัญการฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดนะครับก็มีถึง20จุดนะครับก็เรียกว่าไปกันตามจุดต่างๆกันนะครับทางด้านของกรมการค้าภายในครับตอนนี้ได้มีการจัดจำหน่ายนะครับเป็นรถจำหน่ายสินค้าเคลื่อนที่นะครับลงชุมชนในจุดสำคัญสำคัญนะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเนี่ยเข้าไปกันนะวันละ2จุดนะครับตั้งแต่9โมงเช้าเลยคือเช้าปั๊บนี่ก็มีรถจำหน่ายสินค้าไปเลยครับตามจุดที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมรวมสินค้าทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ฟัง10หมวดกว่า30รายการเอามีอะไรบ้างที่จำเป็นนะครับอาหารของใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดนะครับประชาชนก็สามารถเลือกซื้อได้นะครับโดยท่านอธิบดีกรมการค้าภายในนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมครับก็ได้ลงพื้นที่นะครับไปที่จุด1จุดก่อนก็คือโครงการอาหารอาคารเช่าปากบึ้งนะครับที่เขตลาดกระบังก็บอกลาดกระบังตอนนี้ก็หลายๆคนก็บอกสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับนะครับมีสินค้ายกตัวอย่างเช่นข้าวหอมมะลิ5กิโลกรัมนะครับราคา120บาทนี่ราคาดีมากเลยคุณผู้ฟังไข่ไก่คละเบอร์นะครับคละเบอร์ก็มีจำนวน30ฟองราคา110บาท30ฟองนะฟังไม่ผิด110บาทจากราคาตลาดนี่ก็บอกบางทีไข่มันก็ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงสถานการณ์นี้นะแล้วก็มีน้ำตาลทรายนะครับก็มีน้ำมันปาล์มนะครับก็เรียกว่าใครที่สะดวกตรงไหนนะครับยังมีผลิตภัณฑ์ชำระร่างกายก็ลดถึง 44% จากไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับผลิตภัณฑ์ซักล้างใครอยากได้นะครับก็ไปซื้อได้ลดถึง 51% คุณผู้ฟังลดเกินครึ่งอีกนะแล้วก็มีอุปกรณ์ทำความสะอาดบ้านแปรงขัดพื้นอันนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนได้ใช้ไม้ถูพื้นไม้กวาดบ้านนี่ลดสูงสุด 62% นะครับนี่เขาบอกว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับก็ยังเตรียมขยายโครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่องอีก3เดือนนะครับก็คือตุลาคมพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ธันวาคมนะครับรวมกว่า 3,036 ครั้งทั่วประเทศนะครับก็จะไปตามจุดต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ทั่วทุกภูมิภาคเลยครับ76จังหวัดเลยนะครับเรียกว่าเป็นสินค้าราคาน่ารักเลยล่ะนะครับราคาที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าเป็นราคาที่เรียกว่าย่อมเยาว์นะครับกระทรวงพาณิชย์กรมการค้าภายในประสานทั้งผู้ผลิตห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการเนี่ยให้ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับพร้อมกับการติดตามราคาสินค้าเพื่อป้องกันครับการฉวยโอกาสขึ้นราคาดังนั้นใครที่เจอของแพงนะครับที่มีการฉวยโอกาสช่วงนี้ราคาแบบเอ้ยเมื่อก่อนบอลเราซื้อราคานี้พอน้ำท่วมเนี่ยหลายคนบอกเลยมันปรับตัวสูงขึ้นมันผิดปกติท่านจดเบอร์ไว้แจ้งสายด่วนได้นะครับที่1569นะครับโทรไปเลยไม่ติดป้ายแสดงราคามีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างผิดปกตินะครับก็โทรไปแจ้งสายด่วน1569ครับหรือว่าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนำเรียนกันเพราะเป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวนะครับหลายคนที่ติดตามอยู่ครับบอกแล้วว่าทุกเรื่องที่นำมาเล่าให้ฟังเนี่ยต้องเป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ข้าวหอมมะลิราคาถูกนะครับราคาดีเลยทีเดียวนะครับกับกิจกรรมของเราไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมนะครับสินค้าลดสูงสุด 62% ช่วยประชาชนฟื้นฟูบ้านหลังน้ำลดครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับก็นำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันอ่ะมีเตือนมานิดนึงในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจังหวัดราชบุรีนะครับก็เตือนระวังน้ำท่วม48ชั่วโมงนะครับในพื้นที่เพชรบุรีที่ตำบลบ้านแหลมตำบลดอนยางนะครับตำบลต้นมะม่วงตำบลหนองย่าปล้องนะครับนี่คือจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดราชบุรีตำบลบ้านบึงตำบลทุ่งหลวงตำบลยางหักแล้วก็ตำบลอ่างหินนะครับก็เป็นข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับนำเรียนแจ้งกับพี่น้องประชาชนครับว่าตอนนี้สถาบัน การสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ก็มีการรายงานแล้วก็แจ้งนะครับเรื่องของการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังพิเศษครับถึง48ชั่วโมงเสี่ยงน้ำท่วมนะครับจากฝนตกหนักนะครับในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็จังหวัดราชบุรีนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับมาดูที่8ริ้วกันหน่อยนึงนะครับในส่วนของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขร่วมติดตามเขาบอกในกรณีมีปลาบึกตายอยู่ในอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับพบน้ำเสียปนเปื้อนขี้ไก่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเขาก็ไปตรวจครับโดยอธิบดีกรมอนามัยนายแพทย์ทิติแสวงธรรมนะครับจากกรณีที่พบว่ามีปลาบึกในบ่อปลาตายเป็นจำนวนมากครับในพื้นที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็มีไก่เสียชีวิตเป็นจำนวนมากด้วยแล้วก็มีกลิ่นน้ำเสียนะครับกลิ่นเหม็นปนเปื้อนขี้ไก่ที่อำเภอบางคล้าซึ่งต้องบอกบางคล้าในฉะเชิงเทราก็เกิดน้ำท่วมสูงนะครับล่าสุดเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีดังกล่าวพบแบบนี้คุณผู้ฟังบอกว่าบ่อดังกล่าวเนี่ยเป็นบ่อของเอกชนนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากการตรวจเนี่ยก็ยังไม่พบนะครับข้อบ่งชี้ชัดเจนเรื่องสาเหตุของน้ำเน่าเสียเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกมีโรงงานอุตสาหกรรมถึง5แห่งแล้วก็มีฟาร์มไก่อยู่ติดกัน1แห่งนะครับแล้วก็ได้รับน้ำจากคลองนครเนื่องเขตนะครับซึ่งเป็นคลองที่รับน้ำมีการระบายน้ำครับจากกรุงเทพมหานครก็อาจจะมีหลายปัจจัยนะครับที่เกิดปัญหาเหล่านี้นะครับล่าสุดก็ในพื้นที่อำเภอบางคล้าเนี่ยได้รับผลกระทบจากกรณีน้ำเหม็นนะครับซึ่งต้องบอกว่าจากกรณีของฟาร์มไก่แล้วก็บอกมีขี้ไก่เนี่ยลอยมากับน้ำด้วยคุณผู้ฟังนะครับก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจด้วยนะครับที่ตำบลเสม็ดเหนือวัดเสม็ดเหนือแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงนะครับจากจุดที่บอกว่าเกิดปัญหานะครับทางนี้ก็ทางด้านของเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งดำเนินการนะครับแล้วก็ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเป็นความร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อหาสาเหตุนะครับของกรณีดังกล่าวด้วยนะเอามาที่เรื่องของพม.กันหน่อยนึงนะครับเรื่องของผู้สูงอายุหลายคนติดตามกันอยู่ครับล่าสุดทางด้านของกรณีที่หลายคนติดตามกันอยู่ความขัดแย้งในครอบครัวการนำผู้สูงอายุเข้ารับการดูแลในสถานสงเคราะห์ที่เป็นข่าวกันอยู่นะครับมีข้อกังวลใจเกี่ยวกับการสมัครใจของผู้ใช้บริการตอนนี้รัฐบาลครับให้ความสำคัญเรื่องนี้อย่างยิ่งกับการคุ้มครองทั้งสิทธิ์และสวัสดิภาพของประชาชนก็ได้มีการกำชับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตอนนี้ต้องเร่งครับไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับกับผู้ที่ได้รับผลกระทบล่าสุดก็มีการสั่งการลงพื้นที่นะครับโดยให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศนะครับเข้าตรวจสอบเลยนะคุณผู้ฟังจากกรณีดังกล่าวเพราะว่ารัฐบาลก็มีความห่วงใยครับเรื่องของผู้สูงอายุก็เข้าไปตรวจนะครับมาตรฐานของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุของศูนย์ดูแลคนพิการแบบเข้มงวดเพื่อให้ผู้ใช้บริการเนี่ยได้สบายใจนะแล้วก็มั่นใจว่าจะได้รับการดูแลทั้งอย่างถูกต้องนะครับทั้งอย่างเหมาะสมทั้งอย่างปลอดภัยได้รับการเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันด้วยนะครับโดยในส่วนของการช่วยเหลือผู้ใช้บริการในสถานดูแลที่เป็นข่าวขณะนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการลงพื้นที่นะครับโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็มีการประสานกรมสุขภาพจิตนะครับเพื่อจัดทีมแพทย์จัดทีมคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปประเมินสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตอย่างละเอียดนะครับในส่วนของพม.กาญจนบุรีตอนนี้ก็ได้ดำเนินการคุณผู้ฟังช่วยเหลือแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุที่ใช้บริการในสถานดังกล่าวแล้วเนี่ย25รายนะครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลโดยกระทรวงพม.ก็มี3มาตรการ3แนวทางนะครับที่จะดูแลทั้งในส่วนของดูแลผู้ที่ไม่มีครอบครัวรองรับก็มีการประสานส่งเข้ารับการอุปการะนะครับในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวนะครับถ้าประสานครอบครัวสำหรับผู้ที่สามารถรับกลับไปดูแลได้ก็ติดตามช่วยเหลือกรณีประสานกรณีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดก็จะทำงานร่วมกับสำนักงานพม.จังหวัดที่เกี่ยวข้องเพื่อในการวางแผนช่วยเหลือแล้วก็ติดตามดูแลเป็นรายต่อเนื่องกันต่อไปนะครับทั้งหมดนี้ครับคือจับประเด็นเป็นข่าวครับในทุกเรื่องนะครับทั้งเรื่องสำคัญที่ติดตามกันอยู่รัฐบาลจัดการประชุม IMF World Bankกลุ่มนะครับเรียกว่าหลายคนเลยวันนี้ก็ติดตามสาระสำคัญกันแบบครบถ้วนรวมถึงข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลสำคัญเตรียมรับมืออุทกภัยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ของภาคใต้นะครับเอาละวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ ลาคุณผู้ฟังไปก่อนพรุ่งนี้ครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมพร้อมกับการติดตามทุกเรื่องราวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่วันนี้ครับลาไปก่อนครับดูแลสุขภาพด้วยวันนี้สวัสดีครับ
1: ทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
4: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะคุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าว
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชูวิสัยทัศน์ AI in all all in AI AI for all ในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นำเสนอ AI นกกระซิบช่วยผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงเงินทุนยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
2: นายเอกนิติวิจิตรธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบรรยายพิเศษในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนำเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อยกระดับแรงงานและเศรษฐกิจฐานรากภายใต้3แนวคิดหลักได้แก่การประยุกต์ใช้ในทุกภาคส่วนหรือ AI in all ผ่านความสำเร็จของการนำระบบผู้ช่วย AI นกกระซิบบูรณาการร่วมกับแอปพลิเคชันถุงเงินเพื่อช่วยผู้ค้ารายย่อยเกือบ1ล้านรายในการบริหารธุรกิจและสร้างประวัติทางการเงินเพื่อเข้าถึงสินเชื่อการสร้างขีดความสามารถใหม่หรือ All in AI ด้วยการเดินหน้าดึงเม็ดเงินลงทุนในอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center Semiconductor และ Cloud ควบคู่กับการยกระดับทักษะแรงงานและลดต้นทุนการเข้าถึงเทคโนโลยีสำหรับกลุ่ม SME และ Startup และการกระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงหรือ AI for All ผ่านการใช้โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสาธารณะเพื่อออกแบบมาตรการช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดทั้งนี้รัฐบาลยังได้เสนอให้สถาบันระหว่างประเทศร่วมมือกันแบ่งปันองค์ความรู้และสกัดกั้นภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้การกำกับดูแลเทคโนโลยีเป็นไปอย่างมีความรับผิดชอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมารายงาน
1: ด้านเวทีหารือวาระสำคัญด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กเพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีนาจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40และอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงทั้งนี้ผู้นำโลกต่างเห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยระบุปัจจัยหลัก3ด้านสู่ความสำเร็จของเศรษฐกิจไทยพร้อมเตือนรับมือความท้าทายที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม
3: ่นายวิรชัยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ได้ร่วมถ่ายทอดมุมมองและประสบการณ์เชิงลึกเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในการเสวนาพิเศษบนเวทีอภิปรายการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ในหัวข้อเรื่องการกำหนดอนาคตของเอเชียโดยชี้ให้เห็นถึงปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเพิ่มผลผลิตแบ่งเป็น3เสาหลักสำเร็จได้แก่กลยุทธ์การส่งออกที่ขับเคลื่อนด้วยกลไกตลาดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่และการบริหารเศรษฐกิจมหาภาคที่รอบครอบหลังวิกฤต1997ด้วยการปฏิรูปการกำกับดูแลสถาบันการเงินระบบอัตราแลกเปลี่ยนการขยายตัวของตลาดทุนทำให้ไทยสามารถต้านทานวิกฤตการโลกได้เป็นอย่างดีพร้อมย้ำว่าการที่ประเทศไทยสามารถเปลี่ยนผ่านการเติบโตทางเศรษฐกิจไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในวงกว้างโดยอาศัยการย้ายแรงงานจากภาคเกษตรกรรมที่มีผลผลิตต่ำไปยังภาคการผลิตพร้อมทั้งใช้ระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวกระจายรายได้กลับสู่ชนบทควบคู่ไปกับการลงทุนเชิงโครงสร้างด้านสังคมเช่นนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและการศึกษาทั่วหน้าซึ่งช่วยพัฒนาทักษะและประสิทธิภาพของแรงงานทั่วประเทศไม่ใช่แค่เพียงผู้ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองหรือนิคมอุตสาหกรรมเท่านั้น อย่างไรก็ตามนายวิรชัยยังกล่าวอีกว่าเมื่อมองไปข้างหน้าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่แตกต่างออกไปในบริบทของการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะถัดไปซึ่งโจทย์ใหม่เหล่านี้จะมีความซับซ้อนและต้องการแนวทางรับมือที่ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับโลกยุคปัจจุบันมากขึ้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยการช่วยเหลือประชาชนและการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่รับผลกระทบทั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีมีแนวโน้มดีขึ้นระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างยังได้รับผลกระทบหนักประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้นางสาวสุภมาศเปิดเผยว่ารัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือนอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายความแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยางชีพและให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสาที่ร่วมประกอบอาหารณครัวกลางโดยนางสาวสุภมาได้ร่วมลงมือทอดไก่เพื่อจัดเตรียมเป็นอาหารเลี้ยงประชาชนด้วยชวิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักให้โรงพยาบาลทุกแห่งป้องกันระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานหลักให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่อง
5: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในพื้นที่ภาคใต้โดยนายพัฒนากล่าวว่าขอให้ทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์จึงกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงและสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้านอกจากนี้ขอให้ทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง medical shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้เพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศล่าสุดมีจังหวัดได้รับผลกระทบ20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม135แห่งให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมสะสมแล้ว 352,254 ครั้งดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 106,229 รายคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,286 รายสนับสนุนยาเวชภัณฑ์สะสม 506,078 รายการและเข้าสนับสนุนศูนย์พักพิงที่ยังคงเปิดบริการ323แห่งนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งการศูนย์ปฏิบัติการด้าน ICT เตรียมพร้อมระบบเครือข่ายสื่อสารหลักและระบบสำรองรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ภาคใต้และจัดระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวถึงการประชุมศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ว่าที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยพิบัติฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือเหตุขัดข้องทางโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบเครือข่ายสื่อสารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ที่คาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักใน ในพื้นที่ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้มีการเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันระบบสื่อสารหลักเตรียมพร้อมระบบสื่อสารรองและระบบสื่อสารฉุกเฉินระบบโลจิสติกเพื่อเข้าถึงสถานีฐานการประสานงานความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยทหารในพื้นที่การจัดระบบข้อมูลประสานงานแจ้งเหตุฉุกเฉินเพื่อเป็นข้อมูลให้กับประชาชนในการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ที่ประชุมได้มอบหมายให้บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนหรือ NT ประสานงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรคมนาคมสำรวจพื้นที่ตั้งสถานีฐานและเสาสัญญาณเพื่อการเข้าถึงและแก้ไขได้อย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดเหตุวิกฤตการจัดระบบข้อมูลแจ้งเหตุฉุกเฉินอีกทั้งศูนย์ปฏิบัติการได้กำหนดให้มีการซ้อมใหญ่แผนรับมือภัยพิบัติเสมือนจริงในเดือนหน้าเพื่อทดสอบความรวดเร็วในการกู้คืนข้อมูลโดยตั้งเป้าว่าระบบงานที่สำคัญจะต้องกลับมาให้บริการประชาชนได้ภายในเวลาที่กำหนดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุดรองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามการสำรองสินค้าและระบบขนส่งที่ศูนย์กระจายสินค้าจังหวัดนนทบุรีป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนจากสถานการณ์น้ำท่วม
6: นายชนพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์กระจายสินค้าของท็อปอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามความพร้อมในการสำรองและกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมจากการหารือกับผู้บริหารท็อปพบว่าก่อนหน้านี้มีสาขาขนาดเล็กปิดให้บริการ9สาขาและสาขาขนาดใหญ่ประมาณ3สาขาแต่ปัจจุบันกลับมาเปิดให้บริการทั้งหมดแล้วโดยบางแห่งสำรองสินค้าไว้มากกว่าปกติ 3-6 เท่าพร้อมติดตามความต้องการสินค้าเป็นรายวันเพื่อเติมสินค้าให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขณะเดียวกันยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีและปราจีนบุรีอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรมการค้าภายในขอความร่วมมือผู้ประกอบการเตรียมความพร้อมด้านพนักงานและระบบขนส่งหากเส้นทางขนส่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจะปรับเปลี่ยนเส้นทางหรือเชื่อมโยงสินค้าจากแหล่งผลิตและศูนย์กระจายสินค้าแห่งอื่นมาทดแทนพร้อมใช้เทคโนโลยีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแบบเรียลไทม์เพื่อวางแผนการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

0: ร้ายแรงเพราะเรื่องความปลอดภัยของเด็กจะต้องไม่มีการปิดบังขณะเดียวกันรัฐบาลยังให้ความสำคัญกับภัยที่เกิดขึ้นนอกห้องเรียนโดยเฉพาะไซเบอร์บูลลิ่งและภัยจากโลกออนไลน์เตรียมผลักดันการปรับปรุงกฎหมายรวมถึงกำหนดแนวทางการใช้ AI และสกรีนไทม์ให้เหมาะสมกับเด็กเพราะโรงเรียนไม่ได้หมายถึงแค่การป้องกันอันตรายแต่ต้องเป็นพื้นที่ที่ให้เด็กทุกคนได้รับการคุ้มครองทั้งร่างกายจิตใจสิทธิและศักดิ์ศรีเพื่อให้เด็กของเราเติบโตและเรียนรู้ได้อย่างมั่นใจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจวันไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: 19:22 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศทางการตุรกีปากีสถานอียิปต์และซาอุดิอาระเบียหรือกลุ่มประเทศอาโฟออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียโดยถือเป็นการยกระดับความรุนแรงซึ่งเป็นอันตรายที่ไม่สามารถอ้างความชอบธรรมและการยอมรับไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เหตุผลใดก็ตามกลุ่มประเทศอาโฟยังสนับสนุนให้ซาอุดิอาระเบียดำเนินมาตรการและกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อตอบโต้โจมตีและป้องปรามภัยคุกคามจากกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการโจมตีโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไขทั้งนี้ปฏิบัติการโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตีต่อเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายและบาดเจ็บมากกว่า300รายขณะที่หลายประเทศออกประกาศเตือนพลเมืองของตนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังซาอุดิอาระเบียในช่วงนี้เพื่อความปลอดภัยวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งพรรครีพับลิกันและเดโมแครตรวม7คนออกแถลงการร่วมเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐทบทวนข้อตกลงการจัดหาน้ำมันดีเซลกับรัสเซียเนื่องจากข้อตกลงดังกล่าวขัดต่อกฎหมายของสหรัฐที่ห้ามการนำเข้าพลังงานจากรัสเซียเมื่อปี2565เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของชาวอเมริกันถูกนำไปใช้สนับสนุนรัสเซียในการทำสงครามรุกรานยูเครนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้สหรัฐและตลาดโลกพร้อมกันนี้รัฐบาลสหรัฐจะยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรเชื้อเพลิงของรัสเซียเป็นการชั่วคราวขณะที่นายสกอตเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะดำเนินการข้อตกลงดังกล่าวโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายซึ่งจะเป็นผลดีต่อชาวอเมริกันและช่วยให้ราคาสินค้าปรับตัวลดลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่12มีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในช่วงวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลาง

0: ทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร1เซนติเมตรและเวลา 18:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร98เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรและเวลา 14:12 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร44เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงมิใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน
4: M99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
5: ปัญหาเคลมประกันไม่ได้กรมธรรม์ยังไม่คุ้มครองปัญหาเคลมไม่ได้ผู้ขายประกันไม่นำเงินส่งเข้าบริษัทประกันภัยปัญหาเคลมไม่ได้บริษัทประกันภัยปฏิเสธการจ่ายค่าประกันถ้าไม่อยากให้เกิดปัญหาเหล่านี้ต้องเลือกซื้อประกันภัยกับตัวแทนในหน้าประกันภัยที่มีใบอนุญาตหรือในหน้าประกันภัยที่ได้รับมอบอำนาจจากบริษัทประกันภัยเท่านั้นเลือกความปลอดภัยมั่นใจในกรมธรรม์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันภัย1186และสำนักงานคปภ.จังหวัดทุกแห่ง
6: สวัสดีครับคุณสมหญิงแต่งตัวสวยจะเศร้าแท้สิไปใส่นอ
7: ว่าสิเขาไปในเมืองค่ะพ่อผู้ใหญ่แต่คือจังอากาศสิจามยุตตลอดเวลานี่ล่ะมื้อนี้อากาศก็บ่หนาวเด้ล่ะคือจังมีหมอกลงหนาแท้ค่ะพ่อผู้ใหญ
6: ่มันบ่แม่นหมอกเด้อมันคือฝุ่นและก็ควันที่เขาเอิ้นว่าฝุ่น PM 2.5 นั่นเด
7: ้ PM 2.5 มันคือแบบใดล่ะคะพ่อผู้ใหญ
6: ่ PM 2.5คือฝุ่นละอองที่มีขนาดน้อยกว่า 2.5 ไมครอนหรือมีขนาดประมาณ1ใน25ของเส้นผมประมาณนั้นละ
7: แล้ว PM 2.5 มีผลเสียกับสุขภาพจังไหนแน่ล่ะคะพ่อปุญใหญ
6: ่ผลเสียภายนอกก็สิมีเครื่องตาแสบจมูกหรือว่าแสบดังไอจามถ้าสูดหายใจหรือว่าสัมผัสในปริมาณที่หลายๆมันสิเฮ็ดให้แน่นหน้าอกใจสั่นเป็นพื้นตามร่างกายสิไปใส่มาใส่ทุกมื้อนี่ต้องตรวจสอบค่า PM 2.5 ซึ่งตรวจสอบได้จากแอปแอร์โฟไทย
7: เอาล่ะเฮาสิเฮ็ดจังได๋ล่ะคะพ่อผู้ใหญ่บาดที่นี
6: ่เฮาก็ต้องป้องกันเจ้าของตัวโดยที่เวลาออกจากบ้านต้องสวมหน้ากากอนามัยที่ป้องกันฝุ่น PM 2.5 ได้เช่นว่าหน้ากาก N95 และก็หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งนําเด้ออย่าลืมล่ะปิดเฮือนให้มิดชิดนําเด้อป้องกันฝุ่นเข้าในเฮือนเพื่อความปลอดภัยของเฮาและคนในครอบครัวของเฮานําเด้ออย่าลืมล่ะ
7: อุ๊ยขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพ่อผู้ใหญ่
6: ออกจากบ้านอย่าลืมสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นละออง PM 2.5 เด้อพี่น้องเด้อ
8: คำว่ารักมันกลายเป็นฝุ่นไปแล้ว
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่7จังหวัดขอนแก่น
9: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
10: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงในระบบ FM สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการหมอขอเล่าดำเนินรายการโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลครับ
11: เรื่องเล่าสุขภาวะเพื่อครอบครัว
10: ในรายการหมอขอเล่าโดยแพทย์หญิงวนาพรวัฒนกูลแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่นทุกวันจันทร์เวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz
11: พบกับท่านผู้ฟังอีกแล้วนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยบันทึกเทปโดยมีน้องเดย่ามาร่วมจัดรายการด้วยค่ะ
12: สวัสดีค่ะเดย่าจันทิมาจันเต็มค่ะนักสื่อสารมวลชนชำนาญการสวทขอนแก่นค่ะ
11: ค่ะเราสองคนก็จะมาช่วยกันทั้งเล่าทั้งฟังกันนะเรื่องราวเกี่ยวกับแต่ว่าสุขภาพก็ได้แต่ว่าหมอชอบเป็นเรื่องชีวิตด้วย
12: ค่ะ
11: เพราะว่าชีวิตที่ดีก็คือมีสุขภาพดีด้วยใช่ไหมเดียร์นะ
12: ส
11: ุ
12: ขภาพดีสำคัญมากสุขภาพดีทั้งกายและใจ
11: ใช่แล้วก็ปกติรายการนี้จะไม่มีทาง Facebook ล่ะแต่ว่าวันนี้เราช่วงนี้เราเริ่มปรับเปลี่ยนนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผ่าน Facebook ของทางสถานีได้ก็จะเห็นภาพพวกเราแล้วก็มีภาพแบ็คกราวด์เป็นภาพต้นไม้นะคะซึ่งอาจจะเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับต้นไม้นั้นก็เป็นภาพของสิ่งแวดล้อมแล้วกันที่หมอคิดว่าการที่เราได้อยู่กับต้นไม้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนค่ะ
12: ต้นไม้ทำให้เราดูสดชื่นนะคะค
11: ุ
12: ณหมอ
11: ใช่ถ้าเป็นทางการแพทย์เนี่ยต้นไม้ยามกลางวันน่ะเขาจะผลิตออกซิเจนให้เรา
12: ค
11: ่
12: ะ
11: เวลาเราอยู่ใต้ร่มไม้เราจึงรู้สึกสดชื่นแล้วก็ใบไม้เขียวๆก็ดีต่อตาเราค่ะทำให้ดวงตาเรามันผ่อนคลายคือมันมีสีของมันทั้งสีทั้งสิ่งที่มันเอาออกมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีต่อมวลมนุษยชาติอย่างยิ่งเลยหมอขอเล่าวันนี้ก็จะชวนท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะลองหาโอกาสสร้างโอกาสให้ตัวเราเองไปอยู่กับต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ทางธรรมชาติ
12: ค
11: ือถามว่าต้นไม้ในสวนก็ดีไหมได้อยู่มันก็ได้นะในสวนหรือว่ามีกระถางต้นไม้เล็กๆในบ้านก็ได้นะแต่ถ้าจะดีมากขึ้นเลยเนี่ยคือแบบไปอยู่ในแบบท่ามกลางป่าอุทยานแห่งชาติสวนสาธารณะที่มีต้นไม้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันจะช่วยทำให้เรามีความสุขง่ายขึ้นกับชีวิตนะ
12: เขาเรียกว่ารับพลังจากธรรมชาติได้ไหมคะ
11: โอ้ขอบคุณมากเลยย่าใช้คำดีใช่ค่ะรับพลังจากธรรมชาติกันบ้างด้วยความเป็นเราทุกวันนี้เราเดย่าก็ทำงานกับหน้าจ
12: อ
11: หมอก็ทำงานกับหน้าจอนะค่ะเราอยู่กับหน้าจอที่มันเป็นรังสีเป็นคลื่นมีแสงที่ไม่ใช่แสงธรรมชาติเยอะมาก
12: ค
11: ่ะมีการทำงานที่เป็นข้อมูลที่เราต้องคิดวิเคราะห์เยอะมากทำให้เรามีเวลาอยู่กับคือเราก็จะเครียดมากขึ้นเพราะเราต้องคิดวิเคราะห์เยอะทำให้เราทั้งหมดทั้งมวลทำเราเครียดแล้วเราก็ไม่ได้มีอยู่กับธรรมชาติแต่การอยู่กับธรรมชาติก็จะช่วยเราได้เยอะๆเลยโดยที่เรายังไม่ต้องไปทำอะไรมากอ่ะคือแค่ไปอยู่กับมันก่อน
12: ใช่ค่ะอยู่แบบเงียบๆก็ดูมีความสุข
11: ใช่เลยอยู่กับเงียบๆอยู่แบบไม่ต้องณเวลานั้นลองไม่ต้องคิดอะไรอ่ะไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องฟังอะไรลองฟังคือไม่ต้องฟังอะไรเหมือนไม่ฟังออนไลน์ไม่ฟังวิทยุไม่ฟังรายการเราด้วยนะให้ไปฟังเสียงต้นไม้
12: เสียง
11: นกร้องเสียงลม
12: รับแสงแดดอ่อนๆ
11: ใช่ถ้าใครทำได้เนี่ยชวนไปกอดต้นไม้ด้วย
12: ดิฉันเคยเห็นภาพนั้นนะคะ
11: เห็นเหรอยังไงล่ะ
12: เห็นมีคนไปกอดต้นไม้
11: เคยทำไหม
12: ยังไม่เคยทำค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอเล่าเรื่องนี
11: ้โอ้ยนะค่ะมันก็เป็นกระบวนการหมอก็ได้รับโอกาสในการไปฝึกเรื่องนี้มาค่ะเขาค่อยไปกอดต้นไม้จริงๆนะแล้วก็ถ้าผู้ฟังคะมันเป็นความรู้สึกที่บรรยายได้ยากมันต้องเหมือนสัมผัสด้วยตัวเองแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ดีแล้วกันดีต่อใจเราดีต่อจิตของเราค่ะก็ในกระบวนการที่หมอไปฝึกเนี่ยเขาก็ให้เราอยู่กับมันก่อนนะคืออยู่ไม่ได้ไปกอดนะก็ไปยืนข้างต้นไม้เฉยๆนี่แหละมันมีขั้นตอนเลยอะก็ไปมองมันก่อนไปเห็นรายละเอียดของเปลือกไม้ก่อนการได้มอง ต้นไม้เปลือกไม้แล้วรอสักพักนึงเราจะเห็นสิ่งมีชีวิตค่ะเห็นมดบ้างใช่ค่ะใช่ถูกเงยหน้าขึ้นไปก็เห็นโอ้มันกำลังมีกระรอกนะมันกำลังแล้วบางทีก็มีรังนกคือต้นไม้ใหญ่ๆสักต้นเนี่ยมันมีสรรพชีวิตอยู่ตรงนั้นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วตอนเด็กตอนหมอเป็นเด็กน้อยนะเด็กน้อยเด็กอนุบาลเนี่ยก็โรงเรียนเนี่ยจะมีต้นหางนกยูง
13: ค่ะ
11: หางนกยูงดอกมันเป็นสีส้มๆเหลือง
13: ๆค่ะ
11: ใช่ไหมเด็กอนุบาลก็คงมันต้นไม้มันใหญ่มากเดียาเราก็ดอกไม้มันก็ร่วงหล่นหางร่วงหล่นแล้วก็เอาดอกมันเอาส่วนกลีบของมันมาติดนิ้วเราทำเป็นนิ้วยาวๆเป็นเล็บยาวๆสีสวยๆติดได้แล้วก็เอาดอกมากินด้วย
13: อ๋อกินได
11: ้กินได้ค่ะเนี่ยคือมันเป็นความรู้สึกวัยเด็กเลยที่เราได้สัมผัสกับธรรมชาติเล่นกับต้นไม้แล้วก็ตอนนั้นเด็กน้อยเราก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเราก็แค่สนุกไปวันๆแต่พอตอนมาเป็นผู้ใหญ่เติบโตมาแล้วเราก็ผ่านกระบวนการของคนที่มาจัดกระบวนการให้เราไปโอบกอดต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นกระบวนการให้เราค่อยๆศึกษาค่อยๆมองเห็นสัมผัสให้เรารู้สึกผูกพันสัมพันธ์กับต้นไม้แล้วก็ได้กอดเขาด้วยมันก็มีเสียงสิคะ
13: เสียงอะไรคะคุณหมอ
11: ไม่รู้สิคะเราตอบไม่ได้ว่าเสียงอะไรเสียงชีวิตแล้วกันต้นไม้มันมีชีวิต
13: คุณหมอพูดแบบนี้แล้วอยากลองทำบ้างอยากได้ยินเสียง
11: ลองดูนะคะไปหาเนี่ยต้นไม้ต้นใหญ่ๆอายุเยอะๆสัก100ปีดีไปอยู่อุทยานแห่งชาตินะขอนแก่นก็มีภูเวียงมีน้ำพองลองไปดูนะคะท่านผู้ฟังมีโอกาสพาไปนะหรือว่าถ้าท่านในบ้านท่านระแวกบ้านมีต้นไม้ใหญ่ๆสักต้นนึงก็ลองไปสังเกตดูหน่อยนะอาจจะได้รับพลังชีวิตพลังของการเยียวยาบำบัดให้เราได้ชุบชูหัวใจของเราขึ้นมา
13: ค่ะ
11: เราหมอคิดว่าเราต้องอยู่ในจังหวะของการชุบชูหัวใจกันด้วยนะคือฝั่งหมอเนี่ยหมอเจอคนไข้เครียดทุกวันเลยค่ะทั้งฝั่งหมอ

0: ือถ้าเราแค่ส่งพลังไปอ่ะเหมือนเราเดียร์ย่ามีลูกส่งพลังไปหาลูกลูกอาจจะรู้สึกดีขึ้นมาเองซึ่งมันมีนะท่านผู้ฟังลองดูนะคะลองดูว่าแค่เราคิดดีๆแล้วก็เราอยากให้ใครได้ดีอะไรบางอย่างก็ส่งพลังใจดีๆของเราให้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะ
1: ค
0: ่ะเขาจะรับรู้หรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วนะแต่ว่าเราส่งไปก่อนส่งพลังดีๆให้กันอยู่เสมอซึ่งพลังดีๆแบบนี้มันก็ต้องเราเองก่อนที่ต้องสะสมพลังเราสะสมพลังให้ตัวเองสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับตัวเองค่ะเราก็จะได้เป็นผู้ส่งผ่านสิ่งดีต่อไปแล้วก็มนุษย์ทุกคนต้องเจอสิ่งไม่ดีค่ะวันที่เราเจอเรื่องไม่ดีเจอเรื่องขัดใจเจอเรื่องทุกข์ใจเจอเรื่องผิดหวังเจอเรื่องทำให้เราน้อยใจเราก็จะได้มีต้นทุนเหมือนมีโล่เกาะกำบังเหมือนมีพลังหล่อเลี้ยงให้เราไปสู้กับเรื่องไม่ดีงั้นง่ายขึ้นไงคือถ้าเราชีวิตเราดีอยู่แล้วการที่มีต้นทุนเรื่องนี้ต่อไปมันก็ช่วยเราด้วยในอนาคตเพราะอะไรคือเดียร์ว่าโลกนี้มีอะไรแน่นอนไหม
1: ไม่มีอะไรแน่นอนเลยค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนเรื่องแต่อากาศเริ่มตั้งแต่งานของเราก็ต้องมีความยืดหยุ่น
0: ค่ะคือมันไม่มีอะไรแน่นอนเราก็ยอมรับความไม่แน่นอนแล้วจัดการความไม่แน่นอนด้วยกันกลับมาดูแลใจเรานี่แหละ
1: ใจเราก็ไม่แน่นอนแต่ก็ทำใจเราให้
0: มีความมั่นคงบางอย่าง
1: มั่นคงทางใจ
0: ถ้าผู้ฟังลองสังเกตดูนะพูดจาแล้วมันจะงงๆนิดนึงนะขณะที่ใจบางส่วนไม่แน่นอนอ่ะแต่ใจบางส่วนกับมั่นคงได
1: ้น่าสนใจจังค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่มีความรู้มากกว่าหมอก็มาแบ่งปันกันได้นะแต่หมอก็พยายามศึกษาเรื่องนี้อยู่บ้างๆนี่นะไม่มากแต่หมอละหมออธิบายเรื่องใจหน่อยหมอจะใช้คำว่าใจมนุษย์เนี่ยมันเหมือนขนมชั้นน่ะคือมันมีหลายชั้นชั้นหนึ่งมันก็อ่อนไหวมากแต่บางชั้นมันกับเข้มแข็งมากก็มีเหมือนมันมีหลายห้องมันมีหลายจังหวะเหมือนถ้าใจเราถ้าเปรียบเหมือนอีกอย่างนึงอ่ะเหมือนดวงดาวเป็นจักรวาลเนี่ยละกันมันมีหลายดวงมันมีหลายแบบอ่ะคือกับบางคนเนี่ยเราแบบยินดีพร้อมให้อภัยรักเธอเสมอแต่กับบางคนเนี่ยเราจะข้างแค้นเราจะไม่ให้อภัยมันตลอดไปก็ได้นี่คือใจของคนคนเดียวกันจริงไหมเดีย
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: คือ
1: จริงค
0: ่
1: ะ
0: ใจมนุษย์เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงนะทำไมมันเป็นแบบนั้นแล้วเราก็ชวนกันกลับมาศึกษาใจเราว่าใจเรามันเป็นแบบไหนซึ่งมันมีหลายแบบในใจแล้วกันนะคะก็จะชวนกันมาศึกษาให้เข้าใจใจมากขึ้นแล้วก็ในโลกแห่งความไม่แน่นอนเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรแต่เราเติมพลังใจไว้ก่อนได
1: ้เติมพลังใจให้ตัวเองยังไงบ้างคะคุณหมอคะ
0: นี่ไงการฝึกทำให้เราไม่กี่ชวนอยู่กับธรรมชาติใช่ไหมล่
1: ะ
0: ให้หล่อเลี้ยงหัวใจให้ใจเบิกบานอยู่เสมอให้ใจเราเบิกบานพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้ใช่ไหมว่าให้ไม่ทำความชั่วให้ทำความดีและทำให้จิตใจให้เบิกบานข้อสุดท้ายนี่ยากที่สุดเลยมันจะเบิกบานได้ยังไงในเมื่อเจ้านายก็เร่งรัดอย่างนี้คนไข้ก็เต็มไปหมดอย่างนี้จะเบิกบานยังไงล่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็เริ่มต้นจากการอยู่กับธรรมชาติก็ได้ค่ะเพราะแค่แต่ยากก็พูดเมื่อกี้ไง
1: เวลาว่างของเราแล้วก็อยู่กับธรรมชาติ
0: แค่ไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวแรกรู้สึกสดชื่นขึ้นมาละ
1: สดชื่นค่ะ
0: มันขึ้น
1: เดินออกไปมองใบไม้เขียวๆต้นไม้ที่พัดตามแรงลม
0: มันก็บานขึ้นมาเลยไหม
1: ใช่ค่ะ
0: คือเราไม่ต้องไปทำแต่ใจมันอัตโนมัติมันบานของมันเององค์กรหน่วยงานที่เข้าใจเขาก็เลยจะปลูกต่อตูดบอกไม้ต้นไม้ไว้หน้าองค์กรนี่ไงอย่างที่สวทเราก็มีดอกไม้สวยๆ
1: ค่ะ
0: เราอาจจะไม่ได้มองมันทุกวันไม่ได้รู้สึกถึงมันก็ได้แต่ตะย่ามันอยู่กับเราอยู่แล้วส่วนตัวหมอขับรถมาที่สวทจอดรถใต้ต้นไม้ทุกครั้งเนี่ยรู้สึกดีทุกครั้งเลยมันไม่ได้จอดใต้หลังคา
1: ค่ะ
0: แต่ใต้ร่มไม้มันเป็นความสุขสดชื่นขึ้นมานิดๆแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: คือมันเป็นใจมนุษย์มันมีความเป็นอัตตะ

0: มัตินะคะมันเป็นไปเองเราไม่ต้องคิดไม่ต้องวางแผน
1: ค่ะ
0: เราแค่จัดการให้มันมีสิ่งนี้ขึ้นมาใจของท่านก็จะเบิกบานง่ายขึ้นถ้าเราสะสมพลังงานแบบนี้บ่อยๆมันก็จะเริ่มความเบิกบานมันก็เข้มแข็งขึ้นไงเหมือนต้นไม้ที่ใหญ่ขึ้น
1: ค่ะ
0: มันก็ถูกตัดโค่นล้มยากขึ้นเวลามีปัญหาอะไรมันก็จะสามารถคิดในเรื่องที่เบิกบานได้ง่ายกว่าเรื่องที่ห่อเหี่ยวไงก็มันบานมาบ่อยแล้ว
1: ค่ะเพราะต้องทำใจให้เบิกบาน
0: มันก็มีโอกาสที่คนยุคนี้พูดมานานแล้วมองโลกในแง่บวกนี่ไงบวกกับบานนี่แหละแต่ว่าส่วนตัวหมอไม่ค่อยชอบพูดคำว่ามองโลกในแง่บวกเพราะมีคนต่อว่ามาเยอะเหมือนกันว่าเหมือนพวกโลกสวยคิดไม่เห็นความจริงเธอมัวแต่พูดจาย้อมใจตัวเองอยู่นั่นแหละแล้วเมื่อไหร่ชีวิตจะดีขึ้นจริงๆสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะโดนประชดประชันมาบ้างเหมือนกันซึ่งเขาว่ามองโลกในแง่ดีมองแง่บวกแง่สวยเนี่ยมันจะดีจริงๆก็ต่อเมื่อมันเบิกบานจากใจเราด้วยไม่ใช่การพูดไปงั้น
1: ๆ
0: พูดเป็นแบบเหมือนกับขอไปทีพูดแบบตัดบทพูดแบบสรุปความพูดแบบไม่ให้คนอื่นเข้ามาเซาซีเราต่อ
1: ค่ะ
0: ค่ะคือมันต้องออกจากตัวเราทุกอย่างมันต้องออกจากตัวเราก็ลองค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะท่านผู้ฟังหมอขอเล่านะท่านกำลังอยู่ในรายการหมอขอเล่าวันนี้หมอขอให้ท่านกลับไปอยู่กับธรรมชาติเพราะธรรมชาติทำให้จิตท่านเบิกบานง่ายขึ้นกว่าสภาวะที่ไม่เป็นธรรมชาติสภาวะที่เราอยู่สบายในห้องแอร์สี่เหลี่ยมมีหน้าจอสวยๆมีตัวการ์ตูนหวือหวาเกมหวือหวาเนี่ยมันก็เพลินอยู่มันก็สนุกอยู
1: ่
0: แต่มันไม่ค่อยเบิกบาน
1: อ๋อใช่เลยค่ะคุณหมอ
0: มันเป็นอีกอารมณ์หนึ่งมันเป็นอีกสภาวะการหนึ่งนะท่านผู้ฟังถ้าท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเด็กในปกครองลองพาเด็กๆของท่านไปอยู่กับต้นไม้บ่อยๆนะคะดอกไม้หรือว่าชวนกันไปจัดดอกไม้ลงทุนซื้อดอกไม้มาจัดก็ได้ดอกไม้จากตลาดแล้วก็จัดหรือดอกไม้ในบ้านที่เรามีก็เอามาจัดนี่ก็ได้อยู่กับธรรมชาติเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะ
1: หรือไม่ก็ไปสวนสาธารณะใกล้บ้านนะคะตอนเช้าๆไปดูต้นไม้เขียว
0: ๆใช่แล้วเวลาคนไข้ที่โรงพยาบาลเวลาเราไปเยี่ยมกันทำไมเราให้ดอกไม้ล่ะ
1: จะได้สดชื่น
0: ใช่
1: เบิกบานเพราะ
0: ก็ดอกไม้มันบานสีสันรูปทรงมันงามไงก็หวังว่าจะชุบชูใจคนไข้คนนั้นให้เบิกบานคนไข้จิตใจเบิกบานร่างกายเขาก็อาจจะเป็นแผลก็หายเร็วขึ้นนะ
1: เพราะว่าให้ทำใจให้เบิกบานแล้ว
0: หลอดเลือดมันก็บานน
1: ะ
0: เลือดก็ไปเลี้ยงตรงนั้นดีขึ้นแผลดีขึ้นถ้าจิตใจมันห่อยเหี่ยวหลอดเลือดมันก็ห่อยเหี่ยววิทยามันก็เท่านี้นี่เอง
1: จิตใจมีผลต่อการรักษาการเยียวยาร่างกาย
0: อย่างมาก
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ส่วนเสริ
1: ม
0: หมอว่าเป็นส่วนหลัก
1: อย่างมากแล้วก็หลัก
0: จังล่ะตอนหมอเป็นหมอน้อยๆเป็นนักศึกษาแพทย์อยู่หมอเจอของใครคนหนึ่งประทับใจมากเลยย่า
1: ค่ะเป็นไงคะ
0: เขาเป็นผู้ชายตัวสูงหุ่นดีรูปหล่อละ
1: อ
0: ายุ40-50
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้แหละมากับครอบครัววันนั้นหนูถูกปลุกไปพยาบาลโทรปลุกคนไข้แบบจะมาผ่าตัดหัวใจพูดวันรุ่งขึ้นจะมาผ่าตัด
1: คนไข้ผู้ชายคนนี้เหรอคะ
0: ใช่ใช่แต่ว่าใจเขาสั่นมากหลังจากได้ยาแก้สั่นยานอนหลับไปหลายแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้เขาหลับได้อยู่ดี
1: เขากังวล
0: ใช่คือวันนั้นหมอก็เป็นแค่นักศึกษาหมอก็ไม่รู้จะทำยังไงหมอก็แค่รายงานรุ่นพี่แต่หมอแค่จำภาพการนอนมันหลับของเขาได้ดีมาก
1: ค่ะ
0: คือสุดท้ายเช้าวันรุ่งเขาก็ไม่ได้ผ่าตัดไง
1: เพราะว่าสภาพร่างกายเขาไม่พร้อม
0: ที่กายไม่พร้อมเพราะว่าใจมันไม่พร้อม
1: เห็นได้ชัดเลย
0: ใช่ก็สั่นมากขนาดนั้นหมอไหนจะกล้าผ่า
1: เกิดช็อกจำไม่ได
0: ้
1: สภาพร
0: ่
1: างใจไม่พร้อมกายก็ไม่พร้อม
0: ใช่
1: เหมือนที่เขาใจเป็นนายกายเป็นบ่าว
0: ใช
1: ่คุณมาคำนี
0: ้ถูกเลย
1: เพราะฉะนั้นทุกโรค
0: ใช่ทุกโรค
1: เริ่มต้นที่ใจนะคะคุณหมอ
0: ใช่ค่ะท่านผู้ฟังชวนนะคะชวนกันนะคะเราต้องไม่ลืมเรื่องนี้ค่ะ ค่ะเรื่องใจซึ่งหมอคิดว่าระบบการศึกษาของเราทำให้เราลืมเรื่องนี้ไปเยอะเลยคือหมอเจอคนไข้ที่บอกเวลาหมออธิบายแบบนี้เขาบอกอ้าวมันเกี่ยวกันเหรอหมอทำไมเครียดแล้วน้ำตาถึงขึ้นโอ้มันสุดจะเกี่ยววงการแพทย์ก็รู้เรื่องนี้มาตั้งนานแล้วคือแบบมันอธิบายได้มานานแล้วแต่ว่าคนไข้เรายังไม่รู้เลยว่าเครียดคิดมากห่วงกังวลไปหมดธุรกิจล้มเหลวขายของไม่ได้เนี่ยน้ำตาลขึ้นหมดเลยนะมันเป็นอย่างนั้นโดยกลไกของกลไกชีวะกลไกในเคมีในร่างกายท่านมันจะทำอย่างนั้นเพราะท่านเครียดแบบนั้นน่ะร่างกายมนุษย์เราเนี่ยมันร่างกายเรามันแสนจะดีนะคะทุกท่าน
1: ค
0: ือมันเราเครียดใช่ไหมมันคิดว่าเราต้องวิ่งหนีเสือไงเราต้องมีเรื่องเครียดเราต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายมันสร้างน้ำตาลให้เราเตรียมไว้ก่อนเพื่อเราต้องไปอุ้มโอ่งเวลาเราไฟไหม เข้าใจไหม คือร่างกายมันดีมากมันจะช่วยเราก็เลยสร้างพลังงานให้เธอเอาไปใช้สิแต่ปรากฏว่ามนุษย์ยุคนี้มันวิ่งไม่มีใครวิ่งหนีเสือไม่มีใครวิ่งอุ้มโอ่งออกจากบ้านละ เป็นการเครียดจากอยู่หน้าจอน้ำตาลก็เลยขึ้นไม่ลงไงเพราะมันไม่ถูกใช้ร่างกายมนุษย์ถูกออกแบบมาอย่างดีมากเลยท่านผู้ฟังเพียงแต่ว่าคนยุคเราเนี่ยมันไม่ได้ใช้ตามธรรมชาติคือธรรมชาติมันช่วยเราอยู่แล้วแต่เราไม่ใช้ร่างกายทางธรรมชาติมันก็เลยป่วยกันมากขึ้นนั่นเอง
1: เป็นแบบนี้นี่เอง
0: รู้แล้วเรา
1: ต้องมาดูแลจิตใจเราก่อนตามด้วยร่างกาย
0: ค่ะก็กลับมาวิธีดูแลจิตใจอย่างหนึ่งที่ง่ายๆวันนี้คือกลับไปหาธรรมชาติ
1: ธรรมชาติ
0: ค่ะธรรมชาติเชิงกายภาพต้นไม้ภูเขาทะเลน้ำตกต้มยำไม่ใช่น้ำตกสวนสาธารณะบ้านค่ะจัดดอกไม้ในบ้านท่านเห็นตั้งอะไรเขียวๆในบ้านต้นไม้ก็ช่วยได้บ้างแล้ว
1: ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสก็ไปไกลกว่านั้นก็คืออยู่กับธรรมะด้วยหมอไม่รู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติศัพท์ธรรมะกับธรรมชาติให้คนไทยนะแต่หมอรู้สึกขอบคุณมากเพราะมันเข้ากันไหมจริงๆธรรมะในมุมมองของหมอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาพุทธอย่างเดียวนะแต่ว่าเพราะธรรมะคือความจริงค่ะเพื่อนศาสนาเราสอนเรื่องความจริงเยอะมากคือเรื่องแบบความจริงคือทุกอย่างผันแปรทุกอย่างไม่แน่นอนแล้วก็ไม่มีตัวตนของเราอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้คือธรรมะที่เป็นสัจธรรมถ้าเราเข้าใจธรรมะได้มากขึ้นเราก็จะทุกข์น้อยลงไงจริงไหม
1: จริงค
0: ่ะทุกวันนี้เราทุกข์เพราะเราอยากให้มันเหมือนเดิม
1: ไม่มีอะไรที่เหมือนเดิม
0: เมื่อแก่แล้วอยากให้เหมือนเดิมไม่อยากป่วยไม่อยากผิวหนังเหี่ยวแบบนี้ไงหมอจะต้องไปฉีดให้มันตึง
1: ก็จะต้องซื้อครีม
0: ใช่ใช่จะไม่อยากให้เขาจากไป
1: ก็เป็นไปไม่ได้
0: ซึ่งไม่ได้มนุษย์มันต้องจากกัน
1: ค่ะ
0: ก็เนี่ยคือความทุกข์ของมนุษย์เกิดจากการไม่ยอมรับสัจธรรมนั่นเองก็เลยต้องน้อมใจกันมาบ้างค่ะซึ่งก็ทำให้เราก็จะได้ทุกข์น้อยลงรับมือได้ดีขึ้นจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นเสียใจผิดหวังไม่นานเกินไปคือมันก็เจอเรื่องร้ายๆทุกคนก็ต้องเสียใจผิดหวังเนาะแต่มันจะต้องไม่นานเกินไปนั่นเองซึ่งวงการแพทย์ก็ไปบัญญัติศัพท์ไปหมดแล้วนะว่าถ้านานเกินเท่านี้เรียกว่าเป็นโรคอะไรอะไรอะไรเนี่ยปล่อยหน้าที่หมอเข้าไป
1: ค่ะ
0: ก็ชวนกันนะคะรายการหมอขอเล่าวันนี้โดยดิฉันแพทย์หญิงวนาพรวัฒนากูลและ
1: เดย่าค่ะจันทิมาจันเต็มค่ะ
0: มาแบ่งปันมุมมองประสบการณ์ถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆก็แจ้งให้เราทางออนไลน์บ้างทางวิทยุบ้างนะคะทางโทรศัพท์บ้างก็ได้นะคะเรายินดีรับฟังค่ะวันนี้รายการเวลาหมดเวลาพบกันใหม่วันจันทร์หน้าทางสถานีวิทยุแห่งนี้เวลาเดิมนะคะประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มค่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกลับไปพบธรรมะในใจได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
2: คนเท่านั้นครับนะฮะก็ทางด้านของเหมือนเสือได้กลิ่นคาวเลือดครับเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงลูกแรกเจอร์รี่โดกูลูก2รายันเซกีลูก3เรียบร้อยครับแม่ คือ11ต่อ11ก็ดูสนุกแล้วพอตามหลัง0-1ก็ปิดจอนะแล้วคุณก็แพ้นัดแรกนะครับนะส่วนแมนเชสเตอร์ซิตี้นะเขาลืมไปเลยว่าเขามีเรื่องของกำลังถูกตัดสินเรื่องของคดีละเมิดกฎการเงิน115คดีนะฮะมาเล่นคักมากนะลืมไปเลยว่าเขามีคดีเรื่องนี้อยู่นะฮะก็มีตอนนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้มี18คะแนนแล้วนะเป็นจ่าฝูงชนะ6นัดรวดส่วนลิเวอร์พูลหล่นไปอยู่ที่9นะฮะมี9คะแนนนะครับแมนยูนะครับเจอสเปอร์ที่เหลือ10คนนะแล้วก็เสมอครับแมนยูยิงนำไปก่อนนะครับครึ่งแรก 0-0 ครึ่งหลังไบอันเอ็มโบโมยิงประตูให้แมนยูนำ 1-0 นะครับแต่ว่าโรดิโก้เบนทาคูนะเจอใบแดงเข้าไปนะครับสเปอร์เหลือ10คนแต่ว่าสเปอร์ทดเวลาบาดเจ็บนาที 90+2 ครับโดมินิกโซลันกี้ครับยิงประตูตีเสมอสเปอร์ครับแม่นะก็เจอกันเมื่อไหร่ก็คู่นี้แลกกันสนุกนะครับครึ่งแรกเนี่ยสเปอร์บุกมากกว่านะนะแต่ว่าเป็นแมนยูนำไปก่อนก่อนที่สเปอร์ตีเสมอนะครับเชลซีโอ้โหเป็นทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีฮะเอาชนะบอนมัธ5ประตูต่อ1เลยนะจอร์แดนไฮเดอร์สันยิงลูกฟรีคิกสวยงามมากมอร์แกนโรเจอร์นะชูอัลเปโตรยิง2ประตูนะแล้วก็โจแดนไฮเดอร์สันนะครับปิดประตูท้ายให้เชลซีชนะ 5-1 ครับแม่เก่านะแก่ยังเก่าอ่ะจอร์แดนไฮเดอร์สันนะคุมตรงกลางของเชลซีได้อยู่หมัดเลยนะฮะเขาเรียกสมัยก่อนอยู่ลิเวอร์พูลเขาเรียกว่าตำแหน่งพี่แปะนะปาดบอลไม่ได้แปะบอลไม่ได้แต่ว่านี่แหละดึงจังหวะบอลช้าได้เร็วได้นะตำแหน่งบ็อกซ์ทูบ็อกซ์เนี่ยจอร์แดนไฮเดอร์สันเล่นได้ดีจริงๆนะครับพาเลทชนะฟอร์เรสต์นะ 3-1 ฮัลซิตี้เสมอเอเวอร์ตัน 2-2 นะครับนะนี่คือฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษลีกอื่นๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันวันนี้เวลาหมดแล้ววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คีรินตันติเวชประเดิมแข่งวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการทำลายสถิติประเทศไทยและอาเซียนในการแข่งขันชิคาโกมาราธอน2026ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวด้วยวันที่12ตุลาคม2569ตรงกับวันชาติของราชอาณาจักรสเปนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2513ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามอย่างเข้มแข็งมั่นคงหม่อมฉันมั่นใจว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามัญชันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิโตกิชันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม World Bank Group High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2026ปีคริสตศักราช2026IMF World Bank Group Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบรอบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่ 1. การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน 2. การมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือ 3. การเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและ 4. การประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมครุยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมพุ่มเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆให้มีความต่อเนื่องอันเป็นคุณูปการต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวมทรงมีพระวิริยะอุตสาหะและพระปรีชาสามารถในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นเป็นตอนโดยการปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานียะลาและนราธิวาสรวมทั้งทรงสืบสานการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงอันเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงประสบกรณิกรชาวไทยทรงแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะและพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความอยู่ดีมีสุขของอาณาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงสืบไปทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและหลักการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ทรงเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐโดยใช้หลักการบริหารงานแบบรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของนักบริหารรัฐกิจรุ่นใหม่นอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการทำนุนอกจากนี้ทรงเปี่ยมด้วยพระวิสัยทัศน์ในการนำทุนทางวัฒนธรรมของชาติให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยหลักการบริหารจัดการภาครัฐหลายภาคส่วนเพื่อผลักดันเอกลักษณ์ไทยสู่เวทีสากลทรงเป็นแบบอย่างในการทรงฉลองพระองค์ผ้าไทยไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจทั้งในและต่างประเทศอันเป็นการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติเวลา 8:55 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยะพัฒรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9พุทธศักราช2569ณศูนย์ประชุมนานาชาติและณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเวลา10นาฬิกา10นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองในวันเดียวกันนี้เวลา 14:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอรรถนิติดิษฐะอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมสืบสานพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
2: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่าพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลของกองทัพบกเข้าร่วมพิธีหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้กิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรบังสุกุลกองทัพบกยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลและผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: โรงพยาบาลระนองเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพร้อมรับเสื้อยืดเมื่อบริจาคครบ3ครั้งภายในปีนี
3: ้เนื่องในวันที่13ตุลาคม2569ซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมกันทำความดีด้วยการให้โลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลทางโรงพยาบาลระนองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8:30 น.ไปจนถึงเวลาประมาณ 15:00 น.เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตสำหรับผู้ที่บริจาคโลหิตครบ3ครั้งภายในปี2569นี้รับเสื้อยืดฟรีตามเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดดังนั้นทางโรงพยาบาลระนองจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการให้ชีวิตด้วยการบริจาคโลหิตเพราะโลหิตทุกหยดมีคุณค่าและอาจช่วยต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตคึกฤทธิ์เรืองระยนต์สวทระนองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนเชิดชูวิสัยทัศน์เศรษฐกิจพอเพียงบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกล่าวเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ภายใต้หัวข้อพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงสะท้อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันเพื่อช่วยให้สังคมสามารถรับมือกับความท้าทายในโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงการพัฒนาตามแนวทางนี้ไม่ได้วัดผลความก้าวหน้าเพียงแค่การเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ยังรวมถึงความเข้มแข็งของชุมชนการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและความสามารถในการเผชิญกับความท้าทายในอนาคตอย่างยั่งยืนด้านนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่านิทรรศการนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสใกล้ถึงวาระครบรอบ100ปีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในปีหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมเช่นการส่งเสริมชาวเขาปลูกกาแฟทดแทนฟินการบริหารจัดการแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในฤดูแล้งและการฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งให้ชาวประมงมีแหล่งทำกินซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเหล่านี้เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทยมาจนถึงปัจจุบันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครโดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานวางระบบบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานโดยนายแพทย์จิรวัฒน์อิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่ากรมการแพทย์เตรียมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งมีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมประชุมที่เจ็บป่วยประเมินอาการและให้การรักษาเบื้องต้นหากจำเป็นต้องรับการรักษาเพิ่มเติมจะประสานส่งต่อไปยังโรงพยาบาลตามความเหมาะสมเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนในการประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินการไปอย่างราบรื่นนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมศิลปากรตรวจสอบพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ระดับน้ำยังคงท่วมสูงพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลด
6: นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางสาววชนีชมพูผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีหลังเข้าตรวจสอบความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทั้งนี้พบว่าระดับน้ำลดลงช้ามากลักษณะเป็นน้ำท่วมขังล้อมรอบพื้นที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำสุดในบริเวณดังกล่าวผิวถนนระดับน้ำยังคงท่วมสูงประมาณ50เซนติเมตรการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังไม่เปิดจ่ายกระแสไฟฟ้าและยังไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานและเข้าบริเวณบ้านพักราชการได้สำหรับต้นไม้ทรงปลูกในพื้นที่พิพิธภัณฑ์และต้นไม้ใหญ่ภายในพื้นที่จากการตรวจสอบล่าสุดพบว่าต้นไม้ทรงปลูกยังคงยืนต้นใบบางส่วนเริ่มออกสีเหลืองส่วนต้นไม้ใหญ่อื่นๆภาพรวมยังคงยืนต้นแข็งแรงโดยประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่9ปราจีนบุรีเข้ามาตรวจสอบเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องพร้อมกันนี้ได้สั่งการเน้นย้ำดูแลความปลอดภัยเจ้าหน้าที่หลังน้ำลดจะเร่งเข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมจัดสรรงบประมาณในการเร่งฟื้นฟูให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรีกลับมาพร้อมให้บริการดังเดิมอย่างเร็วที่สุดมาริชโยรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ลงนามความร่วมมือยกระดับบริหารจัดการน้ำประปามุ่งลดปริมาณน้ำสูญเสียด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง
7: นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.ลงนาม MOU ร่วมกับโยโกฮาม่าวอเตอร์ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการระบบประปาและระบบระบายน้ำจากเมืองโยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและเทคโนโลยีในการลดปริมาณน้ำสูญเสียณการประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่โดยนายจักรพงษ์กล่าวว่าการร่วมกับบริษัทโยโกฮาม่าวอเตอร์ในครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการบริหารจัดการและลดปริมาณน้ำสูญเสียในพื้นที่ให้บริการของกปภ.ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีขั้นสูงด้านระบบประปาเพื่อสนับสนุนการพัฒนาแนวทางบริหารจัดการน้ำสูญเสียให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่ควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญสามารถนำเทคโนโลยีและแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาได้อย่างเป็นรูปธรรมนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่นำร่องและการประปาส่วนภูมิภาคสาขารังสิตชั้นพิเศษเพื่อศึกษาสภาพปัญหาความต้องการทางเทคนิคและความพร้อมของพื้นที่ในการบริหารจัดการน้ำสูญเสียซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการทำความเข้าใจสถานการณ์จริงและกำหนดแนวทางความร่วมมือให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ก่อนนำผลการศึกษาไปประกอบการพิจารณาแนวทางดำเนินงานในระยะต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
8: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 20:23 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงร่างเอกสารภายในของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าสหภาพยุโรปเตรียมผลักดันข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศครั้งที่31หรือคอป31ที่ตุรกีในเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมเสนอให้ขยายแผนงานเจรจาการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งจะสิ้นสุดในปีนี้ออกไปจนถึงปี2583เพื่อร่วมกันหาแนวทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติมทางด้านนายดาราโอไบรอันรัฐมนตรีด้านสภาพภูมิอากาศของไอร์แลนด์ระบุว่าสหภาพยุโรปจะเพิ่มความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรเพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหลังสหประชาชาติยืนยันว่าอุณหภูมิผิวโลกสูงเกินกว่าเกณฑ์ที่ความตกลงปารีสกำหนดไว้ที่ไม่ให้เกินระดับ 1.5 องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนอุตสาหกรรมต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการ Bank of America Chicago Marathon 2026ระยะทาง 42.195 กิโลเมตรที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยสหรัฐอเมริกาเคียรินตันติเวศนักวิ่งลูกครึ่งไทยอเมริกันวัย29ปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการลงแข่งขันวิ่งมาราธอนครั้งแรกด้วยการวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา2 ชั่วโมง 8:01 นาทีจบอันดับ15ของการแข่งขันพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยเดิมของโทนี่เพนที่ทำไว้2 ชั่วโมง 16:56 นาทีเมื่อปี2018และยังทำลายสถิติอาเซียนของโรบีสยานตุรีนักวิ่งอินโดนีเซียที่ทำสถิติไว้2 ชั่วโมง 13:17 นาทีอีกด้วยศึกเจ็ตสกีเก็บคะแนนชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP One Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside Lake Havasu City รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกากสิทธิ์ธีระประทีปทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าดับเบิ้ลแชมป์2รุ่นได้แก่ Pro Am Run About 1100 Open ด้วยคะแนน168คะแนนเฉือนเอาชนะพิติพงษ์เกียรติกมลกุลนักแข่งไทยด้วยกันที่ได้อันดับ2เพียง2คะแนนและรุ่น Pro Run About GP ซึ่งเป็นรุ่นเรือนั่งที่มีความแรงและเร็วสูงสุดของโลกนับเป็นแชมป์โลกโทรฟี่ที่10และ11ให้กับทัพเยตกีไทยขณะที่นชพัฒน์ศรีสวนนักแข่งดาวรุ่งไทยทำผลงานยอดเยี่ยมในรุ่นจูเนียร์รันอะเบาท์8ถึง13แลบชาเลนจ์ทำเวลาสถิติดีที่สุดทั้ง2โมโตคว้าแชมป์แรกบนแผ่นดินอเมริกาและเป็นแชมป์โทรฟี่ที่12ให้กับทีมเยตกีไทยปิดฉากการแข่งขันสนามนี้ไปอย่างสวยงามความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬายูธโอลิมปิกเกมครั้งที่4ที่กรุงดากาประเทศเซเนกัลระหว่างวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนโดยในกีฬาว่ายน้ำนักกีฬาเยาวชนไทยได้โควต้า2คนคือนัทกฤตตาลีกิจจากรลงแข่งขันในท่ากบ50เมตรหญิงและสุภกรใจกล้าแข่งขันฟรีสไตล์400เมตรโดยตั้งเป้าติด1ใน3ของการแข่งขันขณะที่สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้โควต้า2คนเช่นเดียวกันได้แก่ธนกรแดงมณีในการแข่งขันกระโดดค้ำชายและพิชญาภาสุขเอื้อแข่งขันวิ่ง400เมตรหญิงโดยทั้งคู่ตั้งเป้าติด1ใน3เช่นเดียวกันบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ร่วมกับไปรษณีย์ไทยและ Monomax จัดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลทั้ง20สโมสรร่วมสนุกผ่านไปรษณียบัตรทั่วประเทศและโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันพร้อมโพสต์รวมมูลค่ารางวัลรายเดือนกว่า4ล้านบาทพร้อมรางวัลใหญ่ท้ายฤดูกาลมูลค่ารวม2ล้านบาทได้แก่ทองคำมูลค่า1ล้านบาทและรถยนต์ Toyota Corolla Altis Hybrid เพื่อเพิ่มสีสันและสร้างประสบการณ์ผ่านการเชียร์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกให้สนุกยิ่งขึ้นตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องที่พึ่งของตนโดยพระเทพโสพล
13: คนเราต้องมีที่พึ่งถ้าใครไม่มีที่พึ่งคนนั้นก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่อยู่กลางแม่น้ำใหญ่ไม่มีเกาะไม่มีหลักก็มีวันที่จะจมน้ำตายแต่ถ้ามีเกาะหรือมีหลักให้เกาะพักก็จะรวบรวมกำลังว่ายขึ้นจากแม่น้ำใหญ่นั้นได้บุคคลอยู่ในโลกนี้ก็ต้องมีที่พึ่งที่พึ่งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้โดยให้ยึดพระธรรมวินัยเป็นบรรทัดฐานจริงอยู่เมื่อเราจะตีเส้นถ้าไม่มีไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาไม่ตรงถ้าใช้ไม้บรรทัดเส้นก็จะออกมาตรงฉันใดบุคคลดำรงชีวิตในโลกนี้ถ้าไม่มีบรรทัดฐานชีวิตก็จะดำเนินไปเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุข
14: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดุลยาวารีเดชใจและ บุญมาสีมาดอ่าน

ินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะพบกันเช่นเคยเป็นประจำในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะรายการของเราได้นำผลงานวรรณกรรมอันทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อส่งเสริมสร้างสรรค์วรรณกรรมทางการเมืองโดยการประกวดนี้ค่ะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545เป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและรางวัลนี้เป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยนั่นเองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนี้ใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะหมายถึงพานที่วางซ้อนกันเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เราได้นำมาฝากกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีผลงานโดยวุฒินันท์ชัยศรีเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิผลเช่นเคยค่ะเรื่องราวของพลเมืองดีจะจบอย่างไรนะคะไปติดตามรับฟังได้กันได้เลยค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเล่าข่าวเบาสมองแล้วนะคะวันนี้พวกเราก็มีแขกรับเชิญพิเศษที่ทุกท่านน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีพลเมืองดีที่เป็นข่าวดังในช่วงนี้คุณพีรพลขจรสวัสดิ์หรือว่าที่หลายท่านรู้จักในนามพีรพลพลเมืองดีค่ะห้องส่งวันนั้นมีเสียงปรบมือเพียงเปาะแปะคนตัดต่อรายการคงจัดเสียงปรบมือดังสนั่นเข้าไปทีหลังพิธีกรชายและหญิง2คนและหัวหน้าทีมสืบข้อเท็จจริงจากบริษัทประกันภัยนั่งอยู่หน้ากล้องวันนั้นผมได้รับการติดต่อมาว่าทีมสืบข้อเท็จจริงไม่ติดใจเรื่องกับผมอีกต่อไปแล้วก็ขอเรียนเชิญให้ผมมอกรายการแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายเล่าเหมือนเดิมทุกอย่างได้เลยครับช่วยกันหน่อยนะพี่อยากจะให้คุณพีรพลเล่าเหตุการณ์ในวันนั้นให้ฟังอีกสักครั้งค่ะครับเพราะว่าคนฟังอาจจะเบื่อแล้วเสียงหัวเราะของสองพิธีกรไก่เจ้าหัวหน้าจอมกลางนั้นดูเป็นธรรมชาติเหลือเกินวันนั้นผมมีนัดคุยกับลูกค้าตอนเช้าก็เลยออกมาเช้ากว่าปกติพอดีว่าคืนนั้นน่ะผมพักผ่อนน้อยอาจจะคิดเครียดนะครับต้องทำงานเอกสารเกือบทั้งคืนแล้วก็ต้องเตรียมตัวคุยธุระสำคัญพอถึงไฟแดงที่เกิดเหตุซึ่งเลขไฟแดงขึ้นนานเกือบ2นาทีผมเอนตัวบิดขี้เกียจนิดหน่อยแต่ยังไงก็ไม่รู้สิผมก็วูบๆไปมารู้สึกตัวอีกทีนึงก็ชนโครมเข้าแล้วหลับกลางไฟแดงเลยเหรอคะพิธีกรสาวทำหน้าตื่นเต้นทั้งที่คงรู้เรื่องของผมดีอยู่แล้วนี่คือความเป็นพลเมืองไม่ดีไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะครับผมหัวเราะผมรีบลงจากรถก็พบว่าคนที่ผมชนนั้นก็คือลุงเปคนเก็บขยะที่อยู่ในละแวกนั้นโชคดีที่ชนเข้าไม่แรงนักแกก็มีแผลถลอกเล็กน้อยจากนั้นผมก็พาแกไปส่งที่โรงพยาบาลจนแกหายดีนะครับแล้วเราก็ยังได้ยินว่าคุณช่วยเหลือลุงอีกหลายอย่างทั้งเปลี่ยนขาเทียมให้ซื้อรถสามล้อให้ใหม่แล้วก็ช่วยเหลือทุนการศึกษาให้หลานลุงด้วยใช่ไหมคะผมพยักหน้าทำไมต้องทำขนาดนั้นคะผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของมนุษยธรรมนะครับเราอยู่ในสังคมเดียวกันเห็นคนที่ขาดคนที่พร่องผมก็คิดว่าถ้ามีหัวจิตหัวใจอยู่บ้างก็ต้องหวั่นไหวส่วนเรามีมากกว่ามากพอจะแบ่งปันได้เราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้คนอื่นเท่าที่เราจะทำได้คุณพีรพลทำเพื่อสังคมแบบนี้เป็นประจำเลยหรอคะนึกภาพค่าใช้จ่ายที่พอกพูนจากเหตุการณ์นี้คงจะต้องพยายามหาเงินมาโปะให้พ้นเดือนคือผมคิดว่าการทำบุญไม่ต้องไปวัดอย่างเดียวแค่เราทำดีกับเพื่อนร่วมสังคมผลบุญที่เราทำก็จะตอบแทนเรามาทันทีคือทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้นครับคุณลองนึกภาพดูสิมันจะไม่น่าอยู่ได้ยังไงหลังจากวันนั้นลุงเปก็มีสีหน้าที่สดชื่นแจ่มใสไปเก็บขยะก็มีรอยยิ้มทักทายคนอื่นเสมอทุกคนที่เห็นก็พลอยยิ้มตามแกไปด้วยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้แหละที่เราในฐานะพลเมืองของชาติควรทำเพื่อให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขครับได้ยินมาว่าคุณลุงยกย่องคุณมากเป็นคนสำคัญของครอบครัวลุงเลยนะคะครับผมคิดว่าคนเราทุกคนที่อยู่ในสังคมต่างก็เป็นครอบครัวครับคำว่าครอบครัวมันคงไม่ได้จำกัดแค่พ่อแม่ลูกหลานปู่ย่าตายายของเราแต่ว่าเพื่อนบ้านป้าร้านข้าวริมถนนพี่วีนมอเตอร์ไซค์รับจ้างกงร้านขายของชำหน้าปากซอยหรือแม้แต่ลุงคนเก็บขยะท้ายซอยอย่างลุงเปทั้งหมดก็คือคนสำคัญครับทุกคนทำให้สังคมขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ผมไม่ได้เรียกลุงแค่เพราะว่าเขาอายุมากกว่าพ่อผมแต่ก็นับถือเขาที่เป็นคนทำงานสุจริตคนหนึ่งหากไม่มีลุงคอยเก็บขยะชุมชนจะสะอาดได้ยังไงถ้าเรานับว่าเขาเป็นครอบครัวเป็นหน่วยหนึ่งในสังคมที่เราอาศัยอยู่ความเมตตาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเรานำไปสู่การทำสิ่งดีๆให้แก่กันครับเป็นคำพูดที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับฝ่ายพิธีกรหนุ่มพูดขึ้นบ้างแต่คุณทำความดีขนาดนี้ทำไมถึงไม่ยอมบอกให้คนอื่นรู้เลยล่ะครับผมไม่รู้สึกว่าเป็นความดีนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองดีคนหนึ่งอันที่จริงเป็นผมที่ทำความผิดด้วยซ้ำไปคือทำให้ลุงเปเนี่ยแกบาดเจ็บเสียโอกาสหลายอย่างเมื่อทำผิดผมก็ควรที่จะยอมรับผิด
แล้วแวบหนึ่งผมก็นึกถึงไอ้ซุปเปอร์คาร์สารเลวนั่นสิ่งที่ผมทำได้ก็คือทำหน้าที่ชดเชยให้ลุงมากเท่าที่จะมากได้หวังแค่ว่าลุงจะให้อภัยในความผิดของผมแล้วก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติก็เลยไม่คิดว่าจะต้องไปเป่าประกาศให้ใครรู้ไม่แจ้งแม้แต่บริษัทประกันภัยรถยนต์ซึ่งอาจจะช่วยเหลือค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้พิธีกรหนุ่มเหลือบมองสคริปต์คงเตรียมการกันไปแล้วผมก็เช่นกันก็คงเหมือนลูกไม่อยากกวนพ่อนะครับเราก็รู้ว่าขอแค่ออกปากพ่อก็จะจัดการให้เราได้ทุกอย่างแต่เราทำความผิดนี่เองก็อยากจะชดใช้ความผิดไม่ต้องให้ใครมาเดือดร้อนด้วยรอยยิ้มชื่นชมฉายออกมาจากใบหน้าของเจ้าหัวหน้าทีมนั้นผมอยากจะลุกขึ้นต่อยมันจริงๆพิธีกรสาวรีบแซ่บเรากับว่าจังหวะมาถึงแล้วพอคุณพีรพลพูดถึงเรื่องดูแลครอบครัวแล้วฟังดูคล้ายกับสโลแกนของบริษัทคุณ

ดูแลทุกคนเหมือนครอบครัวของเราเองใช่สิด้วยการส่งคนมาสอบสวนผมเรากับเป็นฆาตกรผมคิดในใจบริษัทของเราเชื่อมั่นในหลักการนี้มาตลอดในการทำธุรกิจเมื่อเราได้รับรู้แล้วว่าลูกค้าของเราก็คือพลเมืองดีที่น่ายกย่องในสังคมเราก็อยากจะร่วมทำความดีไปพร้อมกับคุณพีรพลด้วยการมอบทุนสนับสนุนความดีเป็นค่าใช้จ่ายแก่ลุงปิติผู้ยากไร้ในทุกๆเดือนและก็มอบทุนการศึกษาแก่หลานของคุณลุงไปจนกว่าจะจบการศึกษาพิธีกรทั้งสองปรบมือด้วยท่าทางตื่นเต้นธรรมผมต้องแซงปรบมือตามพอเป็นพิธีการลงทุนครั้งนี้คงคุ้มค่าพูดตรงๆลุงเต๋ก็คงอยู่ได้อีกไม่นานส่วนเจ้าหลานนั่นก็คงไม่เอาอาวอย่างมากก็คงจะพอรอดแค่มัธยมปลายดูถ้าอนาคตบริษัทจะประหยัดเงินส่วนนี้ได้พอสมควรจากนั้นก็เป็นคิวของพิธีกรทั้งสองที่ผลัดกันพูดยกย่องความใจกว้างของบริษัทประกันภัยต่างๆนานาที่แท้รายการนี้ก็คงเป็นการพยายามรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทเรื่องอะไรทำนองนั้นอย่างที่ไอหัวหน้าจอมกลางนั่นเคยพูดผมทนฟังอยู่นานเอียนจนอยากจะอ้วกก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะคะคำว่าพลเมืองดีในทัศนคติของคุณเป็นยังไงคะพิธีกรสาวหันหน้ามาทางผมผมนิ่งงันกับคำถามสักครู่แต่ก็ไม่เงียบหายจนอีกฝ่ายสังเกตได้ผมคิดพลางหัวเราะให้กับเรื่องที่เกิดขึ้นผมควรจะพูดอะไรดีคนอย่างพีรพลพลเมืองดีควรจะพูดอะไรในนาทีนั้นผมว่าพลเมืองดีก็คือคนที่มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อมโนธรรมในหัวใจตนเองรู้จักหน้าที่ของตนเองกล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ทำลงไปมีความปรารถนาดีต่อสังคมเป็นที่ตั้งตระหนักว่าตนเองเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมดีขึ้นแล้วก็น่าอยู่มากขึ้นครับ

ุกคนมากนะครับที่กรุณามาร่วมพูดคุยในรายการของเราหลังจากจบรายการในวันนั้นเจ้าหัวหน้าทีมสืบสวนก็ดอดมาคุยกับผมเพียงลำพังพวกคุณเลิกตามกัดผมแล้วเหรอผมถามขึ้นอ๋อเรื่องนั้นช่างมันเถอะพูดจบมันก็หัวเราะพรางยื่นซองค่าเสียเวลามาให้ผมจำนวนไม่น้อยผมเพิ่งรู้ว่าเลขทะเบียนรถคันนั้นเป็นของใครเนี่ยคุณรู้ไหมคนที่เพิ่งเข้ามาเทคโอเวอร์บริษัทเราเมื่อต้นปีนี้ก็คือคุณมิรยาลูกสาวคนเล็กของตระกูลอิสราทิพงส่วนผมก็เพิ่งจะได้ขึ้นเป็นผู้จัดการเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองพูดแค่นี้คุณคงเข้าใจนะพูดจบมันก็หลบตาผมเล็กน้อยใช่พูดแค่นี้ผมก็พอเข้าใจผมเองก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างกับมันแต่ถึงผมไม่พูดมันก็คงเข้าใจบนไซต์ก่อสร้างที่ทีมผมเข้าไปเป็นเอาท์ซอร์สดูแลกิจการเขียนป้ายติดราว่าเป็นโครงการของชิษณุพงษ์บรรณาวิจิตรเศรษฐีหนุ่มรายใหม่ของประเทศคนนั้นเองทั้งวัน

ดีคืนดีหัวหน้าทีมไซต์ก่อสร้างอย่างผมมีเรื่องฟ้องร้องกับลูกชายคนโตของเขาเรื่องหัวหน้าทีมประกันภัยอย่างมันต้องตามมาผิดลูกชายคนโปรดของผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทเองจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับพวกเราและก็ลูกน้องในทีมที่ไม่รู้อีโนอีเนเราเป็นฟันเฟืองของสังคมก็จริงแต่ฟันเฟืองกระจ้อยร่อยอย่างเราควรสำเนียกว่าถ้าหากไปขัดแข้งขัดขาฟันเฟืองใหญ่ให้ติดขัดนอกจากตัวเองจะพังพินาศแล้วฟันเฟืองกระจิ๋วหลิวที่อยู่ข้างล่างเราก็คงจะเละเทะไม่เป็นท่าหรือบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องสนุกก็ได้ใครจะรู้ว่าซูเปอร์คาร์สีเขียวที่ต่อให้มีเงินล้นฟ้าก็ซื้อไม่ได้คันนั้นสืบลึกลงไปแล้วจะลากไส้ของเครือข่ายผู้มีอิทธิพลคนไหนออกมาได้บ้างแต่ดูเหมือนผมกับมันเหมือนกันตรงที่ไม่ค่อยอยากจะหาเรื่องสนุกทำสักเท่าไหร่สังคมของเราก็แบบเนี้ยพลเมืองดีอย่างพวกเราแม้จะเห็นบางสิ่งที่ผุพังแต่ก็ควรรู้ว่าอะไรที่ถอดรื้อทิ้งได้อะไรที่ควรจะปล่อยไว้อย่างนั้นเพื่อให้ชีวิตของเรายังปกติสุขกลับเป็นผมที่ตบไหล่ของมันเบาๆเราก็ลำบากด้วยกันหมดนี่แหละนะมันเงยหน้าขึ้นยิ้มตอบเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่ารอยยิ้มนั้นออกมาจากใจเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นลูกน้องผู้จัดการสาขาคงโทรมาถามไถ่ชีวิตขอโทษนะคะที่วันนั้นน่ะหนูพูดไม่ดีใส่พี่เสียงปลายสายดังขึ้นผมตอบกลับว่าไม่เป็นไรได้ยินจากเพื่อนว่าเรื่องของพี่จบลงด้วยดีแล้วใช่ไหมคะใช่ขอเพียงไม่หาเรื่องใส่ตัวเรื่องทั้งหมดก็จบลงด้วยดีไม่มีใครสูญเสียอะไรมีแต่คนได้ประโยชน์ทั้งนั้นลุงเป๋ได้รับความช่วยเหลือมากมายผมได้ชื่อเสียงว่าเป็นพลเมืองดีบริษัทประกันภัยได้โปรโมทภาพลักษณ์ที่ดีนึกย้อนไปก็ได้แต่หัวเราะเหมือนว่าสิ่งที่ผมทำลงไปในนาทีนั้นผ่านการคิดมาเป็นอย่างดีแต่ให้ตายเถอะทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณทั้งสิ้นนึกย้อนกลับไปเมื่อนาทีชีวิตเดินทางมาตรงหน้าสัญชาตญาณโยนคำถามง่ายๆมาให้ผมว่าจะเลือกอะไรระหว่างขับตรงไปให้กันชนรถหรูหราร้อยล้านสีถลอกมีเรื่องมีราวกับเจ้าของรถซึ่งน่าจะเป็นผู้ทรงอิทธิพลคนใดคนหนึ่งรู้หักหลบไปทางซ้ายที่มีชายชราเก็บขยะผู้ไม่ได้มีคุณค่ากับใครขวางทางอยู่ผมสลัดความคิดฟุ้งซ่านออกจากหัวเดินตรงไปที่ลานจอดรถเพียงลำพังเหลือบมองรถคู่ใจอีกครั้งรถสวยเหมือนใหม่รอยถลอกจากอุบัติเหตุครั้งนั้นไม่เหลือแล้วผมปิดประตูรถทิ้งทุกอย่างไว้ข้างหลังขับรถออกไปช้าๆเพื่อทำหน้าที่พลเมืองดีในสังคมต่อไปตราบนานเท่านาน

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการได้นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อว่าพลเมืองดีประพันธ์โดยวุฒินันท์ชัยศรีเรื่องราวได้จบลงแล้วค่ะติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ได้ในรายการศาลาวรรณกรรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: รับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีหมาดครับไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้เป็นยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: ที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: ไทยและสิงคโปร์ย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้นผลักดันความร่วมมือเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารพลังงานสะอาดพร้อมประสานบทบาทประธานอาเซียนปี2570ถึง2571
7: ได้อนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธามันจันมุงกาดัตตมประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกรวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศคณิตนาถขอนสายสุขรายงาน
1: กรมทางหลวงชนบทติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบถนนใน12จังหวัดได้รับผลกระทบรวม63สายทางเร่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แจกจ่ายถุงยางชีพพร้อมจัดรถและกำลังพลอำนวยความสะดวก
8: นายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยสถานการณ์ประจำวันนี้ว่ามีโครงข่ายทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน12จังหวัดได้แก่นครราชสีมาชัยภูมิประจวบบุรีฉะเชิงเทรากาญจนบุรีนครปฐมกำแพงเพชรสุพรรณบุรีสมุทรปราการราชบุรีนครนายกและปทุมธานีรวมทั้งหมด63สายทางโดยยังคงสัญจรผ่านได้41สายทางและสัญจรผ่านไม่ได้22สายทางทั้งนี้ ี้ทางสำนักงานทางหลวงชนบทและแขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าติดตามสถานการณ์พร้อมนำน้ำดื่มอาหารและถุงยางชีพไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในทันทีพร้อมกันนี้ยังได้ติดตั้งป้ายเตือนป้ายบอกระดับน้ำและจัดเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครลงพื้นที่เก็บขยะแล้วกว่า 10,000 ตันระดมเจ้าหน้าที่ฟื้นฟูเคหะร่มเกล้าจัดการกองขยะขนาดใหญ่ให้เสร็จสิ้นภายในวันนี
9: ้นายพรหมพงศ์วิกิจเศรษฐ์กองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะตกค้างหลังน้ำลดในพื้นที่เคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังว่าขณะนี้ดำเนินการไปแล้วประมาณ90%โดยกรุงเทพมหานครได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมสำนักงานเขตบัดดี้ที่ขยายเพิ่มเป็น12เขตหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเร่งจัดเก็บขยะกองใหญ่ที่ตกค้างให้เสร็จสิ้นภายในวันนี้ก่อนส่งต่อภารกิจให้สำนักงานเขตลาดกระบังเก็บขยะตกหล่นที่ประชาชนนำออกมาทิ้งเพิ่มเติมสำหรับการบริหารจัดการขยะได้นำระบบแผนที่ปักหมุดใช้ติดตามความคืบหน้าโดยหมุดสีแดงระบุ กองขยะขนาดใหญ่ที่ต้องใช้รถบรรทุกขนย้าย50เที่ยวขึ้นไปหมุดสีเหลืองระบุ กองขยะขนาดรองใช้รถบรรทุกขนย้าย20เที่ยวหมุดสีฟ้าระบุเครื่องจักรและหมุดสีเขียวระบุพื้นที่ที่ดำเนินการเสร็จแล้วนอกจากนี้ได้กำหนดจุดพักขยะหลักในพื้นที่2จุดเพื่อลดระยะเวลาขนส่งไปยังศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุชและท่าแรงช่วยเพิ่มจำนวนรอบการเก็บขนขยะจากซอยแคบออกสู่ถนนสายหลักได้อย่างรวดเร็วฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 น.ถึง22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะวันจันทร์แบบนี้นะคะกลับมาเจอกับปานได้นะเวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.กับสาระความรู้เรื่องราวต่างๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นเรื่องราวของศิลปะแห่งการแบ่งเวลาที่เปลี่ยนชีวิตให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งบทความนี้นะป่านได้มาจากวารสารทิศไทยนะคะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการแบ่งเวลาในแต่ละวันของเรานะคะว่า24ชั่วโมงเท่ากันของทุกคนเนี่ยแบ่งเวลาแบบไหนนะคะถึงจะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นซึ่งกฎการแบ่งเวลานี้นะคะเป็นกฎที่เขาเรียกว่า888นั่นเองก็คือ83ตัวนะคะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะ1วันของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันทุกคนนะคะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เราต่างกันแตกต่างกันไม่ใช่จำนวนเวลาที่มีแต่เป็นเวลาหรือว่าวิธีการที่เราเลือกจะแบ่งเวลาหรือว่าเลือกที่จะใช้เวลาที่เรามีนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังสังเกตไหมคะว่าในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยทำให้เราคุ้นชินกับการใช้ชีวิตแบบที่คือเป็นการใช้ชีวิตแบบตลอดเวลาในทุกวันที่เราต้องเริ่มเช้าวันใหม่นะคะด้วยรายการต่างๆที่เราต้องทำเนี่ยคือหลายครั้งนะเราต้องทำงานนู่นงานนี่งานที่ทำงานอย่างบางคนมีงานบ้านด้วยเลี้ยงลูกด้วยนะคะบางคนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนะคะก็มีการบริหารจัดการเวลาที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวแล้วเขาบอกว่าหลายคนนะคือทำอะไรหลายอย่างบริหารจัดการเวลาหลายอย่างได้นะคะแต่ว่าอย่างนึงที่ลืมจัดการเวลาเลยก็คือเวลาของตัวเองค่ะกลายเป็นว่าในวันที่มีความยุ่งเนี่ยคือเป็นเรื่องธรรมดาเลยที่เราจะยุ่งทุกๆวันสังเกตไหมคุณผู้ฟังวันไหนที่เรามาทำงานนะคะบางทียุ่งทั้งวันเลยนะทำงานทั้งวันจนบางทีก็เป็นปกติไปแล้วนะคะแล้วการที่ดันเป็นใครที่มีเวลาว่างเนี่ยอุ๊ยน่าอิจฉาจังเลยมีเวลาว่างด้วยนะคะคือเขาบอกว่ามีแนวคิดที่เรียบง่ายมากๆเลยนะคะจากคนหนึ่งศตวรรษที่คือหลายๆคนเนี่ยเขาบอกว่ามีปัญหานี้มาตลอดเลยเขาก็บอกว่ามันมีกฎแห่งการแบ่งเวลาอยู่ก็คือหลัก888นะคะแนวคิดนี้เนี่ยเขาไม่ได้มุ่งสอนใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดนะแต่ว่าชวนให้เรากลับมาตั้งคำถามว่าระหว่างการทำงานการใช้ชีวิตหรือการพักผ่อนเนี่ยเราให้เวลากับสิ่งไหนมากเกินไปหรือกำลังละเลยสิ่งไหนมากเกินไปหรือเปล่าพูดง่ายๆก็คือมันยังไม่มีความสมดุลในชีวิตนั่นแหละค่ะคุณผู้ฟังบางคนนะ24ชั่วโมงเนี่ยคือแทบจะ 100% เลยอยู่กับงานเวลาว่างก็คือเวลานอนคือกินข้าวเนี่ยบางทีคือทำงานไปด้วยกินข้าวไปด้วยหรือแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วก็บางคนถ้าไม่มีเวลาใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเลยนะอาจจะแบ่งเวลาให้งานมากเกินไปเวลาในการพักผ่อนออกไปออกกำลังกายบ้างใช้ชีวิตบ้างเนี่ยแทบจะไม่มีเลยนะคะในจุดนี้ฉะนั้นการมีหลัก888ตรงนี้มาเนี่ยเพื่อให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวเองว่าทุกวันนี้เราใช้ชีวิตแบบไหนนะคะเราแบ่งเวลาได้ดีแล้วหรือเปล่าแล้วการแบ่งเวลาที่ไม่ดีเนี่ยมันส่งผลอะไรบ้างนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาติดตามกันต่อนะคะว่าจุดกำเนิดของแนวคิด888เนี่ยยังไงเป็นยังไงนะคะแล้ว8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงที่บอก3ช่วงนี้เนี่ยเขาแบ่งเอาไปทำอะไรบ้างนะคะตามแนวคิดนี้เดี๋ยวมาติดตามกันต่อช่วงหน้ากับสาระสารพันค่ะ

0: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
1: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
0: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
1: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
0: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
1: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
0: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
2: ถึงเวลาหยุดภัยสายเลยก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
0: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
2: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
0: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
3: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
4: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
5: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
6: อย่าเสียเวลาคุยอย่า กดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
7: กลับมาอยู่กับช่วงที่สองของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะคะก็เกริ่นกันไปเนาะถึงความสำคัญในเรื่องของการแบ่งเวลานะคะในแต่ละวันว่าเราแบ่งเวลาให้กับอะไรบ้างนะคะทำงานมากเกินไปหรือเปล่าบางคนอาจจะพักผ่อนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะส่วนเรื่องแนวคิดนี้นะคะที่ป๋าเล่าให้ฟังไปเมื่อช่วงแรกนะคะก็คือแนวคิด888นะคะคืออย่างที่เราทราบกันดี1วันมี24ชั่วโมงนะคะ888นี่ก็คือแบ่ง8ชั่วโมงเนี่ย3ช่วงนะคะย้อนกลับไปดูจุดกำเนิดกันก่อนนะคะเขาบอกว่าถ้าย้อนกลับไปในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมราวๆศตวรรษที่19ค่ะภาพของการทำงานในเวลานั้นเนี่ยคือต้องบอกว่าแตกต่างจากปัจจุบันโดยสิ้นเชิงเลยโรงงานจำนวนมากเต็มไปด้วยแรงงานที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับเครื่องจักรวันหนึ่งเนี่ยตกเฉลี่ยแล้วก็12-16ชั่วโมงนะคะบางคนเริ่มงานตั้งแต่ฟ้ายังไม่สางเลยนะแล้วคือพอเลิกงานเนี่ยพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไปแล้วนะคะในยุคที่ยุคนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าให้ความสัมพันธ์กับคำว่าสมดุลของชีวิตนะหรือว่าบางคนถ้าแบบทันสมัยหน่อยนะก็อาจจะใช้คำว่า work life balance นะคะคืองานกับชีวิตเนี่ยต้องสมดุลกันนะแต่ในยุคนั้นเนี่ยยุคที่คำว่าสมดุลของชีวิตยังไม่เคยถูกพูดถึงเลยนะแล้วเวลาส่วนใหญ่ของผู้คนก็ส่วนใหญ่เลยนะถูกแลกไปกับการทำงานในขณะที่การพักผ่อนอะไรสุขภาพอะไรแล้วก็คุณภาพชีวิตเนี่ยค่ะกลายเป็นสิ่งที่ถูกให้ความสำคัญเป็นลำดับท้ายๆเลยท่ามกลางบริบทแบบนี้นะคะในปีค.ศ.1817ค่ะโรเบิร์ตโอเว่นนะคะซึ่งเป็นนักปฏิรูปสังคมชาวอังกฤษเขาเสนอแนวคิดที่เรียบง่ายแต่ว่าทรงอิทธิพลมากต่อโลกการทำงานนะคะก็คือ8ชั่วโมงเนี่ยแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ8ชั่วโมงแรกคือการทำงาน8ชั่วโมงถัดมาคือการใช้ชีวิตและการพักผ่อนนะคะและอีก8ชั่วโมงเนี่ยก็คือการนอนหลับถึงแม้ว่าจะเป็นประโยคสั้นๆเลยนะแต่ตอนนั้นมันเป็นแนวคิดที่ท้าทายค่านิยมในยุคนั้นมากเลยเพราะอย่างที่บอกยุคนั้นเขาทำงานก็คือต้องใช้คำว่าหามรุ่งหามค่ำเลยนะคะกลายเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสิทธิแรงงานในหลายประเทศก่อนจะพัฒนาเป็นมาตรฐานของเวลาการทำงานในปัจจุบันนั่นเองนะคะคือ8ชั่วโมงต่อวันที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันเนี่ยคือก็เป็นเวลามาตรฐานในการทำงานของเราถ้ามองให้ลึกลงไปนะคะแนวคิดนี้เนี่ยไม่ได้พูดถึงเรื่องแรงงานอย่างเดียวนะแต่มันสะท้อนความจริงของพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เลยว่าชีวิตที่ดีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปนะคะแต่มันเกิดจากการที่เราเนี่ยสามารถจัดสรรทุกสิ่งให้มีความสมดุลในชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะก็เป็นจุดเริ่มต้นนะที่ทำให้แนวคิดนี้เนี่ย แพร่กระจายไปแล้วก็กลายเป็นสิทธิของแรงงานในยุคปัจจุบันนะคะเดี๋ยวนี้นะถ้าทำงานเกินเวลา8ชั่วโมงมันต้องมีค่าล่วงเวลาใช่ไหมคะอย่างที่เราทราบกันดีตามกฎหมายนะเมื่อก่อนเนี่ยอย่างที่บอกเลยคือทำงานกันจนแบบว่าแทบจะไม่เห็นเดือนเห็นตะวันเลยไม่รู้อันไหนเช้าอันไหนเย็นเพราะว่าทำงานทั้งวันเลยทีนี้มันก็จะกลายเป็นปัญหาอื่นๆตามมาปัญหาสุขภาพพักผ่อนไม่เพียงพอหรืออะไรก็ตามแบบเมื่อก่อนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้นะคะแต่พอเรื่องนี้ถูกนำมาพูดถึงเนี่ยกลายเป็นว่าหลายๆส่วนหลายๆฝ่ายต้องฉุกคิดขึ้นมาแล้วว่าเอ๊ะการที่เราทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากจนเกินไปจนอีกสิ่งหนึ่งเนี่ยถูกละเลยแล้วก็ไม่ถูกเห็นถึงความสำคัญทั้งที่จริงๆการพักผ่อนของเราเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรามาดูกันว่า8ชั่วโมงแต่ละชั่วโมงเนี่ย8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยในกฎ888เนี่ยเขาพูดเอาไว้ว่ายังไงบ้างนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
1: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
0: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
1: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ช่วงสุดท้ายของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่า8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงที่2และ8ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยเขาพูดถึงเอาไว้ว่าอย่างไรบ้างนะคะเราจะแบ่งแต่ละ8ชั่วโมงเนี่ยเอาไว้ทำอะไรบ้างนะ8ชั่วโมงแรกค่ะเป็นเวลาของการสร้างคุณค่าหรือช่วงเวลาแห่งการทำงานค่ะเป็นช่วงที่เราเนี่ยจะได้ใช้ความรู้ความสามารถศักยภาพของเราในการสร้างคุณค่าให้กับตัวเราเององค์กรสังคมนะคะงานเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่แค่แหล่งรายได้อย่างเดียวนะแต่มันพื้นที่เป็นพื้นที่ที่ทำให้เราได้เรียนรู้นะคะได้เติบโตได้ค้นหาความหมายของชีวิตเราในอีกมิตินึงนะคะแต่เขาบอกว่าผู้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยยังเข้าใจว่าการทำงานมากขึ้นหมายถึงความสำเร็จที่มากขึ้นแต่ในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้วัดจากจำนวนชั่วโมงที่ใช้นะคะแต่ว่าวัดจากคุณภาพของสิ่งที่สร้างขึ้นมาในแต่ละชั่วโมงนะอย่าพยายามเพิ่มเวลาให้กับงานนะคะแต่จงเพิ่มคุณค่าให้กับเวลาที่ใช้ทำงานนะคะถ้าเราทำงานอย่างมีเป้าหมายจัดลำดับความสำคัญได้อะไรมาก่อนอะไรมาหลังอันไหนสำคัญมากสำคัญน้อยบริหารพลังงานของเราได้อย่างเหมาะสมนะคะงานจะไม่ใช่ภาระที่เราต้องแบกรับแต่จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างมีความหมายนั่นเองนะคะนี่คือ8ชั่วโมงแรก8ชั่วโมงแรกคือ8ชั่วโมงแห่งการทำงานทำงาน8ชั่วโมงนี้ทำงานให้เต็มที่นะคะใช้กำลังความรู้ความสามารถให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าทำงานเยอะแล้วประสิทธิภาพไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีความหมายนะการทำงานเนี่ยหมายถึงว่าใน8ชั่วโมงนี้จะต้องทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพจะต้องใช้ทั้งกำลังความคิดกำลังความรู้กำลังความสามารถหรือพละกำลังนะคะในบางทีแต่เราควรจะใช้พลังงานในการทำงานอย่างเต็มที่เลย8ชั่วโมงนี้นะคะมาดู8ชั่วโมงที่2กันนะคะ8ชั่วโมงที่2เนี่ยเขาบอกเป็นเวลาแห่งการใช้ชีวิตช่วงนี้แหละคือช่วงที่ผู้คนมักจะมองข้ามที่สุดหลายคนเลิกงานแล้วกลับสู่วงจรเดิมๆจนลืมไปว่าการมีชีวิตเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำงานเพียงอย่างเดียวนะคะช่วงเวลา8ชั่วโมงนี้เนี่ยควรจะเป็นพื้นที่ของครอบครัวมิตรภาพไปทำงานอดิเรกที่เราชอบออกกำลังกายบ้างอ่านหนังสือเรียนรู้อะไรสิ่งใหม่ๆรวมไปถึงการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจด้วยนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณผู้ฟังความสุขมันไม่ได้เกิดจากตำแหน่งหรือว่ายอดเงินในบัญชีเพียงอย่างเดียวนะอันนี้ทั้งบทความเขียนไว้นะคะแต่เกิดจากความสัมพันธ์ประสบการณ์แล้วก็ช่วงเวลาที่มีความหมายต่างหากนะจริงปั่นก็เชื่อในคำนี้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแต่ถามว่าใจลึกๆเราก็รู้สึกว่าการมีเงินมันดีเราก็อยากจะทุ่มเทเวลาในการหาเงินนะคะเพื่อที่จะเอามาซื้อความสุขให้กับตัวเราแต่บางทีเนี่ย

แต่คำถามที่สำคัญคือเรายังเหลือเวลาให้ใช้ชีวิตมากพอหรือเปล่านะคะตรงนี้แหละที่พอปั่นได้อ่านบทความนี้นะปั่นก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราสามารถแบ่งเวลาได้นะคุณผู้ฟังเราไม่จำเป็นจะต้องทุ่มเทให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยทั้งชีวิตของเราเลยนะคะแต่เราสามารถอยู่กับหลายๆอย่างในชีวิตที่เราจะแบ่งเวลาให้ได้แบ่งเวลาให้ตัวเองได้ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ออกไปใช้ชีวิตแบ่งเวลาให้ตัวเองได้ดูแลรักษาร่างกายและจิตใจที่เรามีอยู่อันเดียวเนี่ยให้มันดีนะคะเพื่อที่จะได้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเราสามารถดำเนินต่อไปได้นะคะส่วน8ชั่วโมงสุดท้ายค่ะคือการนอนหลับคุณผู้ฟังนอนหลับพักผ่อนทุกวันนี้บางคนยังนอนไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะพูดก็พูดกันตรงๆนะคะคือนอนหลับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้คนในยุคปัจจุบันต่อรองกับตัวเองมากที่สุดปันว่าหลายคนเป็นนะเพราะว่าคือรู้แหละว่าต้องนอนเร็วแต่พอวันทั้งวันเราใช้เวลาไปกับการทำงานทำนู่นทำนี่ไอ้ช่วงเวลานอนนี่แหละที่เรามักจะไปเบียดเบียนมันเอามาทำอย่างอื่นนะคะเอามานั่งเล่นมือถือนั่งทำอะไรที่เราอยากทำแล้วมันก็ดึกล่วงเลยเวลาไปกลายเป็นว่านอนดึกไปอีกนอนไม่ถึง8ชั่วโมงนะคะยอมลดเวลานอนเลยบางคนหนักเข้าไปอีกแลกเวลานอนกับการทำงานเข้าไปอีกนะคะคือแม้แต่ความสำเร็จเนี่ยคือเราก็ไม่รู้เนาะมันกัดกร่อนคุณภาพชีวิตเราไปมากขนาดไหนนะคะฉะนั้นบทความนี้ที่ปั่นนำมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยคืออยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงเรื่องการแบ่งเวลาแบ่งเวลาให้ตัวเองเนี่ยได้ทำหลายๆอย่างในสิ่งที่เราอยากจะทำนะคะทำหลายๆอย่างให้ชีวิตเรามันมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ตลอดทั้งชีวิตเราเนี่ยทำแต่งานไม่มีเวลาได้ดูแลตัวเองเลยรู้ตัวอีกทีคือร่างกายพังไปแล้วแล้วมันกู้คืนมาไม่ได้นะคะคุณผู้ฟังเรามีโอกาสทำอะไรหลายๆอย่างในชีวิตนะคะคืองานเนี่ยก็อยากจะให้มองเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เราได้ท้าทายได้ใช้ความสามารถได้พัฒนาตนเองนะคะก็เพื่อที่จะทำให้เราเป็นคนที่สามารถสร้างคุณค่าให้กับตนเองได้สร้างองค์กรที่ดีนะคะสร้างคุณค่าให้กับองค์กรหรือว่าบางคนอาจจะทำงานเพื่อสังคมด้วยนะคะนี่ก็ถือเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ต้องมีช่วงเวลาให้กับตัวเองได้พักผ่อนด้วยนะคะได้ใช้ชีวิตของตัวเองด้วยได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะนอกเหนือจากงานอื่นๆปันเชื่อว่าหลายคนมีงานอดิเรกหรือว่าสิ่งที่อยากทำนะคะฉะนั้นเราสามารถแบ่งเวลาได้นะใครยังไม่รู้จะเริ่มยังไงเนี่ยเริ่มจากกฎนี้ก่อน888นะคะ8แรกคือการทำงาน8ที่2เนี่ยคือการใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนฝูงอยู่กับงานอดิเรกสิ่งที่เราชอบอะไรต่างๆเพื่อพัฒนาตัวเองก็ได้หรือว่าเพื่อทำให้จิตใจเรามีความสุขนะคะได้ผ่อนคลายบ้างและอีก8ชั่วโมงสุดท้ายสำคัญมากๆเลยคือการนอนหลับนะคะนอนหลับให้ดีนอนหลับให้เต็มที่นอนหลับให้เพียงพอเราจะสามารถฟื้นฟูนะคะแล้วก็ทำให้ร่างกายและจิตใจของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปทำในสิ่งต่างๆที่เราจะต้องเจอไม่ว่าจะเป็นความรับผิดชอบหรือความชอบของเรานั่นเองนะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะจากวารสารที่ไทยนะที่วันนี้ปานน้ำมาฝากคุณผู้ฟังกันเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะคะยังไงลองเอาไปปรับใช้กันดูมันอาจจะดูยากหน่อยในช่วงแรกๆในการปรับตัวนะคะแต่ปานเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวได้ทำได้ตามนี้เนี่ยชีวิตเราจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะอาจจะไม่ต้องถึงขั้น8ชั่วโมงก็ได้นะคือบางคนอาจจะมีเวลาพักผ่อนน้อยมากๆก็อาจจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดใช้เวลาอยู่กับครอบครัวใช้เวลาอยู่กับตัวเองบ้างนะคะก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับปั่นได้ใหม่นะคะทุกๆวันจันทร์เวลา 21:00 น.จนถึง 22:00 น.ค่ะกับสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะคะวันนี้ปั่นต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับนายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
4: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
4: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: นายกรัฐมนตรีนำเสนอผลงานไทยในการปราบมิจฉาชีพในเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดนิทรรศการรอยัลพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่าขณะนี้มีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 18,000 คนแล้วโดยเป็นถึงระดับผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลายประเทศถือเป็นความสำเร็จและเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการสร้างความมั่นใจเพื่อนำประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์ความสนใจของเวทีโลกทั้งนี้ประเทศไทยได้เตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มเกี่ยวกับการต่อสู้และปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงซึ่งประเทศไทยมีผลงานการปราบปรามที่โดดเด่นเพื่อนำเสนอในที่ประชุมเนื่องจากปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกนายกรัฐมนตรีเปิดเผยอีกว่าจากการตรวจความพร้อมการจัดงานและได้พบกับประธานธนาคารโลกและกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศทั้งสองท่านได้แสดงความชื่นชมและพึงพอใจเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
2: คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติเห็นชอบขับเคลื่อนธนาคารหน่วยกิจเชื่อมโยงทักษะไร้รอยต่อเรียนทำงานเติมสกิลให้คนทุกวัย
9: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งที่2ประจำปี2569ณทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการร่วมประชุมโดยที่ประชุมเห็นชอบแนวคิดทลายกำแพงระหว่างหน่วยงานและเชื่อมโยงทักษะนอกระบบเข้าสู่กรอบมาตรฐานเพื่อให้คนไทยทุกช่วงวัยเข้าออกระหว่างการทำงานและการศึกษาได้อย่างไร้รอยต่อผ่านโครงการนำร่อง Thailand Future Skill App พร้อมเห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ2คณะคือคณะอนุกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและบูรณาการข้อมูลธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติรวมทั้งเห็นชอบร่างประกาศแนวทางเทียบระเบียบสมรรถนะภาษาต่างประเทศและรับทราบความคืบหน้าการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิจแห่งชาติของ4องค์กรหลักในกระทรวงศึกษาธิการให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคมนี้โดยเด่นให้ไทยเป็นผู้นำด้านทักษะในภูมิภาคยึดความต้องการกำลังคนของภาคอุตสาหกรรมไทยเป็นหลักเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและรองรับสังคมผู้สูงวัยจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: นักเดินป่าชาวต่างชาติมากกว่า100คนยังคงติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในเนปาลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่โครงการพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูซึ่งครอบคลุมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดนิยมในเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่านักเดินป่าชาวต่างชาติกว่า100คนติดค้างอยู่ตามจุดต่างๆในพื้นที่อนุรักษ์มานาสลูและไม่สามารถเดินทางออกมาได้เนื่องจากเส้นทางและสะพานหลายแห่งถูกกระแสน้ำพัดเสียหายสถานการณ์ดังกล่าวเกิดจากเหตุดินถล่มในเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาฐมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรทำให้ปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีจนส่งผลให้น้ำท่วมฉับพลันเป็นวงกว้างในพื้นที่ปลายน้ำขณะที่ศูนย์ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาภูเขาแบบบูรณาการระบุว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการเตือนอีกครั้งว่าชุมชนบนพื้นที่ภูเขาและบริเวณริมแม่น้ำยังคงเผชิญความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นฉับพลันและต่อเนื่องเป็นลูกโซ่น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ที่เราจะฟังกันในคืนวันนี้เป็นเพลงที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491ค่ะพระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะคะและออกบรรเลงเมื่อวันที่3ธันวาคม2495พันตรีศรีโพธิ์ทศนุตประพันธ์คำร้องภาษาไทยค่ะมาร์ชราชวัลลบ

พลงมาร์ชราชวัลลบจบไปแล้วนะคะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่7ทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2491พระราชทานให้เป็นเพลงประจำกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ค่ะบรรเลงครั้งแรกวันที่3ธันวาคม2495นะคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เราจะฟังเพลงแรกกันในคืนวันนี้กรุงเทพราตรีคุณโฉมชายอรุณชาญและคุณยันยงเสลานนท์ขับร้องค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อนะคะ

พลงกรุงเทพราตรีที่จบไปนั้นเป็นการขับร้องบรรเลงแบบเนื้อเต็มค่ะซึ่งในการบันทึกแผ่นเสียงนั้นไม่สามารถจะขับร้องได้จบเนื่องด้วยในสมัยแรกนั้นมีการบันทึกเป็นแผ่นครั้งก็จำกัดเวลาในการบันทึกลักษณะเช่นนี้มีอยู่หลายเพลงค่ะกรุงเทพราตรีนี้ก็เป็นเพลงหนึ่งนะคะอีก2เพลงนะคะจะเริ่มด้วยครูหาสวรรค์คุณสุรัตน์ภูกเวศแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองสุนทรภรณ์และคุณชลีช่วงวิทย์จะเป็นผู้ขับร้องค่ะแต่ในแผ่นเสียงนั้นสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงที่2คือชื่นใจยามยากคุณวินัยและคุณวรนุชขับร้องคู่กันผลงานของทาตรีและครูเอื้อค่ะ

ั้งเพลงคูหาสวรรค์และชื่นใจยามยากเป็นการขับร้องสดนะคะไม่ได้มีการบันทึกแผ่นแล้วก็เป็นเพลงที่มีเนื้อเต็มตามที่ผู้ประพันธ์คำร้องได้ประพันธ์เอาไว้ยังมีอีกหลายเพลงนะคะเพลงเมื่อฝนโปรยต้นฉบับสุนทรภรและคุณชาวลีขับร้องไว้ครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งต่อมาเมื่อสุนทรภรนำมาบันทึกกับคุณบุษยาก็จะเป็นการขับร้องโดยเนื้อเต็มของเพลงเมื่อฝนโปรยเพลงที่สองธาตุรักต้นฉบับเป็นคุณวินัยค่ะซึ่งก็ขับร้องไม่ครบตามเนื้อที่ผู้ประพันธ์แต่งไว้คุณสมคิดเกษมศรีนำมาขับร้องใหม่ตามเนื้อเต็มครูแก้วและครูเวชเป็นผู้แต่งนะคะฟังสองเพลงค่ะเมื่อฝนโปรยและธาตุรัก

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมใหญ่ธนาคารโลกและ IMF ระหว่างวันที่12คือวันนี้จนถึงวันที่18ตุลาคมโดยจัดประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคาดว่าจะมีผู้เข้ามาประชุมจาก190ประเทศเลยนะคะเพื่อไม่ให้การจราจรติดขัดคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติให้คนกรุงเทพมหานครอยู่บ้านยาวเลยนะคะตั้งแต่วันนี้โดยวันที่12ตุลาคมนี้ก็เป็นการทำงานที่บ้านค่ะวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดอยู่แล้วนะคะคือเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถัดไปวันที่14-15ตุลาคมก็ปฏิบัติงานที่บ้านอีกเช่นเดียวกันและวันที่16ตุลาคมก็ให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะเพราะว่าตรงกับวันศุกร์ดังนั้นคนกรุงเทพจึงได้หยุดยาว1อาทิตย์เลยค่ะตั้งแต่12คือวันนี้แต่รายการเพื่อนฝันของเรายังคงมีเป็นปกติค่ะเราฟังเพลงที่มีการขับร้องเนื้อเต็มกันมาหลายเพลงซึ่งก็ยังมีอีกที่เราจะฟังกันในชั่วโมงนี้เพลงวิมานทลายต้นฉบับโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูสริยงยุทธใส่ทำนองคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาตินำมาขับร้องเนื้อเต็มค่ะเพลงวิมานทลายนะคะต่อด้วยวิญญาณรักต้นฉบับโดยคุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติครูแก้วแต่งคำร้องครูเวชสุนทรจามรใส่ทำนองก็บันทึกแผ่นเสียงไว้ไม่ครบเช่นเดียวกันคุณมาริสาอมาตยกุลนำมาขับร้องสดค่ะเพลงวิญญาณรักก็ขับร้องเนื้อได้สมบูรณ์ตามที่ครูแก้วได้แต่งไว้ฟังสองเพลงช่วงนี้นะคะวิมานทลายและวิญญาณรัก

0: นภูเขาเป็นที่ราบสูงกว้างขวางมีสภาพป่าที่สมบูรณ์และยังมีสัตว์อยู่อีกมากมายหลายชนิดเหมาะสมที่จะอนุรักษ์ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพัฒนาให้เป็นสวนสัตว์ป่าเปิดซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอนาคตการที่จะดำเนินการให้เป็นผลสำเร็จนั้นจะต้องยับยั้งไม่ให้ประชาชนบุกรุกป่าและล่าสัตว์โดยพัฒนาหมู่บ้านบริเวณใกล้เคียงภูเขียวทั้งหมดให้มีความเจริญพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีความอยู่ดีกินดีส่งเสริมให้ประชาชนมีความรับผิดชอบรักป่าและสัตว์ป่าเพื่อจะได้ช่วยกันดูแลป้องกันมิให้ราษฎรจากหมู่บ้านอื่นๆขึ้นไปล่าสัตว์ป่าพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านคะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่621กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารที่ทำการเลขที่20/1ถนนนิกรสำราญตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นตั้งแต่เวลา 5:00 นจนถึงเวลา 24:00 นเป็นประจำทุกวันค่ะวันนี้วันอังคารที่13 ตุลาคม 2569ขึ้น2ค่ำเดือน11ปีมะเมียสำหรับรายการที่น่าสนใจในวันนี้มีดังต่อไปนี้แจ้งรายการแล้ว5:00 นขอเชิญติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณ6:00 นติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้า7:00 นติดตามรับฟังข่าวและรายการจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครหลังจากนั้นขอเชิญติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจจากทางสถานีค่ะ
1: ทุกวัน

วันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569 13ตุลาคมวันสำคัญวันพระเสด็จสู่สวรรค์อันสดใสพระสถิตประทับกลางทุกดวงใจประชาไทยมั่นจงรักและภักดีพระมหากรุณาธิคุณยังอุ่นกล้าวทุกค่ำเช้าหวนรำลึกพระทรงศรีทรงบำบัดทุกของประชาชีสบสุขสวัสดีตลอดรัชกาลพระราชกรณียกิจที่ทรงสร้างสืบแนวทางพัฒนาอย่างไพศาลความร่มเย็นเป็นสุขในรัชกาลควรสืบพระราชปณิธานให้ยืนยงพระสถิตทิพสถานพิมานมาศทรงบำราศพระโรคภัยสมพระประสงค์พระเกียรติคุณนวมินทร์จักรีวงศ์จักดำรงตลอดกาลนิจนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: เอกายันวายังมะโคสัทธานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวานังสัมมติกะมายะภุกขโทมนัสสานังอัตถังคะมายะยายัสสะอธิคมายะนิพพานัสสะสัจจิกิริยายะยะทิตังจัตตาโรสติปัฏฐานานี่เป็นหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาญาธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งดังนี้คือสติปัฏฐานทั้งสี่และนี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำเพื่อที่จะนำความรู้แม่บทคำสอนเรื่องราวต่างๆในทางพระพุทธศาสนาซึ่งหมายถึงคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในทุกบรรยากาศเป็นช่วงของจิตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่เราจะมาทำจิตให้มีความสงบให้มีความวิเวกสิ่งต่างๆภายนอกจะเป็นอย่างไรก็ช่างมันเถอะขอแค่ช่วงเวลาประมาณ60นาทีให้เราอยู่ในภายในเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คืออานาปานสติคือการกำหนดรู้ตั้งสติเอาไว้อยู่กับลมหายใจวันนี้เราจะมาจำแนกกันที่พระพุทธเจ้าบอกว่าหนทางเรื่องไปทางเดียวเพื่อที่จะให้ถึงความบริสุทธิ์หมดจดคือสติปัฏฐานทั้งสี่ในสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นมีลักษณะอยู่ห้าอย่างอย่างไรก่อนที่เราจะไปจำแนกแจกแจงในเรื่องนี้มาใช้สติปัฏฐานสี่นี่แหละมาดูเริ่มต้นจากการที่เรามากำหนดรู้มาคอยสังเกตอยู่ที่ลมหายใจของเราลมหายใจอยู่ตรงไหนตั้งแต่เกิดมาวันแรกหมอตีก้นเอาที่ดูดเมือกออกก็นั่นแหละลมหายใจแล้วหายใจออกหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกสังเกตมาดูตรงนี้แต่ว่าลมหายใจมันเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะการที่จะตามไปมันจะทำให้เราสับสนปวดหัวเราสังเกตดูอยู่นาที่ตำแหน่งเดียวเวลาเราดูลมดูนาที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนก็คือบริเวณที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นั่นแหละมันตำแหน่งไหนลองให้ใจแรงๆดูสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจในโพรงจมูกได้นาที่ตำแหน่งไหนตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งนั้นสังเกตดูลมหายใจของเราณที่ตำแหน่งนั้นคอยเฝ้าดูลมหายใจของเราอยู่ณที่ตำแหน่งนั้นตำแหน่งเดียวไม่ต้องตามลมเข้าไปจนถึงอกถึงท้องไม่ต้องตามลมออกจากท้องไปอกไปปลายจมูกถึงภายนอกไม่ต้องแล้วก็ไม่ต้องบังคับลมด้วยทำอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับให้มันแรงมันไข้มันเบามันช้ามันตีมันห่างมันเร็วไม่ต้องทำอย่างเป็นธรรมดาทำอย่างเป็นธรรมชาติร่างกายของเรานั้นจะมาปรับสมดุลของอากาศให้มันเหมาะสมกันภายในร่างกายของเราอยู่แล้วในที่นี้เราไม่ได้มาฝึกการหายใจจำฟังเรามาฝึกจิตจิตอยู่ตรงไหนเราบอกว่าให้ตั้งไว้อยู่กับลมหายใจแต่ลมมันดิ้นไปมาทำยังไงตั้งไว้ณที่ตำแหน่งเดียวตำแหน่งไหนตำแหน่งที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมนั่นแหละแล้วก็ให้หายใจอย่างเป็นธรรมดา ไม่ว่าจะมีสัมผัสเกิดขึ้นหรือไม่หรือสัมผัสนั้นมันจะเล็กน้อยแผ่วเบาหรือมากก็ตามให้เราตั้งจิตของเราไว้ณที่ตำแหน่งเดิมซึ่งมันก็จะราวๆอยู่บริเวณตำแหน่งที่เรารับรู้กลิ่นนั่นแหละท่านผู้ฟังด้านในโพรงจมูกนั้นจะมีเนื้อเยื่อละเอียดอ่อนอยู่ชุดหนึ่งที่ไว้สำหรับรับกลิ่นโดยเฉพาะมันจะอยู่บริเวณนั้นแค่ทำความรู้สึกเฉยๆเราจะเอาจิตเราตรงนี้เราจะเอาจิตเราไม่ได้จะเอากายที่ตรงเป็นที่รับรู้ถึงสัมผัสเราไม่ได้จะเอาลมที่มันเข้ามันออกเราไม่ได้จะเอากลิ่นด้วยเราจะเอาจิตของเราจะเอาตรงนั้นจิตมันไม่ได้เป็นฟอร์มเป็นรูปร่างที่คุณจะไปเอามือคว้าจับมาได้มันไม่ได้มันต้องมีที่ตั้งมันต้องมีฐานที่ตั้งฐานเนี่ยจึงเป็นสติปัฏฐานอยู่ตรงไหนใช้ลมหายใจของเราเป็นเครื่องมือได้ถ้าเราสังเกตลมหายใจของเราตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังจิตมันจะมาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เราให้สังเกตมาในกายส่วนไหนกายมีต้องเยอะแยะตั้งแต่ปลายผมจนถึงพื้นเท้าเราเอาธาตุลมธาตุลมอยู่ตรงไหนเพราะมันก็ไปหมดตามกระแสเลือดปอดนี่ก็พาออกซิเจนไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเราเอาตรงทางเข้าของลมตรงทางเข้าของลมก็คือโพรงจมูกเราตรงนี้สังเกตมาดูการดูลมตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นการดูกายด้วยเพราะว่าลมนี่เป็นกายท่านจึงเรียกการเห็นกายแบบเนี้ยว่าการเห็นกายในกายการเห็นกายแบบที่ให้สติเกิดขึ้นเนี่ยคือการเห็นกายในกายแบบไหนก็แบบที่เรากำลังทำอยู่นี่แหละท่านผู้ฟังเอาลมธาตุลมหายใจเห็นตรงนี้ที่เดียวเหมือนยามเฝ้าประตูเอามันตรงทางเข้าทางออกนี่แหละดูเอาไว้สังเกตเอาไว้ไม่ตามลมทำอย่างเป็นธรรมชาติจิตมันจะไปไหนได้มันต้องมาตั้งกลับอยู่ในที่ตรงนี้สติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นแล้วสติมันอยู่ที่ไหนเครื่องมือที่เราใช้ตอนนี้คือลมหายใจไงลมหายใจอยู่ที่ไหนสติต้องอยู่ที่นั่นสติอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ที่นั่นสติลมจิตให้อยู่ที่เดียวกันบุ้มเลยทุกฝั่งนั่นคือสมาธิเห็นลมคือเห็นกายแบบนี้ก็ได้และเป็นการเห็นกายในกายหรือเวลาที่ท่านผู้ฟังได้รับรู้ถึงสัมผัสของลมเรามาดูตรงสัมผัสนี้ก็ได้เหรอหายใจแรงๆ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสหรือหายใจธรรมดาพอสังเกตแล้วเรารับรู้ถึงสัมผัสอันแผ่วเบาสัมผัสนั่นก็คือการกระทบถูกไหมล่ะถ้ามีการกระทบมีสัมผัสคือผัสสะก็ต้องมีเวทนาเวทนาเกิดขึ้นจากสัมผัสของลมหายใจในกายของเราหรือในบริเวณโพรงจมูกมีสัมผัสแล้วก็มีเวทนาที่มันเป็นความรู้สึกอะไรเวทนาคนส่วนใหญ่มักจะใช้คำว่าเวทนาในความหมายเชิงลบว่าเป็นทุกขเวทนาโอ้มีเวทนาก็คือมีทุกข์กันล่ะแต่เวทนามันไม่ใช่แค่ทุกขเวทนาอย่างเดียวทุกฝั่งสุขเวทนาก็มีแม้เวลาเจอความสุขทำไมไม่บอกว่าฉันมีเวทนาสุขเนาะสุขเนาะเขามักจะไม่พูดกันแบบนั้นนั่นคือลักษณะของการใช้ภาษาไม่ใช่เรื่องที่เราสนใจในเวลานี้ที่เราสนใจคือเวทนาที่เกิดขึ้นจากสัมผัสของลมที่มันมากระทบอยู่เนี่ยมันเป็นสุขป่ะไม่ใช่สุขนะแล้วมันเป็นทุกข์ป่ะมันก็ไม่ใช่ทุกข์หรอกเราดังนั้นมันเป็นอะไรมันก็เป็นทุกขมสุขไงความรู้สึกที่ไม่ใช่จะบอกได้ว่ามันเป็นทุกข์หรือไม่ได้ก็จะบอกได้ว่ามันเป็นสุขหรอกความรู้สึกแบบนี้คืออทุกขมสุขเวทนามันเริ่มที่จะน้อมไปในทางอุเบกขาได้สังเกตเวทนาแบบนี้แล้วมีสติอยู่การเห็นเวทนาแบบนี้เขาเรียกว่าเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายก็มันหลายอย่าง สุขบ้างทุกบ้างทุกขมสุขบ้างเห็นเวทนาอย่างหนึ่งอย่างใดที่ให้เกิดสติในบรรดาเวทนาหลายๆอย่างท่านก็เรียกว่าการเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายนั่นคือสัมผัสของลมหายใจมีสติแล้วก็ชื่อว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานได้สองข้อแล้วนะผู้ฟังเห็นลมหายใจนี่แล้วอย่างที่ว่าลมหายใจตั้งอยู่ตรงไหนสติก็ต้องตั้งอยู่ตรงนั้นสติตั้งอยู่ตรงไหนจิตก็ต้องมาอยู่ตรงนั้นลมหายใจสติจิตอยู่ด้วยกันแล้วจิตอยู่ตรงไหนนั่นแหละจิตอยู่ตรงนั้นจิตเราไม่ได้จะกำหนดได้ว่าเป็นทรงเจกันเป็นทรงกลมเป็นทรงเหลี่ยมเพราะมันไม่มีรูปมันเป็นนามร่างกายของเรามันจึงมีนามรูปไงท่านฟังนามรูปมันเนื่องกันมันผูกติดร่ายกันอยู่ด้วยระบบของกรรมมันจึงรัดรึงกันมาแบบนี้เราจะแยกมันออกจากกันให้ได้ต้องแจกแจงให้ดีกำหนดดูให้ดีจะอยู่ตรงสตินั่นแหละแต่สติกับจิตก็ยังเป็นนามอยู่แล้วตรงไหนมันคือรูปลมหายใจไงลมหายใจเป็นส่วนของรูปพอเรามาระลึกถึงลมหายใจตรงนี้สติเกิดจิตเราก็ตามมาอยู่ตรงนั้นทันทีเราจะเริ่มสังเกตเห็นจิตของเราได้ว่าอ๋อจิตเป็นอย่างนี้จิตอยู่ตรงนี้บางคนท่านผู้ฟัง50ปีเลยไม่เคยเห็นจิตของตัวเองมีสุภาพสตรีท่านหนึ่งพอมาฝึกปฏิบัติธรรมจิตสงบลงไปโอ้เพิ่งจะเคยเห็นจิตเอาเรื่องที่ผ่านมานั้นเห็นอะไรเธอก็บอกเพื่อนว่าเห็นแต่ความคิดคิดว่านั่นน่ะคือจิตไม่ใช่เลยเพิ่งจะมาเห็นจิตตอนมานั่งนิ่งๆดูลมหายใจโอ้จิตของฉันเป็นอย่างงี้มันมาตามสติเห็นจิตด้วยลมหายใจที่คุณตั้งขึ้นนั้นน่ะเห็นจิตแบบเนี้ยเรียกว่าเห็นจิตในจิตไม่ใช่เห็นความคิดนะความคิดไม่ใช่จิตแต่จิตนั้นมีคุณสมบัติลักษณะที่มีความเป็นประพัดสอนมันจะนุ่มนวลไปได้หมดแทรกซึมเปลี่ยนแปลงไปเป็นความคิดก็ได้เป็นความรู้สึกก็ได้ไปในอดีตก็ได้อนาคตก็ได้ไม่มีเวลาไม่มีสถานที่ก็เรียกว่า no time no space จิตที่มาอยู่ตรงนี้ทุกฝั่งเราสังเกตดูเราจะรู้ลักษณะของเขาได้ว่าเออนี่ก็มีความคิดแล้วนะนี่จิตกับความคิดนี่มันต่างกันพอจิตมีความคิดปุ๊บนั่นจะรู้ทันทีว่าจิตมีความคิดละพอจิตมีความรู้สึกสุขบ้างทุกบ้างมันไปรับรู้สุขรับรู้ทุกไงมันไปคิดอดีตอนาคตเรื่องที่คิดนั้นเป็นอารมณ์แบบไหนอารมณ์นั้นก็แทรกซึมเข้าเกิดในจิตโอ้จิตมีราคะจิตมีโทสะจิตไม่มีโทสะจิตไม่มีราคะด้วยตามอารมณ์ต่างๆที่มันคล้อยตามไปความคิดนั้นๆก็รู้หมดเห็นจิตแบบที่มีสติตั้งขึ้นอย่างนี้เขาจึงเรียกว่าเห็นจิตในจิตไงท่านฟังก็ต้องแจกแจงต่อไปว่าแล้วเห็นจิตแบบไหนถึงจะไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตก็เห็นจิตไปตามความคิดไงเข้าใจว่าความคิดนั้นคือจิตอารมณ์นั้นคือจิตสิ่งที่ไปรับรู้นั้นคือจิตอย่างนั้นน่ะไม่มีสติจึงไม่เรียกว่าเห็นจิตในจิตเพราะจิตมันเข้าไปเป็นสิ่งนั้นไปเลยก็จึงเข้าใจว่าสิ่งนั้นคือจิตจะเข้าใจผิดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันถูกหลอกอยู่ด้วยจิตนั่นแหละเป็นหลอกว่าให้เข้าใจว่าสิ่งนั้นน่ะคือจิตแต่พอเราเริ่มมีสติจากการที่เราใช้ลมหายใจสติเกิดเป็นเครื่องมือแล้วแยกจิตออกมาจากความคิดแยกออกมาไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นมันดับไปคือเหตุเกิดของมันถ้ายังมีอยู่มันจะไปดับได้ยังไงมันก็ยังอยู่แต่ที่ว่าแยกจิตออกมาได้หมายความว่าให้รู้ถึงการแยกแยะว่าอ๋อความคิดอันนึงจิตอันนึงอยู่ในช่องทางใจก็จริงแต่ไม่ใช่อย่างเดียวกันการเห็นจิตโดยมีสติแบบนี้ท่านเรียกว่าการเห็นจิตในจิตเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและนอกจากนี้ท่านฟัง มีอะไรเกิดขึ้นในช่องทางใจใจนี่เป็นช่องทางนะทุกฝั่งใจกับจิตก็ไม่ใช่อันเดียวกันจิตมาจากศัพท์ว่าจิตนั่นแหละใจมาจากศัพท์ว่ามโนมโนคือใจใจคือมโนคือช่องทางเหมือนหูเป็นช่องทางของเสียงลิ้นเป็นช่องทางของรสตาเป็นช่องทางของภาพของแสงใจเป็นช่องทางของสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดเรารวมเรียกสิ่งที่เป็นนามทั้งหมดนั้นว่าธรรมอารมณ์เกิดขึ้นในช่องทางใจมีจิตนั่นแหละที่ไปทำหน้าที่ในการรับรู้แล้วก็มีอารมณ์สุขบ้างทุกบ้างไปตามสิ่งที่รับรู้นั้นนั้นนั้นนั้นจิตกับใจจึงเป็นคนละอย่างธรรมะอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่องทางใจนี้ไม่ว่าจะเป็นความคิดการเห็นความไม่เที่ยงนิวรณ์หรือความเข้าใจในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งแล้วมีสติตั้งไว้ด้วยนะนั่นคือการเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอันนี้แจกแจงเบื้องต้นให้รู้ฟังทราบว่าลมหายใจที่เราดูรู้อยู่เนี่ยเป็นสติปัฏฐาน4มีสติปัฏฐาน4อยู่ในลมหายใจเราเบาๆน้อยๆนี่แหละน้อยๆเบาๆนี่แหละมันมีธรรมะอยู่มากมีสติปัฏฐาน4อยู่ด้วยน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดความชั่วช้าลามกที่อยู่ในจิตใจของเราให้ออกไปน้อยๆเบาๆนี่แหละพัดกิเลสที่มันมีรากลึกของตัณหาอวิชชาให้มันโค่นมันล้มมันกระเจิดกระเจิงกระจัดกระจายนี้หายไปได้ด้วยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเรานี่แหละตั้งมั่นซึ่งธรรมะเป็นประสาทเป็นอาคารที่มีความมั่นคงก็เรียกเป็นธรรมะประสาทอยู่ในจิตใจของเราได้น้อยๆเบาๆนี่แหละน้ำตาที่เราจะต้องมาหลั่งไหลออกจากความทุกข์ที่ต้องสะสมกันตลอดกับมีมากถึงขนาดทะเลมหาสมุทรทั้งหมดพัดให้มันกระเสิร์ตกระเจิงหายระเหิดระเหยกลายเป็นไอไม่เหลืออะไรได้น้อยๆเบาๆนี่แหละทุกฝังกองกระดูกที่ขนาดเท่าภูเขาฮิมาลัยนี่จากการที่เราต้องมาเกิดมาตายเป็นเวลาแค่กับเดียวพัดไอ้เจ้ากองภูเขาเนี่ยให้มันกระสัดกระจายกระเฉยกระเฉิงเป็นฝุ่นเป็นผงหาทราบไม่ได้ได้นะด้วยลมหายใจน้อยๆเบาๆของเราเนี่ยเริ่มฟังสังเกตด้วยดีท่านจึงบอกว่าสติเนี่ยเป็นหนทางก็เรื่องไปทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุซึ่งญาณธรรมเพื่อทำนิพพานให้แจ้งนั่นคือสติปัฏฐานทั้ง4เราจะมาทุกข์หาอะไรเราต้องมีช่องช่องเพื่อที่จะให้เราก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความทุกข์นี่แหละที่มันสะสมน้ำตาจนเท่าหนึ่งมหาสมุทรอย่างน้อยไปที่มันสะสมกองกระดูกของเราที่ตายเกิดตายเกิดเท่าภูเขาหิมาลัยยังน้อยไปแต่ละหยดของน้ำตาที่ขนาดเท่ามหาสมุทรมันทุกข์เท่าไหร่แต่ละซากกองกระดูกที่สะสมเท่าภูเขาหิมาลัยมันทุกเท่าไหร่สะสมไว้แล้วจะเอาทุกนั้นมาเป็นของเราหรออย่าเอาทุกมาเป็นของเราท่านผู้ฟังช่องมันมีอยู่แยกทุกนั้นออกจากจิตซะช่องทางนี้ทำได้ด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4ที่อยู่ในลมหายใจของเรานี่แหละตอนนี้กระบวนการการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4นี้ท่านฟังเราสามารถสังเกตดูได้ว่าเขาจะมีลักษณะอยู่5อย่างด้วยกันลักษณะของสติที่มี5อย่างในสติปัฏฐานทั้ง4นี้อย่างแรกคือการที่เป็นการสังเกตแค่เราสังเกตดูสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้สติมันอยู่ที่นั่นทันทีเป็นเหมือนกับยามที่เฝ้าดูไม่ตามไปแต่เฝ้าดูเฉยการที่แค่เพียงเฝ้าดูเฉยๆสังเกตดูเฉยๆไม่ตามไปตามอะไรไปตามอารมณ์ในความคิดนั้นไง ถ้ากลิ่นนั้นโอ้ยหอมอารมณ์ที่มากับของหอมมันก็จะเป็นอารมณ์ที่น่าพอใจเป็นที่ตั้งให้เกิดราคะถ้าจิตตามไปนั่นคือไม่ถูกแล้วไม่ใช่สติแล้วนี่คือเพลินแล้วแต่สติคือความไม่เพลินคือไม่ตามไปหอมเหรอโอเครับรู้ว่าหอมแล้วไงอารมณ์ที่มากับความหอมคือลักษณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจจะเกิดเป็นราคะพอไม่ตามไปสังเกตดูเฉยๆไงการแค่สังเกตดูเฉยๆเหมือนยามที่เฝ้าอยู่ที่ประตูคนเข้าคนออกก็ไม่ได้ตามไปลักษณะการที่เพียงสังเกตเฝ้าดูนั่นแหละคือสติพอเรามีการเฝ้าดูสังเกตระวังสิ่งที่จะมาด้วยนั่นก็คือการที่เราสามารถที่จะจำแนกแยกแยะสิ่งที่เข้ามาสิ่งที่เห็นนั้นน่ะได้ว่าเป็นอะไรอะไรตามความสามารถในการสังเกตอย่างเช่นว่าถ้าท่านผู้ฟังไปโรงพยาบาลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีสุภาพสตรีท่านหนึ่งเดินสวนทางกันมาสุภาพสตรีท่านนี้เราจะรู้ได้ไงว่าเธอผู้นี้เป็นหมอนะหมายถึงเป็นแพทย์หญิงหรือว่าเธอเป็นพยาบาลหรือว่าเธอเป็นนักโภชนาการหรือว่าเธอเป็นแม่บ้านทำความสะอาดหรือเป็นคนไข้ที่หนีออกมาลุกขึ้นมาเดินจากเตียงหรือเป็นญาติคนไข้ที่มาเยี่ยมหรือเป็นเซลล์ขายยามาติดต่อหมอเพื่อที่จะหาขายยาเราจะรู้ได้ไงว่าเธอผู้นี้ที่เดินสวนเรามาเนี่ยเธอเป็นใครเอ้าเราก็ต้องสังเกตดูใช่ไหมล่ะสังเกตดูการแต่งตัวสังเกตดูรองเท้าสังเกตน้ำหอมที่เธอใส่สังเกตดูทรงผมหน้าตาสิ่งของที่เธอถือมาหรือจะมีแถบชื่อติดหน้าอกว่าเป็นใครเป็นใครก็ลองอ่านดูเราก็จะรู้ได้ว่าอ๋อเธอผู้นี้เป็นใครเป็นใครสังเกตดูตรงนี้ไงทุกฝั่งจึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่เป็นนักโภชนาการไม่ใช่เป็นหมออ๋อนี่เป็นคนเยี่ยมไข้ไม่ใช่เป็นคนไข้เพราะถือของเยี่ยมไข้มานี่แหละมันจึงจะเริ่มรู้จักที่จะแยกแยะได้ตามการสังเกตที่เรามองเห็นคือถ้าคนแบบสังเกตไม่ได้เลยนะคือฉันไม่รู้เลยว่าผู้หญิงคนนี้เขาเป็นใครเข้าใจนางพยาบาลว่าเป็นแพทย์หญิงเข้าใจแม่บ้านว่าเป็นคนเยี่ยมไข้แล้วถ้าเราจะไปถามคนเยี่ยมไข้ว่าตึกนั่นไปทางไหนเขาก็คงจะไม่รู้กับทุกฝั่งเพิ่งจะมาครั้งแรกเราจึงมีความจำเป็นที่ต้องสังเกตในข้อที่หนึ่งลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่เป็นการสังเกตในข้อแรกลักษณะของสตินั้นจึงมีลักษณะที่ให้เกิดการแยกแยะจำแนกได้นั่นคือในลักษณะที่สองสองลักษณะนี้จึงเป็นลักษณะของสติอย่างหนึ่งถ้าไม่อีกต้องฟังพอเรามีการสังเกตเหมือนยามที่เฝ้าประตูเราเริ่มรู้จักแยกแยะว่าใครเป็นใครที่เข้ามาเป็นพนักงานหรือเป็นคนขายของหรือเป็นคนทำความสะอาดพอเราเริ่มรู้จักแยกแยะแล้วต่อไปต้องมีการแยกตัวออกมีการที่ว่าไม่ตามไปแยกออกศัพท์ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า disassociate คือแยกตัวของเราออกมาเป็นยังไงในข้อนี้ลักษณะของสติหรือไม่ก็ว่าเวลาที่เราดูหนังดูละครดูภาพยนตร์หรือว่าเล่นเกมก็ได้เวลาเล่นเกมต่อสู้อย่างเงี้ยท่านฟังก็จะมีศัพท์ของนักเล่นเกมที่เรียกว่า first person shooter คือเห็นเราเข้าไปอยู่ในสนามรบเราก็ถือปืนหรือถือขวานเห็นแต่มือเรานะแต่ไม่เห็นตัวเราเองเราเห็นแต่ศัตรูคือเหมือนเราเป็นบุคคลที่หนึ่งในการเล่นนั้นเข้าไปอยู่ในสถานการณ์จริงๆตรงนั้นเห็นมือของเราทำนั่นทำนี่อยู่แต่ไม่เห็นตัวเองเหมือนตัวเราตอนนี้ทุกฟังเดินไปไหนกินอะไรดูภาพเวลาเรากินข้าวเห็นปากตัวเราไหมว่ากำลังเคี้ยวข้าวอยู่ถ้าไม่ดูกระจกเนี่ยไม่เห็นนะอันนี้ก็เลยเป็น first person เป็นบุคคลที่หนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์นั้นๆทีนี้เราแยกตัวออกมาลักษณะที่สามของสตินี่คือแยกตัวออกมาอยากจะทำความเข้าใจในข้อนี้ก่อนคือแยกตัว disassociate คือเหมือนกับเวลาที่เราดูภาพยนตร์ดูหนังดูละครในทีวีก็ได้อ๋อเห็นตัวละครเขาเล่นกันอยู่ในนั้น คุณดูหนังอยู่เนี่ยเห็นตัวพระเอกเห็นตัวนางเอกเห็นตัวผู้ร้ายกำลังเล่นบทอะไรตามนั้นเราเป็นคนดูที่อยู่ข้างนอกอันนี้คือดูแยกออกมาระดับหนึ่งซึ่งคนที่ดูในระดับที่หนึ่งที่แยกตัวออกมานี้ก็จะมีอารมณ์ร่วมอารมณ์ความรู้สึกไปตามละครหนังภาพยนตร์ที่เล่นไปนั้นถ้าบทพระเอกนางเอกเล่นบทรักกันโอ้ยคนถ้าอยู่ในภาพยนตร์นั้นจริงๆเนี่ยเขาก็มีความรู้สึกตามนั้นไปจริงๆเลยตัวพระเอกเนี่ยมีความรู้สึกไปแบบไหนคนดูก็ตามไปได้ตัวนางเอกมีความรู้สึกแบบไหนคนดูก็รับรู้ได้เป็นในเคสแรกที่เป็นบุคคลที่หนึ่งอารมณ์อยู่ในที่เล่นที่ดูนั้นจะหนักหน่วงถ้าคนดูแยกตัวออกมาคือบางทีดูแล้วก็เฉยๆบางทีก็ยิ้มไปแต่ว่าอารมณ์ร่วมมันก็จะลดลงในระดับหนึ่งที่คุณแยกตัวนั้นออกมาถ้ามีทุกฝั่งแยกตัวออกมาเพิ่มเติมอีกคือการที่เราเห็นคนฉายหนังนี่คือข้าพเจ้ากำลังพูดถึงหนังกลางแปลงหรือเราไปดูหนังดูละครในโรงภาพยนตร์ก็จะมีพนักงานที่จะฉายหนังฉายภาพยนตร์อยู่ด้านหลังเราก็จะฉายแสงไปยังแผ่นผ้าหรือผืนผ้าที่อยู่ข้างหน้าคนดูก็ดูผืนผ้าแผ่นผ้านั้นไปตามภาพตามแสงตามเรื่องที่เขาฉายขึ้นไปคนที่ทำหน้าที่ในการฉายหนังเนี่ยก็จะเห็นบทเรื่องราวละครที่อยู่ในภาพยนตร์นั้นเราถึงต้องฉายเข้าไปใช่ป่ะต้องคอยกำหนดดูว่าแสงมันเข้มข้นพอไหมประภาพนี่ชัดเจนไหมได้โฟกัสหรือไม่เสียงมันออกด้วยหรือเปล่าคอยดูในขณะเดียวกันก็เห็นคนที่ดูหนังดูภาพยนตร์นั้นด้วยอ่ะก็นั่งอยู่บางคนก็นั่งเฉยๆบางคนก็ร้องไห้ตามบางคนก็หัวเราะตามเห็นทั้งสองอย่างเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งหนังภาพยนตร์ที่เล่นตัวเองก็ต้องมาบังคับมาควบคุมก็เรื่องเล่นนั้นด้วยอันนี้คือแยกตัวมามากขึ้นละแยกตัวมาระดับที่สองนี่เห็นหมดละเห็นทั้งคนดูเห็นทั้งคนเล่นต่อไม่ทุกฝั่งแยกตัวมาอยู่ข้างนอกเลยอยู่นอกโรงภาพยนตร์ดูนี่อ๋อคนฉายหนังเขายืนตรงนั้นเขากำลังเล่นเรื่องอยู่คนดูก็นั่งอยู่ตรงนั้นเขากำลังดูภาพยนตร์อยู่เรื่องราวในภาพยนตร์เป็นยังไงก็ได้ยินเสียงลางๆไกลๆหรือว่าได้เห็นภาพลางๆเบี้ยวๆไม่ได้เห็นเต็มๆชัดเจนแยกตัวมาเนี่ยคือลักษณะของสติคือไม่ตามไปไงเราไม่ตามไปตามความคิดไม่ตามเสียงตามภาพตามอารมณ์ต่างๆนั้นไปมันก็ไปของมันมันจึงแยกกันออกตรงนี้เพราะฉะนั้นอย่างเวลายืนฟังสังเกตดูลมหายใจแล้วสติตั้งขึ้นจิตมาอยู่ตรงที่เดียวกันความคิดไม่ใช่ไม่มีนะเสียงไม่ใช่ไม่ได้ยินนะถ้าป้าข้างบ้านเขาทำกับข้าวไม่ใช่ว่าเราไม่ได้กลิ่นนะได้หมดอะแต่จิตเราไม่คล้อยตามไปก็จะทำยังไงก็รถขยะมาเก็บเวลาไรตอนนี้คนจะทำสมาธิเหม็นแต่ไม่ตามความคิดไม่ตามอารมณ์นั้นไปไงไม่ตามอารมณ์ไปใครจะทำยังไงก็เรื่องของมันจิตใจของเราให้วิเวกอยู่ในกายนี้อยู่ในลมนี้แยกตัวออกทันทีทำฟังทำให้ลักษณะของสติเนี่ยจึงมีการแยกตัวออกจากสิ่งต่างๆคำนี้หมายถึงไม่เพลินไปไม่ตามไปไม่คล้อยไปในอารมณ์ความรู้สึกที่ทั้งชอบใจหรือไม่ชอบใจนั้นซึ่งก็ต้องอาศัยการสังเกตดูของลมหายใจต้องอาศัยการที่รู้จักแยกแยะให้ดีแล้วจึงจะแยกตัวออกได้ที่คือ3ลักษณะของสติปัฏฐานแล้วต่อมาอีกเวลาที่เราแยกตัวออกแล้วเนี่ยฝังจุดนั้นเนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองในสถานการณ์นั้นอย่างไรอย่างไรยกตัวอย่างเช่นมาคนที่ด่ามาปุ๊บด่าตอบทันทีคิดว่าจำฝังคงจะเคยเห็นหรือว่านึกถึงคนประเภทนี้มันมีอยู่ในโลกโอ้ปากไวมากถามมาตอบปุ๊บโตมาสวนปั๊บคือแบบว่าไม่ต้องคิดเลยอะลักษณะการที่ว่าตอบโต้ไปเลยโดยที่ไม่ต้องคิดเลยตัวนี้คือตามลักษณะของโทสะที่มันเกิดขึ้น มีมากระทบปุ๊บไม่พอใจปุ๊บสวนปุ๊บทันทีอันนี้คือเขาไม่มีทางเลือกในการที่จะเลือกตอบสนองอย่างไรเพราะมันเป็นอัตโนมัติไปแล้วไปตามอำนาจของสิ่งที่มากระตุ้นนั่นแหละถ้าสิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะเกิดโทสะโทสะเกิดปุ๊บก็ตอบสนองตามลักษณะโทสะที่มันเกิดขึ้นทันทีเช่นด่าเช่นทำร้ายลงมือทุบตีหรือถ้าสิ่งที่มากระตุ้นนั้นเป็นลักษณะให้เกิดราคะจิตมันตอบสนองกลับไปมันก็ด้วยราคะด้วยความกำหนัดยินดีนั่นคือตอบสนองโดยอัตโนมัติเช่นถ้ามีคนมายั่วมาอ่อยคุณจะลงมือทำผิดศีลไหมหรือถ้ามีแคทาล็อกให้มาช้อปปิ้งให้เลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้วันนี้อยากได้อันนั้นก็อยากได้แม้ซื้อเป็นสองสีแล้วก็แล้วกันทำไปด้วยอำนาจของราคะเหมือนมีทางเลือกนะแต่ทางเลือกทั้งสองทางมันก็เป็นราคานั่นแหละพวกเกมพวกช้อปปิ้งเนี่ยเขาใช้หลักการนี้ทำฟังเป็นการกระตุ้นให้เราเกิดราคาชอบใจให้เหมือนว่าเรามีทางเลือกแต่ทางเลือกนั้นมันเป็นทางเลือกที่หลอกทั้งคู่ถ้าเราไม่มีช่องว่างตรงนี้เราก็จะไปตามอำนาจของสิ่งที่เราเข้าไปติดนั่นแหละเพราะฉะนั้นการแยกตัวออกในลักษณะของสติจึงมีความสำคัญมีความจำเป็นที่ให้เรารู้มีสติแล้วเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองแบบไหนเช่นว่าถ้าเรามีสติใช่ป่ะเราเกิดมีคนด่าเงี้ยเราจะสวนกลับไปเลยว่าบุพการีคุณเนี่ยสอนมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวด้วยความคิดนี้ทำไมมันเกิดขึ้นก่อนนะคือสติมันเกิดได้ตรงไหนเนี่ยมันจะหยุดได้ตรงนั้นทางเลือกเราจะมีตรงนั้นเช่นมาถ้าสติเราเกิดตรงที่ว่าเราจะพูดออกไปแล้วประเดี๋ยวนึกได้ว่าเอ๊ะมันควรพูดไหมเนาะพูดเกี่ยวกับพ่อแม่เขาเนี่ยไม่พูดดีกว่าคือหมายว่าเราจะเลือกได้หรือถ้าเรามีสติตั้งแต่ตอนฟังเขาแล้วนะฟังเขาด่าเขาว่าเขานั่นนี่เนี่ยเรามีสติแยกตัวออกละนี่คำด่านี่เนี่ยเราสังเกตดูละว่ามันจะทำให้เราโกรธนะเนี่ยโทสะจะมาถูกกระตุ้นตรงนี้ได้นั่นคือการรู้จักการสังเกตรู้จักการจำแนกแล้วแยกตัวออกแล้วแล้วเราก็สามารถเลือกได้ไงทุกฝั่งเลือกได้ตั้งแต่ตอนที่เราจะคิดนั่นแหละว่าจะคิดว่านี่เป็นคำด่าไหมจะคิดอาฆาตเขาไหมความคิดตรงนี้เราเลือกได้ช่องว่างตรงนี้มันจึงทำให้เรามีทางเลือกสติเนี่ยจึงทำให้เรามีทางเลือกลักษณะของสติในข้อนี้คือเหมือนกับว่าเวลาเนี่ยมันถูกหยุดอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งให้เรามีเวลาในการที่จะตัดสินใจได้ว่าฉันเลือกที่จะด่าไหมฉันเลือกที่จะซื้อไหมเลือกที่จะทำไหมตรงนี้จะเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่มักจะเรียกว่านี่คือสติสัมปชัญญะรู้จักหยุดตัวเองได้คือรู้จักที่จะเลือกได้ว่าฉันจะตอบสนองอย่างไรคนนี้มีสติเพราะฉะนั้นเวลาสับที่เราได้ยินคนเขาบอกว่ามีสติมีสติคือตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นลักษณะที่ให้เรามีทางเลือกจึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติปัฏฐานทั้งสี่และที่สำคัญก็ต้องเลือกให้ถูกด้วยถ้าเราเลือกยังไม่ถูกไปเลือกที่มันผิดโอเคมันก็ยังมีข้อผิดพลาดอยู่อย่างเช่นว่าเวลาเรามีสติในนิวรณ์ในทุกฝั่งเช่นบางคนไปฝึกทำสมาธิแล้วจิตฟุ้งซ่านหรือคิดเรื่องไปในทางกามหรือง่วงที่สุดในโลกเลยนี่คือนิวรณ์ใช่ปะพอเรารู้ว่าเรามีนิวรณ์เกิดขึ้นนั่นคือคุณมีสติแล้วเอาคุณรู้ได้ไงสังเกตดูสิสังเกตนี้จึงเป็นลักษณะที่หนึ่งใช่ไหมพอเราสังเกตดูแล้วเราก็จะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความแตกต่างกันกับลมหายใจกับสิ่งต่างๆอื่นๆแล้วเนี่ยนี่คือการจำแนกแยกแยะออกเราเห็นแล้วว่าฉันจะต้องทำจิตให้สงบแล้วเนี่ยแต่มันยังแยกตัวออกไม่ได้ยังเลือกไม่ได้แต่ดีว่าคุณรู้ว่าคุณมีนิวรณ์เนี่ยคือมันมีสติแล้วแต่ยังแยกตัวออกจากมันไม่ได้หรือแยกได้บางส่วนบางส่วนยังแยกไม่ได้เลือกที่จะมารู้ลมหายใจก็มีอยู่แต่ว่ามันยังระลึกไปเต็มที่ไม่ได้ไงทางเลือกมีอยู่แต่ยังเลือกไม่ได้ลักษณะที่เราเลือกลงไปว่าเราจะเอาอันนี้คือจิตเราระลึกไปตรงนั้นระลึกไปตรงที่เราเลือกให้ถูกความระลึกไปตรงทางเลือกที่เรามีอยู่นั่นน่ะนั่นคือการระลึกได้จึงเป็นหนึ่งในลักษณะของสติอย่างที่5 คือบางคนระลึกได้บางส่วนยังแยกตัวออกไม่หมดนั่นก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่ว่ามันมีส่วนประกอบของสติอยู่โดยไม่งั้นพระพุทธเจ้าจะไม่ได้แจกแจงไว้ในส่วนที่เป็นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในมหาสติปัฏฐานสูตรบอกถึงการที่เห็นธรรมในธรรมคือเห็นนิวรณ์ด้วยนั่นแหละรู้ว่าจิตเรามีนิวรณ์ก็รู้การเห็นจิตในจิตแบบนี้จึงมีลักษณะที่ว่าคุณจำแนกออกได้แต่ว่ายังระลึกไม่ได้คือมีทางเลือกอยู่ก็จริงท่านบอกไว้แล้วสมาธิคือส่วนที่เป็นมรรคทุกข์นี่คือส่วนที่เป็นทุกข์นิโรธแล้วก็ตัณหาท่านแจกแจงไว้ให้แล้วมีทางเลือกแล้วแต่ว่าเรายังระลึกไปตรงจุดที่มันจะต้องทำหน้าที่ให้เหมาะสมนั้นน่ะยังได้ไม่เต็มที่ก็หมายความว่าสติมันยังมีกำลังไม่เต็มที่แต่มีสติไหมมีอยู่แค่รู้ว่าเรามีปัญหาอะไรท่านผู้ฟังโดยที่ยังไม่รู้ทางแก้เลยด้วยซ้ำนะนั่นน่ะคือคุณมีสติแล้วบางทีเรายังไม่รู้ปัญหาหรอกว่ามันคืออะไรแค่สังเกตดูว่าไอ้นี่มันอะไรเนาะสังเกตดูเท่านั้นน่ะนั่นคือคุณมีสติแล้วคำถามในที่นี้ก็คือในสติปัฏฐานทั้ง4ที่พระพุทธเจ้าท่านแจกแจงบอกสอนเอาไว้ที่มีลักษณะ5อย่างตามที่ข้าพเจ้าได้อธิบายมานี้จะเอาไปดับทุกข์เอาไปแก้ทุกข์ทำได้ยังไงที่ว่าลมหายใจน้อยๆมันจะพัดภูเขาให้กระเฉิดกระเชิงระเบิดระเบ้อระเหิดระเหยไปได้มันทำได้ยังไงมันทะลุทะลวงไปช่องทางไหนทางนี้ท่านฟังเป็นทางสายเอกเอกายันวายังมัคโคก็ว่าทางสายเอกหมายถึงทางลัดที่มันจะเจาะช่องทะลุไป

รู้มันมีด้วยกินอาหารแล้วอร่อยปากอย่างเดียวพอตอนถ่ายออกเนี่ยได้คิดไหมมันมีทุกข์ที่แฝงมาอยู่ในความสุขทุกรูปแบบจริงๆแล้วสุขเวทนามันก็คือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ง่ายหน่อยทุกขเวทนาคือทุกข์ที่มาในรูปแบบที่ทนได้ยากหน่อยสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์เหมือนกันเพราะมันมีลักษณะที่ทรงอยู่ไม่ได้มีความไม่เที่ยงสติปัฏฐานดำฝังจะเป็นตัวที่ให้เราเนี่ยแยกตัวออกไม่เข้าไปยึดถือสิ่งนั้นคือความทุกข์มันเกิดเพราะความยึดถือในตัวทุกข์ไงทุกข์มันมีอยู่แล้วทุกฝั่งแต่เราดันโง่ไปเอามาเป็นของตัวเราเองเอาทำไมเราเอาทุกข์มาเป็นของตัวเราเองได้มันอัตโนมัติด้วยอำนาจของตัณหาและอุปาทานเรามีความอยากในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันมีความยึดถือตึ๊บทันทีเหมือนเป็นหนวดปลาหมึกเทนทิเคิลที่ยื่นไปจับสิ่งนั้นทันทีลักษณะของอุปทานตัณหาเนี่ยมันเป็นกาวเหนียวยืดโยงออกไปเป็นเครือข่ายที่ผูกรึงรัดเอาไว้กับทุกข์ที่เราคิดว่ามันเป็นสุขนั่นแหละทุกข์ที่เราไปพอใจไงเราคิดว่ามันเป็นสุขสิ่งที่เราเข้าไปพอใจด้วยความเข้าใจผิดว่ามันเป็นสุขพอเราพอใจเมื่อไรมันอัตโนมัติทันทีความยึดถือมันไปยึดมาเป็นของเราทันทีสิ่งใดที่มันไม่ควรจะต้องมายึดถือแต่คุณนำไปยึดถือสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวตนแต่เราเข้าใจว่ามันเป็นตัวตนสิ่งที่มันเป็นทุกข์แต่เราเข้าใจว่ามันเป็นสุขเราไม่เรียกโง่จะเรียกอะไรก็โง่นั่นแหละก็ต้องฉลาดไงต้องรู้จักฉลาดว่าอ๋อสิ่งนี้มันไม่ใช่สุขมันเป็นทุกข์นี่อะไรบ้างที่เป็นทุกข์สุขเวทนานั่นเองบอกว่าเป็นทุกข์ทุกข์ในลักษณะที่ว่าทนได้ง่ายหน่อยมันทุกตรงไหนท่านมันทุกตรงที่มันไม่เที่ยงอะไรที่มันไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้อย่าไปเข้าใจว่าสิ่งนั้นเป็นตัวตนนะมันไม่ใช่ตัวตนอะไรที่มีความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงได้มันอาจจะมาในรูปของสุขเวทนาแต่ไม่ใช่สุขนะอย่าเข้าใจผิดเริ่มมีปัญญาแล้วตอนนี้ฉลาดขึ้นแล้วโอ้เราพอไม่เข้าใจไอ้เจ้าทุกผิดพลาดไปว่าเป็นสุขแต่เข้าใจว่ามันเป็นทุกข์จริงๆสิ่งที่มีความเปลี่ยนแปลงได้ไม่เที่ยงเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันต้องขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยถ้าเราเข้าใจถูกมีความฉลาดในข้อที่ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าไม่ใช่ตัวตนจริงๆความเข้าใจถูกนี้จะทำให้ความยึดถือเนี่ยมันเกิดขึ้นไม่ได้โอ้สิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์เราไม่ควรจะยึดถือเอาไว้ความยึดถือนี่ไม่ใช่หลุดออกทันทีมันจะแยกตัวออกจากสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติอีกเหมือนกันเอาก็เพราะว่าเวลามันไปยึดมันไปพอใจมันไปเข้าใจผิดมันก็เคลื่อนตัวเข้าไปอัตโนมัติไงหนวดปลาหมึกความยึดถือมันยืดเข้าไปแต่พอเราเข้าใจแล้วว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่ตัวตนนะนี่นะนี่มันไม่เที่ยงนะนี่นะมันไม่ใช่เป็นสุขแล้วเนี่ยมันเป็นทุกข์แล้วเนี่ยความยึดถือมันจะคลายออกเดี๋ยวนั้นทันทีช่องเนี่ยมันจึงเปิดออกได้เปิดออกแล้วเราดูสังเกตนะคือสติใช่ไหมดูแล้วสังเกตแล้วเลือกมาตามทางการเลือกมาตามทางแยกตัวออกจากทุกข์นั้นก็คือสติไงสติที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไปตามทางลัดไปตามทางสายเอไม่รู้ไปไหนเหมือนกันนะทุกฝั่งเพราะว่าตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงเนี้ยมีอยู่ที่เดียวที่เราไม่เคยไปที่เหลือเนี่ยเราไปหมดแล้วอ้อมาหมดแล้วตั้งแต่สูงสุดจนถึงพรหมโลกต่ำสุดจนถึงอเวจีมหานรกวนไปซ้ายขวาหน้าหลังเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นมนุษย์อย่างจนบ้างเป็นพระเจ้าจักรพรรดิบ้างไปมาหมดแล้วทุกฝั่งไปมาหมดแล้วทางที่ไม่เคยเดินไม่เคยไปไม่เคยมีอยู่ทางเดียวคือทางสายเอกนี้เพราะว่าที่เหลือมันสังเกตไม่เห็นมันปนมันยุ่งมันมั่วไปหมดที่เหลือมันแยกแยะไม่ได้มันแยกตัวไม่ออกเพราะว่าความยึดถือมันรึงรัดตัณหามันครอบงำอวิชชามันห่อหุ้มเอาไว้หมดไม่ออกแยก

แต่พอเราเริ่มฝึกสติคือลมหายใจของเราเบาๆนี่แหละเอาเบาๆไม่ต้องเอาแรงด้วยลมหายใจเบาๆสติมีกำลังช่องมันเปิดออกทันทีช่องนี้อยู่ทุกที่เพียงแต่เราจะสังเกตเห็นไหมสังเกตเห็นแล้วแยกแยะออกจากสิ่งต่างๆความทุกข์แยกออกไปปัญหาอวิชชาความยึดถือแยกออกไปมรรคแยกออกไปแยกออกแล้วเลือกให้ถูกเลือกไปตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างด้วยสติที่เราตั้งไว้มีทางเลือกแล้วเลือกให้ถูกเลือกมาตามทางนั้นคือระลึกได้สติปัญญาจะเกิดขึ้นณที่ตรงนั้นมาตามทางแล้วทางนี้ไปไหนพระท่านบอกอยู่นี่ไงว่าเพื่อก้าวล่วงเสียซึ่งความโศกความร่ำไรรำพันเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุอยากจะทำเพื่อทำนิพพานให้แจ้งเป็นที่ที่ความทุกข์จะยังลงไม่ได้เป็นที่ที่ตัณหาอวิชชาจะคืบคลานเข้าไปไม่ได้เพราะว่าจิตใจของเรานั้นมันพ้นแล้วไม่มีกิเลสที่จะมาเป็นเรื่องรึงรัดนั่นคือความดับเย็นคือนิพพานเราจะเข้าสู่จุดที่เป็นนิพพานได้ก็ผ่านวิมุตติคือความพ้นนี่แหละนิพพานเป็นที่เล่นไปสู่ของวิมุตติวิมุตติมีนิพพานเป็นที่เล่นไปสู่เราจะเข้ามาสู่ความพ้นคือวิมุตติได้ก็ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นนี่ไงสติที่มีลักษณะ5อย่างไล่มาตั้งแต่เพียงแค่การสังเกตจนไปถึงการที่เรารู้จักแจกแจงไปจนถึงการที่เรารู้จักแยกตัวแยกแยะไปจนถึงการที่เราสามารถมีทางเลือกว่าเอาอันนี้ไม่เอาอันนั้นแล้วเลือกให้มันถูกได้เราก็พ้นจากสิ่งที่เราไม่เลือกมาตั้งอยู่ในสิ่งที่เราเลือกความพ้นนั้นก็คือวิมุตติไงสติที่มีลักษณะ5อย่างนี้ก็มาจากเครื่องมือที่เราใช้นี่แหละไม่ว่าจะเป็นอานาปานสติหรือว่าเป็นพุทธานุสติหรือเป็นเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งที่เราใช้ขึ้นมาแล้วให้เกิดสติตั้งขึ้นพัฒนาขึ้นมันก็จึงเป็นทางที่ไปสู่นิพพานคือความเย็นเราจะเหนือปัญหาทุกอย่างได้นะทุกฝั่งปัญหาเนี่ยมันมีไม่ว่าเรื่องผิดถูกบางคนก็ว่าผิดบางคนก็ว่าถูกเรื่องที่มันจะให้ทุ่มเถียงกันปัญหาอะไรต่างๆหรือแม้แต่ความสุขน้อยสุขมากเราเหนือสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ด้วยสติที่เราตั้งขึ้นในการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบในช่วงของจิตตวิเวกนั้นก็จะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารผ่านทางรายการธรรมรับอรุณที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์ให้เรามาพบกันตั้งแต่เวลา5:00 น. ถึง 6:00 น.ทุกวันนอกจากนี้ท่านก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ด้วยโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์พระพิปุณโณเป็นผู้ดำเนินรายการและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: วันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบายระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะจริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตรียมทีมติดตามการอภิปรายไม่ไว้วางใจและสรุปเนื้อหาให้ประชาชนรับทราบป้องกันการบิดเบือนข้อมูล
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าการอภิปรายถือเป็นเรื่องสำคัญของรัฐสภาซึ่งคณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงและตอบข้อสักถามโดยคาดหวังให้ฝ่ายค้านมุ่งเน้นเนื้อหาและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้วัฒนธรรมทางการเมืองในวันของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอาจต้องทำหน้าที่ติดตามและคอยติดตามการอภิปรายและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละคนพร้อมสรุปสาระสำคัญให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนเพื่อป้องกันการนำข้อมูลไปบิดเบือนนอกจากนี้จะต้องประสานงานกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิดเพื่อสนับสนุนการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางสายคู่ฟ้าหากมีประเด็นที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมจะดำเนินการให้ข้อมูลอย่างครอบคลุมผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
1: ปปช.ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสพบข้อสงสัยรายการทรัพย์สินไม่สอดคล้องกับฐานรายได้เร่งตรวจสอบที่มาเงินยงเว็บพนันออนไลน์ต่างประเทศ
7: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เปิดเผยรายละเอียดการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยและคู่สมรสหลังตรวจพบข้อสงสัยเกี่ยวกับความไม่สอดคล้องระหว่างทรัพย์สินที่แจ้งกับฐานรายได้รวมถึงการยื่นเอกสารไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและการไม่แสดงรายการทรัพย์สินบางส่วนโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และรองโฆษกสำนักงานปปช.ชี้แจงว่าการตรวจสอบเบื้องต้นกำหนดกรอบเวลา60วันและสามารถขยายได้อีก30วันหากมีความซับซ้อนหรือต้องประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกรวมระยะเวลาชั้นต้น90วันโดยผู้ตรวจสอบมีสิทธิ์ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาตามกระบวนการชวิษาปทุมมารายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลดสูงสุดร้อยละ40เริ่มวันที่14ตุลาคมนี้
8: นางสาวบุญยวีชำกรมพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพจังหวัดสุรินทร์ระหว่างวันที่14ถึง30ตุลาคม2569รวม12จุดจำหน่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนภายในงานมีสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดลดราคาพิเศษต่ำกว่าท้องตลาดประมาณ 20-40% อาทิไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายน้ำปลาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและกาแฟสำเร็จรูปประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปจนกว่าสินค้าจะหมดในแต่ละวันทั้งนี้สินค้ามีจำนวนจำกัดขอเชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยกันประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนภายใต้แนวคิดไทยช่วยไทยสุรินทร์ช่วยกันกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ

ังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะในเช้าวันอังคารแบบนี้ค่ะวันที่13ตุลาคม2569นะคะวันนี้อยู่กับสีส้มเพ็ญประภัยวงเสงี่ยมค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องพร้อมกับทีมงานค่ะวันนี้พี่สายชนนีสังช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live โดยทีมงาน New Media ค่ะน้องโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอกรสิบิทักษ์น้องแดนอัครเดชคัมภีระน้องฟิลเดชธรชัยโสดาทักทายกันมาได้นะคะอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างค่ะต้อนรับทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสำคัญอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชค่ะ13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะคะก็วันนี้เป็นวันหยุดกลางสัปดาห์นะซึ่งก็ถ้าเกิดว่าใครอยู่กรุงเทพมหานครก็อาจจะมีวันหยุดเยอะหน่อยในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการข่าวยามเช้าของเราได้แบบนี้ทุกวันไม่ว่าจะหยุดหรือไม่หยุดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะมาทุกวัน 6:00 นคุณผู้ฟังได้รับฟังแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นจากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz นะคะรวมถึงเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะส่วนใครอยากเห็นหน้าค่าตากันนะคะก็สามารถเข้ามาดูกันได้นะคะที่เพจวิทยุนะคะเพจ Facebook Live เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและที่เพจข่าวยามเช้านะคะก็มากดไลค์กดแชร์แล้วก็ทักทายกันได้ในช่วงเช้าแบบนี้ค
0: ่ะใช่หลายท่านเข้ามาแล้วแชร์แล้วด้วยนะคะต้อนรับทุกท่านเลยขอบคุณมากฝากกดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ยังคงต้องตามในส่วนของการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569เมื่อวานวันแรกโอ้คึกคักมากนะคะหลายเวทีมีการพูดคุยกันนะคะสำคัญก็คือในเรื่องของ AI ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวในตีคล้องร้องข่าวเนี่ยโอ้โหเรียกว่าเข้มข้นมากกับประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมนะคะซึ่งท่านนายกเองเมื่อวานก็เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าแล้วก็ในการประชุมเมื่อวานวันแรกนะคะก็มุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะคะมาเป็นเครื่องมือสร้างงานแล้วก็ขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาขณะที่ท่านรองนายกเองนิติก็ชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่มีการประชุมโอ้โหคนเกือบ 20,000 เหมือนกันนะที่มาร่วมประชุมนะคะจากทั่วโลก191ประเทศนั้นทางกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วมประชุมนะคะเพื่อที่จะให้การประชุมราบรื่นส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมก็ยังคงมีแล้วก็ท่านรัฐมนตรีก็ลงพื้นที่ด้วยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่ปราจีนบุรีเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวติดตามกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันหน่อยนะคะเมื่อวานเนี่ยหลายๆที่ก็ยังมีฝนตกอยู่นะคะในขณะที่กรุงเทพมหานครที่คาดว่าจะมีฝนตกก็หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าตกบ้างไม่ตกบ้างหลายพื้นที่นะคะอันนี้ก็ต้องบอกว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยเป็นประเทศที่ใกล้กับแถบศูนย์สูตรนะคะก็อาจจะไม่ได้พยากรณ์อากาศแม่น 100% ขนาดนั้นนะเพราะว่าของเราเนี่ยค่อนข้างมีความแปรปรวนกันอยู่บ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือค่อนข้างตรงนะคะอย่างน้อยก็คือสภาพรวมได้แน่นอนนะคะแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะมีการออกประกาศฉบับที่13ออกมาเมื่อเช้าวันนี้นะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือทางภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็เตือนมาเลยนะคะว่าขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มได้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะอย่างไรก็ตามอย่าลืมติดตามข่าวจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะวันนี้ฝนจะตกที่ไหนอะไรบ้างอย่างไรนะคะมาดูคร่าวๆกันค่ะที่ภาคเหนือนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% ค่ะในขณะที่ภาคอีสานเช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่ง 40% เช่นเดียวกันค่ะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีฝนตกเยอะหน่อยนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งอยู่ที่ 60% นะคะในขณะที่ทางภาคใต้ค่ะ ฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยเลยนะคะวันนี้ฝนตกหนักเช่นเดียวกันค่ะฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งที่ 60% นะคะ
0: ค่ะซึ่งการประกาศฉบับที่13นั้นนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาโดยท่านรองอธิบดีกรมอุตุค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีก็ระบุว่าเป็นฉบับสุดท้ายของเหตุการณ์นี้แล้วนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเรายังคงติดตามในหลายๆจังหวัดที่ประสบปัญหาอุทกภัยเมื่อวานนี้นะคะทางนางสาวทิติลักษณ์คำภาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยรองผู้ว่านางสาวปิยฉัตรภัยชนนะคะก็นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์แล้วก็วางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่11ตุลาคมที่ผ่านมา
1: ค่ะ
0: นะคะหลายพื้นที่เนี่ยเกิดน้ำท่วมขังแล้วก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นผู้อำนวยการโครงการชลประทานราชบุรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวาในอำเภอปากท่อรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะคณะเนี่ยนะคะเดินทางไปจุดสำคัญคือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อคือจุดนี้ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่ามีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและจุดรองรับน้ำที่มีน้ำหลากด้วยโดยเฉพาะบริเวณลำน้ำแล้วก็สะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังนะคะเนื่องจากว่ามักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนท่านผู้ว่าและคณะก็ทำการสำรวจแนวทางผลักดันน้ำแล้วก็ตรวจสอบสภาพคลองเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดค่ะนอกจากนี้การลงพื้นที่นี้มีเป้าหมายหลักเพื่อประเมินสถานการณ์หาแนวทางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของกระแสน้ำรวมถึงเร่งตรวจสอบและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำเพื่อที่จะเร่งคลี่คลายสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากท่อให้กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
1: ไปต่อกันที่นครสวรรค์นะคะท่านผู้ว่าและราชการจังหวัดนครสวรรค์ก็ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของดำรงชีพให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยค่ะโดยเมื่อวานนี้เช่นกันนะคะนายชุมพิษเดชรัตน์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พร้อมคณะนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวังมหากรอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์จำนวน433ชุดพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำทรงอำเภอพยุหคีรีจำนวน80ชุดและพื้นที่ที่ว่าการอำเภอโกรกพระจำนวน200ชุดค่ะโดยในปัจจุบันนั้นพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะข้อมูลจากเมื่อวานนี้ยังคงเหลือพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจำนวน9อำเภอ78ตำบล591หมู่บ้าน29ชุมชนและ 5,333 หลังคาเรือนนะคะหลังจากนี้นะคะนอกจากนี้ทางจังหวัดนครสวรรค์ก็จะมีการได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยณวันที่12ตุลาคมจำนวน14อำเภอ97ตำบล690หมู่บ้าน23ชุมชนค่ะโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านได้กำชับให้ทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถค่ะครอบคลุมทั้งเรื่องของอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและการดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทุกคนค่ะพร้อมทั้งในส่วนการช่วยเหลือเยียวยาในด้านที่อยู่อาศัยในกรณีที่ต้องอพยพออกจากบ้านให้มาอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวและการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่การเกษตรที่ถูกน้ำท่วมทางนี้นะคะทางจังหวัดนครสวรรค์ก็ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเพื่อให้ประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติต่อไปค่ะ
0: ค่ะที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีมีข้อมูลเพิ่มเติมจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะมีการเสริมกำลังเรือตรวจการลุยช่วยอพยพประชาชนปากท่อที่ราชบุรีด้วยนะคะเพราะว่าได้รับผลกระทบหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมชุมชนทีมปภ.จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีค่ะร่วมกับทางพี่ๆทหารตำรวจมูลนิธิอาสาสมัครและประชาชนจิตอาสาก็จัดเรือเข้าช่วยเหลือและเคลื่อนย้ายไปยังจุดปลอดภัยด้วยนะคะส่วนที่เพชรบุรีค่ะจุดนี้ก็หนักเหมือนกันนะคะหลายส่วนก็ยังคงติดตามแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนล่าสุดชลประทานเพชรบุรีซ่อมแซมคลองระบายน้ำดี9อำเภอท่ายางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำยืนยันว่าระดับน้ำยังปกติไม่ล้นคันคลองค่ะโดยเมื่อวานนี้ได้รับแจ้งจากนายสุชาติกาญจนวิไลผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีนะคะว่า ได้มอบหมายให้ทางด้านหัวหน้านัทพลพิบูลค่ะท่านเป็นหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่4นำเจ้าหน้าที่ค่ะเร่งเข้าไปดำเนินการซ่อมแซงคลองระบายน้ำดี9ในเขตพื้นที่ตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางตำบลท่าคอยอำเภอท่ายางค่ะของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งการซ่อมแซมนี้สืบเนื่องจากคลองระบายน้ำได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่ค่ะทำให้ในพื้นที่เกิดการกัดเซาะนะคะทางลาดไหลทางเนี่ยเกิดการกัดเซาะเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมเพื่อให้กลับคืนสู่สภาพเดิมพร้อมใช้งานสำหรับการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เส้นทางสัญจรมีความปลอดภัยทั้งนี้ท่านผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรียืนยันนะคะว่าสถานการณ์น้ำในตอนนี้น้ำยังไม่ได้ล้นข้ามชานคลองค่ะและยังไม่ถึงระดับคันคลองคือระดับถนนโดยการระบายน้ำจากเขื่อนเพชรยังคงระบายในอัตราปกติแล้วก็น้ำในคลองดี9ยังคงไหลได้เป็นปกติอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นนะคะที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะทางสัตว์ต่างๆเองเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะคะทางท่านรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ก็ออกมาเปิดเผยถึงพื้นที่เสียหายด้านปศุสัตว์นะคะว่ามีปศุสัตว์ที่มีผลกระทบจากอุทกภัยแล้วกว่า30จังหวัดค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายสัตวแพทย์มนัสเทพรักษ์รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศทางกรมปศุสัตว์ได้มีการเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายภาคปศุสัตว์เบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้วกว่า30จังหวัด134อำเภอเกษตรกรประสบภัย 27,464 รายสัตว์เลี้ยงในพื้นที่ได้รับผลกระทบกว่า 18.5 ล้านตัวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสัตว์ปีกโคกระบือและสุกรค่ะและมีแปลงหญ้าเสียหายกว่า 2,000 ไร่ค่ะโดยในระยะเผชิญเหตุทางกรมได้มีการจัดส่งเสบียงอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 400,000 กิโลกรัมช่วยอพยพสัตว์เลี้ยงกว่า 1.9 ล้านตัวและมอบถุงยังชีพสัตว์รวมถึงตรวจรักษาสัตว์ที่ป่วยพร้อมทั้งเร่งจัดเก็บและฝังกลบซากสัตว์ที่จมน้ำตายตามหลักวิชาการเพื่อป้องกันโรคระบาดและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะโดยสำหรับมาตรการฟื้นฟูหลังน้ำลดค่ะทางกรมปศุสัตว์ก็จะได้มีการจัดส่งทีมสัตวแพทย์และนักวิชาการลงพื้นที่ตรวจสุขภาพสัตว์มอบเวชภัณฑ์แร่ธาตุและวิตามินเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ตลอดจนเร่งฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว์และแจกจ่ายเสบียงสัตว์อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรัดการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะทางนี้นะคะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเสียหายก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือไปได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะคะแจ้งไปเลยค่ะที่แอปพลิเคชันDLD 4.0 ค่ะ
0: ค่ะส่วนท่านมท.3ค่ะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้รับมอบจากท่านนายกอนุทินค่ะให้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามปัญหาความเดือดร้อนรับทราบความคืบหน้าแผนการรับมือและแก้ไขปัญหานำข้อมูลกลับไปรายงานให้ท่านนายกทราบนะคะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีนะคะท่านผู้ว่าหญิงค่ะพร้อมด้วยท่านรองผู้ว่าตลอดจนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกาญจนบุรีเขต2เขต3ส่วนราชการก็ติดตามสถานการณ์ช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดซึ่งทางด้านนายเจเศรษฐก็ระบุนะคะว่าการลงพื้นที่ท่านนายกนั้นห่วงใยประชาชนมากนะคะแล้วก็ได้ติดตามสถานการณ์การแก้ปัญหาเบื้องต้นก็สั่งการให้กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการออกแบบตามแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วนะคะซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ360วันจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความยั่งยืนพร้อมกับกำชับแยกข้อมูลความเสียหายก่อนแล้วก็หลัง1ตุลาคมให้เร่งสร้างความเข้าใจเกณฑ์เยียวยาประกันภัยต่างๆด้วยท่านก็กำชับด้วยว่าประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์หน่อยนะคะในการช่วยเหลือกรณีน้ำท่วมและน้ำล้อมให้ชัดเจนนะคะอีกประเด็นส่วนหนึ่งก็คือสั่งการให้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งสำรวจและขยายผลเขตจำหน่ายน้ำประปาในพื้นที่ชุมชนนะคะโดยเฉพาะชุมชนจัดสรรวัดเหนือให้ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลเมืองกาญจนบุรีแล้วก็เทศบาลเมืองปากแพรกเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน้ำประปาและท่านก็ยังฝากทุกภาคส่วนค่ะช่วยกันปรับปรุงอัปเดตข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะส่วนมท.4ก็ลงพื้นที่เช่นกันไปภูเก็ตค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ภูเก็ตประชุมติดตามความพร้อมรับมืออุทกภัยสั่งการ10มาตรการเน้นสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวก่อนตรวจระบบระบายน้ำแล้วก็ปฏิบัติการของศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะด้วยนะคะซึ่งทั้งวันของเมื่อวานนี้นะคะท่านมธ.4ก็ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะของภูเก็ตเพื่อติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศแล้วก็สถานการณ์ฝนในพื้นที่รวมถึงแนวโน้มสภาพอากาศภาคใต้ฝั่งอันดามันจากการประกาศของกรมอุตุด้วยนะคะแล้วก็ได้ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของระบบบริหารจัดการน้ำและเครื่องจักรกลสาธารณภัย3จุดด้วยกันนะคะซึ่งก็จะประเมินประสิทธิภาพการระบายน้ำเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: พูดถึงภาคใต้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะมีการเตรียมใช้หาดใหญ่โมเดลจับคู่กับโรงพยาบาลเพื่อเตรียมรับมือน้ำท่วมใต้ขณะที่โรงพยาบาลทั่วประเทศเปิดเพิ่ม135แห่งนะคะถึงแม้ว่าภาคใต้นั้นตอนนี้ยังจะน้ำไม่ท่วมนะคะแต่ว่าหลายๆพื้นที่ก็ยังมีการเตรียมรับมือไว้แล้วนะคะเพราะว่ามีการพยากรณ์ว่าน้ำจะมาเยอะนะคะโดยเมื่อวานนี้นะคะที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข PHEOC นะคะที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะทางท่านพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านมีการประชุมทางไกลกรณีสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกับทางนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพที่3 4 5 6 9 10 11และ12นะคะก็จะเป็นเขตภาคใต้แล้วก็เขตพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่นะคะโดยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะท่านก็กล่าวว่าจากการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.ร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งท่านได้มีการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมรับอุทกภัยภาคใต้โดยเฉพาะการป้องกันน้ำท่วมสถานพยาบาลต้องมีแผนป้องกันน้ำท่วมล่วงหน้าและรักษาความต่อเนื่องของบริการทางการแพทย์ค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็จึงได้มีการกำชับให้ทุกโรงพยาบาลเตรียมการดูแลกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงและวางแผนอพยพทั้งผู้ป่วยสีแดงเข้มผู้ป่วยภาวะพึ่งพิงรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาต่อเนื่องไว้ล่วงหน้าค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านกล่าวต่อนะคะว่านอกจากนี้ได้มีการแนะนำให้ประเมินภัยน้ำจากทั้ง3ส่วนวิเคราะห์ความเสี่ยงจากน้ำฝนสะสมน้ำไหลมาจากพื้นที่อื่นและน้ำทะเลหนุนและทำงานใกล้ชิดกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำหนดจุดโรงพยาบาลสนามโรงพยาบาลสำรอง medical shelter และจัดเตรียมเส้นทางเคลื่อนย้ายสำรองไว้ค่ะเพื่อป้องกันปัญหาเส้นทางถูกตัดขาดพร้อมกับเน้นย้ำให้ป้องกันโครงสร้างพื้นฐานหลักของโรงพยาบาลและระบบสาธารณูปโภคที่สำคัญได้แก่ระบบน้ำไฟฟ้าระบบสื่อสารและออกซิเจนค่ะ4อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยในโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณหมอจะทำงานลำบากมากแล้วก็คนไข้อาจจะเป็นอันตรายได้เลยทีเดียวนะคะเพื่อให้สามารถเปิดบริการได้อย่างต่อเนื่องตรวจสอบเส้นทางสายไฟฟ้าเข้าโรงพยาบาลประสานการไฟฟ้าต่อสายตรงเข้าโรงพยาบาลเพื่อป้องกันปัญหาไฟตกไฟดับตลอดจนวางแผนกระจายกำลังคนและเวชภัณฑ์ล่วงหน้าก่อนเกิดเหตุค่ะโดยมีการนำหาดใหญ่โมเดลมาใช้จับคู่กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในเขตสุขภาพที่ไม่ประสบภัยเข้ามาสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ที่ท่วมทั้งการส่งยารถพยาบาลและหมุนเวียนบุคลากรเพื่อลดความเหนื่อยล้าค่ะโดยสำหรับตอนนี้นะคะสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนั้นล่าสุดมีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอยู่ที่20จังหวัดสถานพยาบาลกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม133แห่งนะคะทำให้บริการทางการแพทย์ในภาพรวมตอนนี้มีทั้งหมดสะสม 350,000 กว่าครั้งนะคะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางรวม 160,000 กว่าครั้งมีการคัดกรองสุขภาพจิตสะสม 45,000 กว่ารายและมีการสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์สะสม 500,000พันกว่ารายการค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ในหลวงทรงห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยนะคะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทาน 3,000 ชุดมอบให้กับชาวแกลงจังหวัดระยองที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงด้วยนะคะขณะที่รัฐบาลค่ะซ่อมให้ฟรีมีการส่งทีมช่างลุย89จุดทั่ว30จังหวัดกู้มอเตอร์ไซค์เครื่องใช้ไฟฟ้าซึ่งก็สามารถช่วยไปแล้วกว่า 16,000 รายนะคะเมื่อวานนี้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะเร่งเดินหน้าการทำงานของศูนย์ซ่อมสร้างสุขเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนหลังน้ำท่วมเริ่มคลี่คลายนะคะโดยมุ่งเน้นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายสำหรับการซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ในบ้านอุปกรณ์ทำมาหากินนะคะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้โดยเร็วข้อมูลล่าสุดค่ะศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้บริการประชาชนไปแล้วกว่า 16,557 รายซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้คืนสภาพพร้อมใช้งานแล้ว 2,568 คันเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,655 รายการแล้วก็ยังมีบริการอื่นๆด้วยนะคะทั้งตรวจเช็คซ่อมเครื่องมือการเกษตรปั๊มน้ำระบบไฟฟ้าภายในบ้านซ่อมแซมโครงสร้างบ้านเรือนซึ่งให้บริการทั้งหมดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะคะตอนนี้ศูนย์ซ่อมสร้างสุขกระจายให้บริการใน30จังหวัดรวม79จุดแบ่งเป็นกรุงเทพ13จุดปริมณฑล10จุดมีการส่งหน่วยบริการเคลื่อนที่หมุนเวียนไปนะคะตามพื้นที่น้ำลดอย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีช่างบูรณาการกับการตรวจสุขภาพด้วยประเมินการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแล้วก็ยังนำรถจัดหางานเคลื่อนที่ลงพื้นที่ช่วยประชาชนด้านอาชีพให้กับผู้ประสบภัยด้วยนะคะซึ่งนอกจากตรวจสอบจุดบริการแล้วนะคะพี่น้องประชาชนที่ต้องการความประสงค์ก็สามารถที่จะตรวจนะคะหรือว่าดูรายละเอียดวันเวลาและประเภทงานซ่อมได้ที่ www.dsd.go.th นะคะหรือว่า Facebook Page ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักพัฒนาฝีมือแรงงานประจำจังหวัดค่ะ
1: ค่ะแต่อย่างที่บอกไปนะคะในช่วงสัปดาห์นี้นะคะเป็นการประชุม IMF นะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันช่วงหน้ากับช่วงตีของร้องข่าวค่ะ
2: 13 ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในพระไทยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เฮ้ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกเด็กแห่งสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตลุกนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชททัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
5: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเผยจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 130,000 ครัวเรือนครับ พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยเปิดเผยนะครับว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยนั้นอยู่ในช่วงท้ายของการบริหารสถานการณ์เนื่องจากปริมาณฝนในระลอกท้ายของฤดูกาลไม่ได้สูงเกินการคาดการไว้สำหรับพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครทุกฝ่ายก็ได้ร่วมมือกันฟื้นฟูจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพร้อมทั้งเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบอุทกภัยซึ่งปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบด้วยกันรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,069 ล้านบาทและก็ได้สั่งการให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เฝ้าระวังรับมือฝนตกหนักเช่นเดียวกับที่จังหวัดเพชรบุรีให้เตรียมความพร้อมในการอพยพกลุ่มเปราะบางการระดมเครื่องจักรกลรวมไปถึงให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ปรับปรุงระบบการแจ้งเตือนภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์และเตรียมตัวได้ทันพร้อมทั้งได้เร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาการซ่อมแซมสาธารณูปโภคทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมบูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ธนาคารออมสินและสมาคมที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งจ่ายเงินชดเชยตามกรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลจัดทำไว้สำหรับ30ล้านครัวเรือนครอบคลุมภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปในอัตราครัวเรือนละ 10,000 บาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำการดูแลพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเป็นเวลานานโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปปรับแผนและกำหนดระยะเวลาแก้ไขให้ชัดเจนเร่งรัดตรวจสอบคำขอรับเงินเยียวยาเพื่อส่งถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดปรับปรุงรูปแบบการสื่อสารแจ้งเตือนภัยให้ใช้ภาษาที่กระชับเข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคผ่านทุกช่องทางและกลไกผู้นำชุมชนตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดขยะสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการขับเคลื่อนนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสาธารณสุขยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนโดยนายกรัฐมนตรีได้หารือ CEO เทมาสิกทรัสผนึกพลังภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมดังกล่าวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับนายเดสมอนด์ควิกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาสิกทรัสในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคการกุศลเพื่อสนับสนุนโครงการนำร่องและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดสู่การพัฒนาในวงกว้างสร้างผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนนอกเหนือจากการให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้าหรือการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า CSR นั่นแหละครับโดยนายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าไทยให้ความสำคัญกับการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศทั้งการส่งเสริมพลังงานสะอาดและการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดขณะเดียวกันการนำเทคโนโลยีพลังงานรูปแบบใหม่มาใช้ก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยการจัดการกากจากกระบวนการผลิตพลังงานตลอดจนการสร้างความเข้าใจและการยอมรับของประชาชนผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสื่อสารอย่างเหมาะสมแล้วในโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาสิกทรัสได้แสดงความยินดีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า IMF World Bank Annual Meetings 2026ครับ แล้วได้กล่าวถึงความร่วมมือกับกลุ่มธนาคารโลกในการพัฒนากลไกเชื่อมโยงเงินทุนเพื่อสังคมกับแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อสนับสนุนนวัตกรรมและโครงการที่สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างได้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Annual Meetings 2026ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยภายหลังเป็นประธานเปิดงานกันแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้นำผู้เข้าร่วมการประชุมไปชมนิทรรศการ Thailand Pavilion พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าThe Royal Legacy Empowering People Building Resilience โดยนิทรรศการดังกล่าวนี้ก็มุ่งถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรหรือในหลวงรัชกาลที่9นั่นแหละครับที่ผ่านการลงมือทำจริงจนเกิดผลสำเร็จโดยได้คัดเลือก5หลักการสำคัญที่สอดคล้องกับความท้าทายของประชาคมโลกอันได้แก่การแก้ปัญหาใหญ่ด้วยการเริ่มจากจุดเล็กการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาตามลำดับขั้นอย่างไร้ทางลัดการใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาและการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจครับซึ่งก็เป็นบทเรียนสำคัญที่พิสูจน์กันแล้วว่าช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยได้อย่างแท้จริงนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการหารือในการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569วันแรกเขามุ่งหารือในด้านการดึงศักยภาพเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเป็นเครื่องมือสร้างงานและขับเคลื่อนโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569วันแรกของการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMFWorld Bank Group Annual Meeting 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็มีความคึกคักมากๆกันเลยทีเดียวครับพี่น้องโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมเวทีเสวนากับผู้นำระดับโลกโดยร่วมหารือกับนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank นางคริสตาลีน่าเจอเจียวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือที่เราคุ้นหูกันว่า IMF นั่นแหละครับและก็ยังมีนายทามันชันมูการัตนำประธานาธิบดีสิงคโปร์พร้อมด้วยผู้นำองค์กรชั้นนำซึ่งก็มุ่งเน้นหารือถึงการดึงศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างงานและโอกาสสำหรับประเทศกำลังพัฒนาผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ขนาดเล็กหรือที่เรียกว่า Small AI นั่นแหละครับซึ่งก็เป็นการผลักดันการใช้งานแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงในราคาที่จับต้องได้โดยออกแบบมาให้เหมาะสมกับข้อจำกัดในด้านภาษาโครงสร้างพื้นฐานและงบประมาณของท้องถิ่นกันด้วยเพื่อให้กลุ่มประเทศเหล่านี้สามารถเปลี่ยนผ่านจากการทดลองใช้เทคโนโลยีไปสู่การสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างและทั้งนี้ทั้งนั้นภายในงานก็ยังมีกิจกรรมและหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจอีกด้วยครับพี่น้อง และพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของประเทศไทยก็ชูประเด็น AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กพร้อมปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่12ตุลาคม2569การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือIMF World Bank Annual Meetings 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็ได้เปิดเวทีหารือวาระสำคัญสำคัญในด้านผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ต่อเศรษฐกิจและตลาดแรงงานโลกกันด้วยครับโดยนายอาเจบังกาประธานกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bankก็ได้เน้นย้ำการผลักดัน AI ขนาดเล็กหรือ small AI เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและสร้างงานคุณภาพใน5ภาคอุตสาหกรรมหลักๆอันได้แก่ไฟฟ้าสนามบินก่อสร้างการศึกษาและเกษตรกรรมขณะที่นางคริสตาลีน่าจอร์เจวากรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ได้ประเมินว่าแม้ AI จะช่วยกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกได้ร้อยละ3และบรรเทาผลกระทบจากสังคมสูงวัยแต่จะเป็นคลื่นลูกใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งงานทั่วโลกถึงร้อยละ40เลยทีเดียวและอาจสูงถึงร้อยละ60ในบางประเทศครับพี่น้องซึ่งนำไปสู่ความท้าทายด้านโครงสร้างการจ้างงานและการจัดเก็บภาษีของภาครัฐนั่นเองล่ะครับโดยสอดคล้องกับมุมมองของนายทามันชันมูการัตน์ดำประธานาธิบดีสิงคโปร์ที่เสนอให้ภาครัฐนำร่องใช้เทคโนโลยีโดยมุ่งทำงานร่วมกับมนุษย์เพื่อสร้างงานมากกว่าการทดแทนแรงงานอย่างสิ้นเชิงและทั้งนี้ทั้งนั้นผู้นำโลกต่างก็เห็นพ้องให้รัฐบาลทุกประเทศเร่งเตรียมความพร้อมเชิงโครงสร้างทั้งการปฏิรูปการศึกษาการอัพสกิลแรงงานการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีและการตั้งรับภัยไซเบอร์เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย AI เกิดความยั่งยืนและเป็นธรรมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า AI กำลังเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานทั้งสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยเองจึงมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายหลักๆอันได้แก่ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ครับโดยการเพิ่มพลังให้ประชาชนนั้นต้องดำเนินควบคู่กับการปกป้องประชาชนจากความเสี่ยงของ AIโดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBs และนานาประเทศกันด้วยเพื่อให้ AI นั้นเป็นเครื่องมือสร้างงานเพิ่มผลิตภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงโดยเริ่มต้นความร่วมมือจากเวทีการประชุมที่กรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์ในครั้งนี้แหละครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องเกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยประชาชนเกี่ยวข้องกับเรื่องการแพทย์ก็ต้องไปถามที่กระทรวงไหนล่ะครับพี่น้องก็นี่แหละกระทรวงสาธารณสุขและเอาเขามีอะไรว่ายังไงมาฟังกันหน่อยโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาเตรียมพร้อมการแพทย์ตั้งศูนย์สั่งการคลินิกดูแลผู้เข้าร่วม191ประเทศรับการประชุม IMF World Bank 2026ด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่าประเทศไทยเนื่องจากเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยมีผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศประมาณ 16,000 คนด้วยกันแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยก็ให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวตลอดการจัดงานนี้พร้อมสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติของประเทศไทยกันด้วยครับโดยในด้านกรมการแพทย์ก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์เชื่อมโยงข้อมูลและการสื่อสารตลอดจนประสานการช่วยเหลือและส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเพื่อให้การดูแลเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบครับพร้อมทั้งได้จัดคลินิกให้บริการทางการแพทย์ภายในสถานที่ประชุม2แห่งด้วยกันรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งกันด้วยก็มีการแบ่งทีมบุคลากรทางการแพทย์วันละ5ทีมจากหน่วยงานร่วมปฏิบัติทั้งหมด23หน่วยงานเพื่อดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมที่เจ็บป่วยและครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกันด้วยครับก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทางกรมการแพทย์ก็มุ่งดูแลผู้เข้าร่วมการประชุมด้วยบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสร้างความมั่นใจด้านสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งสนับสนุนให้การประชุมระดับโลกในครั้งนี้ของประเทศไทยดำเนินไปอย่างราบรื่นเป็นที่ประทับใจชาวโลกนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยและเร่งช่วยเหลือฟื้นฟูความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองรองข่าววันนี้โดยเมื่อวันที่12ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโดยมีผู้บริหารจังหวัดและองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีร่วมให้ข้อมูลสถานการณ์พร้อมนั่งรถกระบะยกสูงลุยน้ำเข้าเยี่ยมแล้วให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นครับพี่น้องระดับน้ำก็ลดลงอย่างต่อเนื่องกันแล้วแต่ว่าในบางพื้นที่นั้นยังคงมีน้ำท่วมขังและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูขณะที่อำเภอบ้านสร้างก็ยังได้รับผลกระทบอย่างหนักและครับประชาชนบางส่วนยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้และทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยอีกว่าทางรัฐบาลได้เร่งบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนพร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดกันด้วยและพร้อมทั้งฟื้นฟูบ้านเรือนและทรัพย์สินที่เสียหายรวมไปถึงตรวจสอบผู้ประสบภัยที่ยังอยู่ในศูนย์พักพิงและครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือครับและนอกจากนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบก็ได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อให้คำปรึกษาด้านสิทธิการประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายจากบ้านรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหายพร้อมแนะนำให้พี่น้องประชาชนไปติดตามข้อมูลจากสื่อภาครัฐที่เชื่อถือได้นะครับพี่น้องแล้วจากนั้นทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็ได้ลงพื้นที่ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพให้กำลังใจผู้ประสบภัยและจิตอาสา

มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประกันภัยก็ติดต่อขอคำปรึกษาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองและติดตามข่าวสารจากสื่อหลักๆของภาครัฐที่เชื่อถือได้เท่านั้นนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วนะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: นาฬิกา52นาทีค่ะกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะมาทักทายคุณผู้ฟังทางบ้านที่ทักกันเข้ามาทางเพจข่าวยามเช้ากันหน่อยนะคะ คุณสมเหมือนคุณมังออนสวัสดียามเช้ามานะคะคุณพิสมัยค่ะฟังจากทาง AM 891ราชบุรีนะคะบอกว่าฟังชัดเจนน้ำมาเรื่อยๆตามสบายน้องน้ำนะคะ
2: ค่ะน้องชาตรีบอกว่าลาดพร้าวเช้านี้ไม่ค่อยมีเมฆแดดแรงอยู่ครับอ้าววันนี้แดดดี
1: ค่ะนะน้ำจะมาด้วยหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องดูกันต่อไปนะคะคุณศิริมานะคะก็สวัสดีมานะคะคุณเพ็ญทิชานะคะสวัสดีข่าวยามเช้าจ้าลำพูนอากาศเย็นยามเช้านะอากาศเย็นก็มาแล้วด้วยนะคะคุณชนินนะสวัสดีทักทายเข้ามาสวัสดีข่าวยามเช้าและทีมงานทุกท่านนะคะส่วนผู้ใหญ่บำรุงนะคะบอกว่าติดตามข่าวเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนมากครับนะคะ
2: ค่ะพี่วนิดาบอกว่าฟังทุกวันทางสวทแม่เสรียงเจ้าขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: คุณผู้ฟังผู้ชมคะมาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินสูงสุดวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทนะคะนี่ไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือ effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus และมียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th และตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: ค่ะมาที่ข่าวต่อไปนะคะอย่างที่บอกวันนี้วันหยุดนะคะวันนวมินทรมหาราชนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างหลากหลายทั่วประเทศเลยนะคะพาไปที่จังหวัดยะลาค่ะร่วม9วิ่งเลข9 9.99 กิโลเมตรนะคะเอาและกาทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพ่อหลวงรัชกาลที่9ค่ะโดยเช้าวันนี้ค่ะตั้งแต่เวลา 5:00 นะคะโอ้โหกำลังอากาศดีเลยทีเดียวนะคะที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักและเปี่ยมไปด้วยความจงรักภักดีเมื่อพี่น้องประชาชนชาวยะลาค่ะแล้วก็ชมรมนักวิ่งตลอดจนครอบครัวและเยาวชนหลายร้อยคนพร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเดินทางมารวมพลังเข้าร่วมกิจกรรมประวัติศาสตร์9วิ่งเลข9 9ด้วยใจวิ่งเพื่อพ่อหลวงเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยขบวนนักวิ่งนะคะก็ได้เริ่มปล่อยตัวตั้งแต่ช่วงเช้ามืดเวลา 5:00 ค่ะนำคลื่นพลังสีเหลืองหลั่งไหลไปตามเส้นทางสายต่างๆทั่วเขตเทศบาลนครยะลานะคะโดยไฮไลท์สำคัญเลยก็คือเส้นทางเขาไม่ได้วิ่งเป็นเส้นตรงไม่ได้วิ่งเป็นวงกลมแต่อย่างใดค่ะแต่เขามีการออกแบบเชิงสัญลักษณ์เส้นทางนี้ให้เป็นรูปทรงเลข9ไทยรวมระยะทาง 9.99 กิโลเมตรค่ะต้องใส่ใจมากทีเดียวเลยนะคะก็สะท้อนถึงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและส่งเสริมการมีสุขภาพพลานามัย

0: ที่แข็งแรงของชาวเมืองยะลาค่ะทางนี้นะคะกิจกรรมดังกล่าวก็จัดขึ้นโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมีการจัดเตรียมจุดบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าคอยดูแลนักวิ่งและผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นตลอดเส้นทางสร้างรอยยิ้มความประทับใจและภาพประวัติศาสตร์แห่งความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นเต็มท้องถนนเมืองยะลาอย่างสมเกียรติในเช้าวันนี้ค่ะ
1: ค่ะเรายังมีเวลาในช่วงท้ายนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมคะวันนี้เชิญชวนพี่น้องประชาชนค่ะเฝ้าร่วมเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปีพุทธศักราช2569นะคะเสด็จพระราชดำเนินเวลา 17:30 นเป็นจุดคัดกรองเวลา 13:00 นพื้นที่เฝ้ารับเสด็จเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
0: ค่ะชวนไปเที่ยวกันต่อเลยนะคะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์นะคะพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมดำน้ำและพักค้างแรมเริ่ม15ตุลาคมนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นการเปิดช่วงที่จะให้ทั้งพักค้างแรมแล้วก็ดำน้ำนะคะเริ่มตั้งแต่15ตุลาคมไปจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะซึ่งเขาก็มีการไปปฏิบัติการดำน้ำลงพื้นที่สำรวจกองหินรีเซริวในระดับความลึก 7-26 เมตรมาแล้วเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวประจำปีนี้นั่นเองนะคะใครสนใจก็ไปกันได้นะคะที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ค่ะเขาเตรียมพื้นที่ไว้เป็นอย่างดีเตรียมลานกางเต็นท์ไว้ด้วยใครสนใจก็ไปได้นะคะ
1: ค่ะช่วงนี้เทศกาลกินเจค่ะใครอยากจะไปทานเจแบบราคาเริ่มต้นที่30บาทไปกันได้นะคะที่ลพบุรีค่ะก็มีบรรยากาศคึกคักอาหารเจปรุงสุกพร้อมทานสีสันน่าทานแล้วก็ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนปีนี้คึกคักตามร้านต่างๆก็ปรุงสุกแล้วก็ได้รับความนิยมพืชผักวัตถุดิบต่างๆก็อาจจะปรับตัวขึ้นนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าที่เมืองลพบุรีเขามีกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ผู้ประกอบการร้านอาหารเจเข้าร่วมทำดีด้วยหัวใจตามโครงการร้านอาหารสะอาดใจอิ่มบุญในเทศกาลกินเจครั้งที่29ประจำปีนี้ด้วยค่ะ
0: ส่วนที่โคราชนะคะจัดโคราชมูฟวี่เฟสติวัล2026ที่ตลาดน้ำบึงหัวทะเลอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะจัดงานระหว่าง 20-24 ตุลาคมนี้ใครสนใจเรื่องของความสนุกสนานนะคะกับภาพยนตร์ก็สามารถไปร่วมงานกันได้ค่ะ
1: ค่ะส่งต่อให้ติดตามข่าวภาค 7:00 นนะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางเราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่5เคยทำบุญมาก่อนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ประเทศไทยเตรียมนำเสนอแพลตฟอร์มการปราบปรามมิจฉาชีพหรือสแกมเมอร์ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กรมพัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินการศูนย์ซ่อมสร้างสุขซ่อมฟรียานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้า